สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องที่อินเทรนด์สุดๆเลยนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีในการทำงานครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้ฟังไปแล้วก็เช็คลิสต์กับตัวเองไปนะครับว่าตัวเรานั้นมีความรู้แล้วก็มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับกับหัวข้อเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานสำหรับนักศึกษาทุกคนครับในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นภาพของการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับโดยในส่วนที่1นะครับจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นครับคืออะไรฮะคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานั้นจะต้องทำเป็นณวันนี้เลยนะฮะในการทำงานในการเรียนในการใช้สื่อต่างๆนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ควรเรียนรู้นะครับก็คือเราจะต้องทำได้นะฮะในอนาคตนะครับผ่านการฝึกฝนของเราไปและในส่วนที่3ครับคือเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะฮะที่ควรจะฝึกฝนได้ทักษะนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับว่าเทคโนโลยีในแต่ละส่วนนั้นทั้งที่ต้องทำได้ควรทำได้แล้วก็น่าสนใจฝึกฝนเนี่ยนะฮะจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอันแรกเริ่มเลยนะครับเรามาดูกันที่เทคโนโลยีที่ต้องจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกคนในการใช้นะครับก็ได้แก่การใช้โปรแกรมสำนักงานแน่นอนครับอย่าง Microsoft Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเราทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วแต่ความสำคัญคือเราจะต้องใช้งานฟังก์ชันให้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับ1 นะฮะเรามาเริ่มที่ Microsoft Word ก่อนว่าทุกคนเนี่ยคงจะคุ้นชินกับการพิมพ์รายงานการพิมพ์เอกสารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะฝึกฝนให้ใช้อย่าง Advanced นะครับทั้งในเรื่องของการจัดหน้าการจัด Layout การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนั้นนำมาพัฒนาสร้างเป็น Value Addedเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานของเราได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นที่สำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักของการเขียนนะครับหลักทางวิชาการหรือแม้ก็หลักทางสารบัญนะครับว่าเราจะใช้คำอย่างไรในการใช้ใน Microsoft Word ของเราให้งานของเรานั้นเป็นงานที่มีประสิทธิภาพครับต่อมาคือเครื่องมือที่เราชอบกันมากๆนะครับก็คือ Microsoft PowerPoint นั่นเองซึ่ง PowerPoint ทุกคนก็จะมองว่ามันก็เป็นสื่อในการที่เรานำเสนอเป็นสไลด์ Presentation นะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะใช้ในเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดนะครับเราจะต้องรู้ไปถึงเรื่องของการตกแต่งอาร์ตในสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราจะพรีเซนต์ด้วย presentation เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสรุปข้อมูลก่อนว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่เราควรจะนำมาใช้ในการนำเสนอผ่าน PowerPoint หรือข้อมูลไหนที่เราจะนำมาใช้ในเชิงของรูปภาพหรือเชิงของสื่อนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะทำสไลด์ที่มาจาก Microsoft PowerPointอย่างเก่งๆเนี่ยนะฮะมันต้องมาจากการฝึกฝนแล้วก็มาจากการที่เรารู้ว่าเทคนิคในการทำสื่อนั้นเราควรจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับและอันสุดท้ายที่สำคัญมากๆในยุคของการทำงานณวันนี้นะครับแล้วก็ทุกๆองค์กรทุกๆบริบทของชีวิตของเรานั้นก็บอกว่าจะต้องใช้คือ Microsoft Excel นั่นเองครับเนื่องจากว่า Microsoft Excel นั้นจะเป็นตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับความชาเลนจ์ของ Microsoft Excel ก็คือนักศึกษาจะต้องมีภาพก่อนนะครับมีภาพในหัวก่อนการใช้ Microsoft Excel คือเราจะวางแคตตากรีของข้อมูลอย่างไรเราจะจัดหมวดของข้อมูลอย่างไรให้ถูกต้องและทำให้คอมพิวเตอร์นั้นอ่านได้ด้วยแหละครับนอกจากนั้นนะครับก็รวมไปถึงการที่เราต้องฝึกฝนการใช้ฟอร์มูลาต่างๆการใช้สูตรการใช้วิทยาการคำนวณเข้ามาใช้กับ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องฝึกไว้เลยนะครับคือในเรื่องของการใช้ Pivot Table หรือว่าการใช้ VLOOKUP นั่นเองเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำให้เป็นครับต่อมานะครับพอเราออกมาจากโปรแกรมสำนักงานและที่เราคุ้นชินกันเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นอีเมลนั่นเองครับ Electronic Mail ครับซึ่งทุกคนก็คงได้ใช้กันแล้วในการทำงานในการเรียนออนไลน์เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีเมลนั้นก็เป็นมารยาทในการสื่อสารอย่างหนึ่งและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องนำเอาไฟล์เอาเอกสารเอาเรื่องที่ต้องมีการติดต่อการประสานงานหรือการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นนะครับนำมาส่งในลักษณะของอีเมลการใช้อีเมลมันก็คงไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็จะกดส่งอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างมันก็จะมีฟังก์ชันนะครับเรียนรู้การฟังก์ชันของใช้ของ Gmail การใช้ OneDrive หรือการใช้
อีเมลต่างๆนะครับให้อย่างเชี่ยวชาญนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำเป็นแล้วนะครับและในส่วนที่3แน่นอนว่าเราถูกเปลี่ยนมาจากสภาพที่เปลี่ยนไปครับคือในเรื่องของการใช้ Virtual Meeting นะครับโปรแกรมอย่าง Google Meet Zoom Microsoft Teams ที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเราจะต้องใช้ให้เป็นในแง่ของเราจะต้องเซตอัพได้เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมได้และเราจะต้องใช้อย่างโฟลว์เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าในแต่ละฟังก์ชันของโปรแกรม Virtual Meeting เหล่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างและเพิ่ม Value Added อะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือ Cloud Computing นั่นเองคือการที่เราทำงานการผสมผสานกันโดยที่เราไม่ได้เจอกันเราทำงานโดยการฝากข้อมูลบน Drive การทำข้อมูลโดยการแชร์ Drive กันนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ณวันนี้เราทุกคนจะต้องทำเป็นแล้วนะครับกับการใช้ Cloud Computing นะครับเพราะว่าตัวของ Cloud Computing นั้นนะครับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆกับพวกเราและหลังจากนี้นั้นลักษณะการทำงานร่วมกันก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปมากกว่านี้ด้วยล่ะครับในส่วนต่อมาครับเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะฮะว่าเทคโนโลยีอะไรที่ต้องทำเป็นครับต่อมาเราจะมาพูดกันถึงเทคโนโลยีที่ควรทำได้ครับในส่วนที่1ครับคือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแน่นอนว่าทุกวันนี้เราเป็นโลกของการสื่อสารทุกอย่างก็ง่ายไปหมดใช่ไหมครับจากแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเราอย่างง่ายๆเลยครับช่องทางการสื่อสารที่เราใช้กันโดยเฉพาะ LINE Application อย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้งานเป็นนะครับจะต้องเข้าใจถึงการใช้เป็น Official LINE นะครับสำหรับการที่เป็นLINE สำคัญแล้วก็เป็น LINE หลักขององค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งการทำเป็น LINE Open Chat คือการที่ทำให้คนนะครับเข้ามาสื่อสารกันโดยไม่มีการจำกัดเรื่องคนที่เข้ามานะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกเราจะต้องศึกษาไว้ว่าการที่เราจะเปิด Official LINE นั้นเราจะเปิดอย่างไรเราใช้งานอย่างไรเราจะคอนแทคกับผู้รับสารอย่างไรเราจะส่งสารกับออเดียนซ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวของ LINE Open Chat เองนั้นก็เป็นการเปิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาแบบออนไลน์ให้มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลนอกจากการที่เราอยู่กับข้อมูลโดยการวิเคราะห์ในไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel ที่มีความจำเป็นแล้วหรือสำหรับคนที่เรียนการทำวิจัยอย่างการใช้ SPSS นะครับสิ่งที่น่าสนใจในทุกวันนี้คือการใช้ Power BI ครับ Power BI เข้ามาเป็นสัญญาณที่บอกให้ทุกคนทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรนั้นนะครับต่างบอกว่าต้องมีการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้ Power BI เนื่องจาก Power BI เนี่ยนะครับเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถรับรองเซลล์ Data ได้ถึง200ล้านเซลล์เลยนะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลอย่างเรียลไทม์และแน่นอนครับในภาคของการทำงานเนี่ยแหละครับตัวของ Power BI นั้นเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารปรารถนามากครับเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลการ tracking ประจำวันวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะจัดสรรโดยการใช้กราฟการใช้แผนภูมิการใช้ข้อมูลเชิงสแตทเข้ามาเกี่ยวข้องและรับรองว่าถ้านักศึกษาสนใจนะครับก็อยากให้ลองฝึกและถ้าทำเป็นนะครับรับรองว่าการทำงานด้านข้อมูลของนักศึกษาจะเยี่ยมยอดมากๆเลยล่ะครับต่อมานะครับอีกส่วนนึงนะครับที่เราจะพูดถึงนะฮะคือเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอครับทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่แค่กับPowerPoint หรือการทำ Presentation ในคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้นการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยในการนำเสนอให้ดูน่าสนใจให้ดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเก่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วแล้วล่ะครับโดยการใช้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปอย่าง Canva หรือการใช้เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอแต่อยู่ที่ว่านะครับเราจะดึงใช้อย่างไรเราจะวางแผนการใช้ในการนำเสนออย่างไรเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคที่เราต้องมาละครับต่อมานะครับนอกจากการทำสไลด์พรีเซนเทชันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะนำไปสู่ในเรื่องของการที่เรารู้จักเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมแบบ Virtual ด้วยนะครับอย่างการใช้ Kahoot การใช้ Meritmeter นะครับการใช้ Quiz ที่อยู่ในออนไลน์ทำให้คนอยู่ที่ไหนก็ได้หรือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จากมือถือของตนเองหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับใช้ในการวัดผลใช้ในการสอบใช้ในการทำกิจกรรม

เรื่องพวกนี้เนี่ยก็หวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับและในเรื่องสุดท้ายคือการใช้ Google Form แน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นคิดถึงอยู่แล้วนะครับกับการที่เราจะทำเซอร์เวย์การที่เราจะทำแบบสอบถามหรือเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์และต้องการให้ผู้คนมามีส่วนร่วมนะครับ Google Form Google Worksheet Google Workplace พวกนี้ช่วยเราได้นะครับถ้าเราใช้เป็นแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะครับ2 อย่างผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นและเทคโนโลยีที่ควรทำได้และสุดท้ายคือเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนครับที่น่าฝึกฝนคืออะไรครับซึ่งเป็นผลมาจากเทรนด์นะครับเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่เข้ามา disrupt ชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับมันเลยทำให้เรานั้นจะต้องมีมุมมองต่อเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นและอะไรคือโอกาสในการฝึกฝนครับตัวที่1 นะครับคือเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำสื่อและข้อความแน่นอนครับว่าในทุกวันนี้การที่เราจะส่งสื่อสารอะไรออกไปเราจะนำเสนออะไรออกไปนั้นจะต้องมีในเรื่องของอินโฟกราฟิกในเรื่องของการทำให้ภาพนั้นดูง่ายการทำให้สารที่เราส่งไปนั้นผู้อ่านสามารถอ่านได้ใน One Page Management นะครับแน่นอนว่าใครที่ได้ฝึกทักษะในเรื่องของ Illustrator ในเรื่องของการออกแบบสื่อนะครับเรื่องพวกนี้จะช่วยให้นักศึกษานั้นนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะที่ดีมากๆและสามารถต่อยอดเป็นมูลค่ารวมไปถึงการสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยล่ะครับตัวที่2นะครับฝึกฝนที่น่าสนใจก็คือการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับทุกวันนี้ในภาคของการตลาดในภาคของการทำกิจกรรมต่างๆจะต้องมีสื่อออกมาซึ่งเป็นสื่อเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคลิปไวรัลหรือว่าจะเป็นสื่อใดๆก็ตามนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จะการใช้โปรแกรมในเรื่องของการตัดต่อนะครับการนำเข้ารูปภาพการสร้างภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะสร้างมูลค่าให้กับตนเองแล้วก็สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆในการเรียนและการทำงานด้วยนะครับตัวที่3ที่จะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อเสียงครับการผลิตสื่อเสียงคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเสียงการทำซาวด์หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือในเรื่องของพอดแคสต์นะครับมีอัตราการใช้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็พอดแคสต์เนี่ยก็จะมารองรับนะครับชีวิตประจำวันของผู้คนของเราในการที่จะฟังในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับถ้าเรื่องพวกนี้นักศึกษาคนไหนที่มีความสนใจในการเป็นผู้ที่อยากจะเล่าเรื่องแล้วก็มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อพอดแคสต์ขึ้นมาโดยการอัดแล้วก็การจัดทำให้น่าสนใจนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายของเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนแห่งยุคสมัยนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองครับถ้าเราจะเห็นในอีคอมเมิร์ซนะครับก็จะเห็นเลยว่าในการทำเชิงพาณิชย์เนี่ยการที่เรามีการไลฟ์การทำสตรีมมิ่งนะครับก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าถึงผู้คนในทุกกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้นะครับเราควรที่จะเอาโอกาสเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสของการลองฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ดูว่าการที่เราจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งออกมาในเชิงของการศึกษาในการทำงานหรือในเชิงของพาณิชย์เนี่ยนะครับเราทำอย่างไรได้บ้างถ้าเรามีกล้องแค่ตัวเดียวหรือเรามีแค่มือถือหรือเรามีแค่คอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วแต่ว่าในเรื่องพวกนี้นั้นอยู่ที่ความสนใจนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลองฝึกนะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำเป็นในวันนี้นะครับรับรองว่าเราไม่ตกงานแน่ๆครับและที่สำคัญนะครับการใช้เทคโนโลยีนั้นต่อให้เรารู้จักมากเท่าไหร่เราเก่งมากแค่ไหนนะครับก็จะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดีด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราจะมาพูดกันถึงทักษะของการมองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือทำให้เราเปิดกว้างทำให้เรามองเห็นโลกมากขึ้นและทำให้เราสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมีในเรื่องของถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆหรือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในมุมมองของเชิงของข้อมูลนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอาจจะทำให้งานของเรามีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเรื่องของทักษะการมองข้อมูลการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับในอันที่2นะครับเทคโนโลยีที่จะพูดถึงกันวันนี้ก็คือในเรื่องของทักษะการจัดข้อมูลในเมื่อข้อมูลเรามีมหาศาลมากมายครับเราอยู่ในยุคของ Big Data นะครับเป็นยุคที่ข้อมูลของคนข้อมูลของธุรกิจข้อมูลของทุกภาค

สาหกรรมเนี่ยมีจำนวนมากมายนะครับเราจะจัดการข้อมูลอย่างไรในบริบทของการทำงานหรือการเรียนนะครับเราจะต้องรู้ว่าถ้าเรามีข้อมูลเราจะจัดโดยการใช้โปรแกรมใดเราจะใช้เทคโนโลยีไหนในการจัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาจากการฝึกฝนนะครับแล้วก็การคิดหาความเหมาะสมว่าข้อมูลนั้นนะครับควรจะ generate และ analyze ด้วยช่องทางไหนจะดีที่สุดนะครับและทักษะที่3ที่ขาดไปไม่ได้ในการใช้เทคโนโลยีนะครับคือทักษะการถ่ายทอดและการนำเสนอเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเรารู้จักทำได้ทุกเครื่องไม้เครื่องมือทุกเทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะนำผลลัพธ์หรือการนำเสนอออกไปสู่ผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่ตรงกันกับเราเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็ขอจะฝากให้พวกเราไว้ว่าเราควรจะฝึกในเรื่องของทักษะการถ่ายทอดด้วยนะครับว่าข้อดีข้อเสียการนำไปใช้และผลลัพธ์จากเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าไปเตรียมตัวการปรับตัวกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นมากมายบนโลกของเรานะครับก็จะมี4ตัวหลักๆนะครับที่อยากจะฝากพวกเราไว้ขอให้พวกเรานั้นได้ทำความเข้าใจครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนรู้ได้นะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของ AI นั่นเองครับ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ AI นั้นอยู่แทรกซึมในทุกๆกิจกรรมของเราไม่ว่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆหรือการหาข้อมูลของเรานะครับเพราะ AI นั้นคือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเก็บข้อมูลมาสังเกตพฤติกรรมมาพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในภาคของธุรกิจนั้นก็มีความนิยมแล้วก็เริ่มยอมรับ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้พวกเราทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า AI นั้นคืออะไรและอยู่ในตรงไหนบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเราเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google หาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเซิร์ชคำว่าเสื้อฮาวายนะครับแน่นอนว่าใน Facebook หรือ Instagram ของเรานะครับทุกๆผ่านไป 4-5 ฟีดเนี่ยจะพบ1โฆษณาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาจากการเรียนรู้ของ AI ที่อยู่ในระบบนะครับที่เซตไว้ว่าให้สังเกตแล้วก็รวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะนำเสนอและตอบสนองได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับในส่วนที่2ที่อยากให้พวกเราเรียนรู้ไปมากขึ้นอีกนะคือในเรื่องของตระกูล R ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น VR AR MR นะครับVR คืออะไรครับ VR คือ Virtual Reality นะครับคือในเรื่องของโลกเสมือนจริงนั่นเองนะครับในการไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนนั้นเราก็จะอยู่ในภาพเดียวกันอยู่ในความเสมือนจริงได้นะครับส่วน AR คือ Augmented Reality นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเรารู้ไหมครับว่ามันก็อยู่ในเกมที่พวกเราเล่นด้วยนะครับอย่างโปเกมอนที่เราเคยเล่นกันนะฮะการที่เราได้ใช้มือถือของเรานะครับแล้วก็จับตัวละครต่างๆเหล่านี้ในสถานที่จริงเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีแห่งยุคนะครับเป็นผลของการใช้ AR เข้ามาและสุดท้ายคือ MR ครับ MR คือ Mixed Reality ครับคือการใช้ VR และ AR ร่วมกันนะครับในการผลิตเทคโนโลยีออกมาเพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการนะครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้มากขึ้นการทำให้โลกนั้นไร้พรมแดนมากขึ้นไปกว่าเดิมและการทำให้โลกนี้เป็นโลกเสมือนที่เราอยู่ร่วมกันอย่างการปรับตัวครั้งล่าสุดของ Facebook นะครับที่มีการปรับตัวเป็นชื่อบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า Meta นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมาจาก Metaverse นั่นเองครับซึ่ง Metaverse นั้นก็คือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อและวิสัยทัศน์นะครับของ Facebook ที่มองว่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรนะครับให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกเดียวกันคือโลกเสมือนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันเข้ามามีผลกับชีวิตของนักศึกษาและทุกคนมากๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้เตรียมตัวเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยนะครับในส่วนที่3คือในเรื่องของ IoT ครับ IoT นั้นเราจะเรียกกันว่า Internet of Things ครับแน่นอนว่ามันจะถูกแทรกซึมอยู่ในเครื่องมืออัจฉริยะต่างๆมากมายที่อยู่ในบ้านของเราอยู่ในออฟฟิศของเราอยู่ในโรงเรียนของเราอยู่ในสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าการพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับตัว IoT เนี่ยนะครับก็จะเข้ามามีบทบาทกับฟังก์ชันชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทั้งนันทนาการทั้งการใช้ในกิจวัตรประจำวันการทำงานนะครับเรื่องพวกนี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็จะมา disrupt พฤติกรรมการทำงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพวกเราและก็ครอบครัว

ด้วยนะครับคือในเรื่องของฟินเทคนั่นเองฟินเทคคือนวัตกรรมทางการเงินหรือว่าเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเองนี่แหละครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากรูปแบบการจ่ายเงินรูปแบบการรับเงินการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเข้าสู่ในยุคของ cashless มากขึ้นคือการที่เราไม่ได้ใช้เงินสดเราใช้เป็นเงินสกุลดิจิตอลหรือว่าเราใช้เป็นการจ่ายโดยผ่านช่องทางต่างๆหรือการใช้บล็อกเชนเข้ามาปรับพฤติกรรมการทำงานและใช้ในกระบวนการการบริการของธนาคารด้วยล่ะครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องเล็กๆหรืออยู่ในมือถือของเราแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันกว้างมากมันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นแต่เราไม่รู้ตัวนั่นเองล่ะครับและหลังจากนี้นะครับ What's next อะไรจะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีและดิจิตอลรอบตัวเรานะครับต้องขอบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหนักขึ้นรวดเร็วขึ้นในยุคของ Google World แบบนี้นะครับและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานและเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเราจะต้องทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆการปฏิวัติเทคโนโลยีการค้นพบนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข่าวสารที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามและเราไม่สามารถที่จะรู้จักหรือเราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนคนที่ตกรถไฟนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจากที่ได้เล่าไปทั้งหมดเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับนักศึกษากับทุกคนอย่างไรทั้งในแง่ของการเรียนการทำงานไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเงินเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีประโยคนึงนะครับของมือเบสชื่อดังของอเมริกานะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมาปรับปรุงชีวิตของเรานะครับไม่ใช่มาให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปนะครับจากที่ประโยคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ให้พวกเรานั้นโฟกัสแล้วก็เข้าใจว่าต่อให้เทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทมากเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างนั้นเป็นเทคไปหมดหรือที่จะต้องเป็นหมดแต่ว่าเราควรจะนำเรื่องของเทคมาพัฒนาปรับปรุงและทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซิน

หรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซตตี้โฟโอ
2: ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
3: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
5: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
6: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
4: ทำงานก่อนแล้ว
7: ไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
3: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้ว
8: กะลาปะ
4: กะลาปะ
8: กะลาปะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้ว
9: ก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
8: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหน
8: กลาปะกลาปะกลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
6: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงด

0: ของข้าหมดเลยหรอท่านนามารูป
1: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
0: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
1: เข้ามาเอาสิโจปัน
0: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
2: จอปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยค่ะปล่อยค
1: ่
0: ะ
1: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ
2: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
2: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายะ
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
2: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โ
3: อ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
1: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำ ไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่แง่
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
4: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาส

0: ในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับอ่ะเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

นี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย

0: นอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกินสี่ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนทำไมคนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติผลที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซน์
1: ต้องนอนจึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รับตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่

0: โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
1: โถเอ้ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
1: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
3: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
1: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี
3: ่อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนเนล่าชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
1: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
3: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
1: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
3: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
0: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นไปผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
4: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
0: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้

0: ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
2: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
2: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
3: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังนะคะ
2: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
2: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
4: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
2: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
3: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
6: ช ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม่
1: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
2: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
1: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
3: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
1: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเด
2: ี๋
1: ยวจะอันตรายแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้แหละคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
2: ค่ะแม่
1: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
2: อ๋อ09
1: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
2: ค่ะแม
1: ่ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
4: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เข้าไปวางในบ้านหน่อย
2: เดี๋ยว

0: โอ้ยไม่ต้องโทรหรอกนี่นี่นี่นี่นี่มาตามที่อยู่เนี่ย
1: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
0: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
1: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
0: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี
1: ้ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
0: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
1: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
0: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
1: อ๋อแม่เหรอคะ
2: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว
0: ถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
1: ใจมากเลยค่ะแต่ต้องมีสติ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะแม
0: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
1: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะ
0: โอเคดีอะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
1: ถ่าย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
5: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
4: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
6: ค่ะ
4: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
6: ค่ะ
4: พร้อมออกเดินทางแล
5: ้
4: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
5: ุ
4: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
5: ะ
4: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
5: ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่อ่ะ
6: ไม่เอาดีกว่าขอเอาเป็นเพลงเมาขี่ล่าสัตว
5: ์ขี่ล่าสัตว์
4: เอ้าถูกใจ
5: เ
4: อ๊ะพ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
6: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
5: เครื่องมันกระตุกกระตุก
4: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ย
5: พ่อเอาอะไร
6: อีกดี
4: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
5: รถเป็นอะไรเนี่ย
4: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
6: พ่อลงไปดูป้าหนูขับไปดู
4: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
5: ไป
4: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
6: พ่อแม่
4: นั่งดีๆนะคะ
6: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
4: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับทักษะในเรื่องของการการแสดงความคิดเห็นเป็นการอะไรพูดหรือเขียนวันนี้เราจะเป็นการใช้ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นวันนี้นักเรียนปลายทางก็จะต้องออกมาพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้อ่านกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนอื่นวันนี้คุณครูกันมีนิทานมาฝากเป็นนิทานอมตะรู้จักนิทานอมตะไหมก็คืออยู่ยุคไหนยุคไหนรุ่นไหนรุ่นไหนก็ต้องเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้ก็คือเรื่องกระต่ายกับเต่าใครเคยได้ยินบ้างยกมือแน่นอนนะมือลงเด็กปลายทางก็น่าจะรู้จักเพราะว่าขณะตอนครูเป็นเด็กตอนอยู่ป.3ครูก็เคยฟังนิทานกระต่ายกับเต่าเหมือนกันตอนนี้เด็กๆอยู่ป.3แล้วเด็กก็ยังฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าอยู่แสดงว่าเป็นนิทานอมตะนะครับอ่ะไปฟังกันเลยว่านิทานเป็นอย่างไรพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมลูกปลายทางพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานประกอบภาพกันเลยนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ากระต่ายตัวหนึ่งดูถูกในความคลานได้ช้าต้วมเตี้ยมของเต่าจึงได้ท้าทายให้เต่าวิ่งแข่งกับตนข้าจะชนะการแข่งขันแม้ว่าเจ้าจะวิ่งได้เร็วกว่าข้าก็ตามเต่ากล่าวกับกระต่ายแล้วกระต่ายก็ตอบว่าข้ารู้เจ้าดีแต่พูดแล้วเราจะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากันเจ้าเต่าถามใครจะเป็นผู้ตัดสินและเป็นผู้ให้รางวัลแก่คนชนะล่ะเจ้ากระต่ายตอบเจ้าสุนัขจิ้งจอกมีความยุติธรรมและฉลาดขอให้เขาเป็นผู้ตัดสินให้เถอะเมื่อสุนัขจิ้งจอกให้สัญญาณออกตัวเจ้ากระต่ายและเต่าก็พากันวิ่งเจ้ากระต่ายวิ่งห่างจากเต่าไปไกลแล้วแต่เจ้าเต่ายังคงพยายามเดินต่อไปโดยไม่ยอมแพ้เพื่อที่จะเอาชนะเจ้ากระต่ายให้ได้เจ้ากระต่ายนั้นมั่นใจในตนเองว่ามีฝีเท้าดีกว่าเจ้าเต่าระหว่างทางเมื่อเขาเจอต้นไม้ใหญ่เขาจึงนอนหลับลงที่ใต้ต้นไม้เมื่อเวลาผ่านไปเจ้ากระต่ายก็ได้ตื่นขึ้นมาโอ้ข้าเผลอหลับไปสักพักหรือนี่แต่ไม่เป็นไรข้ารู้ว่าเจ้าเต่าน่าจะยังไม่ถึงไหนแน่ๆหลังจากเจ้ากระต่ายได้หาวออกมาและยืดเส้นยืดสายเขาก็เริ่มต้นวิ่งไปยังจุดเส้นชัยอีกครั้งโอเคใกล้ถึงเส้นชัยแล้วโอ้ไม่นะไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเจ้ากระต่ายคิดว่าเขาจะชนะในการแข่งขันครั้งนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเจ้าเต่าได้ไปถึงเส้นชัยก่อนจึงชนะเป็นที่เรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรด้านหน้าหน้าโมเด็กอยากตอบครูกูก็ดีใจแต่นโมส่งสายตาบอกผมจะตอบครับ
1: ไม่ควรดูถูกคนอื่นครับ
0: ครับผมไม่ควรดูถูกคนอื่นใครได้อย่างอื่นบ้างอ่ะเชฟกล้าล่ะ
2: อย่าดูคนอื่นก่อนแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ครับ
0: อย่าดูถูกคนอื่นก่อนแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ไหนลองเรียบเรียงใหม่อีกสักหนึ่งครั้งลูก
2: อย่าดูถูกคนอื่นแต่ผลลัพธ์เราแพ้เองครับ
0: อย่าดูคนอื่นแต่ผลลัพธ์เราแพ้เองอ่ะโอเคต่อไปใครได้แบบอื่นบ้าง
3: อย่ามั่นใจในตัวเองเกินครับ
0: อย่าไม่ใจในตัวเองเกินครับใครได้อย่างอื่นไหมลูกอ่ะกล้า
4: อย่าโลภเกินไปครับ
0: โลภอย่างไรลูกตอบตอบใส่ไมค์ลูก
4: กระต่ายคิดว่าตัวเองจะชนะเลยหลับไปเต่าเข้าเส้นชัยก่อนครับ
0: อันนี้ไม่ได้เรียกว่าความโลภเขาเรียกว่าความอะไรเราคิดอีกสักคำหนึ่งสิโลภคืออยากได้สิ่งที่อะไรลูกคือรู้จักไม่รู้จักพอนี่คือความโลภอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความอะไร กระต่ายคิดว่าตัวเองเนี่ยวิ่งไวกว่าเต่าแล้วก็เผลอหลับเขาเรียกว่าความขึ้นต้นด้วยคำว่าประความอะไรลูกใครตอบได้อีคิวกล้าดีแล้วแต่เปลี่ยนจากความโลภเป็นความประอะไร
5: ประมาทครับ
0: ต้องเป็นคนที่ไม่อะไรลูกตอบว่า
5: ประมาท
0: ไม่ประมาทอีกหนึ่งครั้ง
5: ไม่ประมาท
0: นั่งลงจากนิทานเรื่องนี้ที่เราดูข้อคิดที่ได้ก็คืออย่าคิดว่าเราเก่งหรือเราดีอยู่แล้วถ้าเราไม่มีความกระตือรือร้นหรือว่าไม่ตั้งใจคนที่เขาไม่เก่งหรือเก่งน้อยกว่าเราสักวันหนึ่งเขาก็จะทำไมลูกเก่งมากกว่าเราแน่นอนเพราะว่าเราหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็ทำไมลูกมั่นใจว่าเราเก่งอยู่แล้วดังนั้นต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆและมีความไม่ประมาทในการเรียนนะนำไปใช้แน่นอนคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆว่าถ้านักเรียนเป็นเต่าจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม่เพราะเหตุใดใครจะตอบเอ่ยถ้านักเรียนเป็นเต่าจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม่เพราะเหตุใดเมท่านยกมือก่อนเด็กไปทางตอบคุณครูของหนูนะลูกถ้านักเรียนเป็นเต่าเนี่ยจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายไหมเพราะเหตุใดกล้าหรือไม่กล้าคะ
5: กล้าค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะอยากรู้ผลของกระต่ายค่ะ
0: ผลว่า
5: จะชนะหรือไม่ค่ะ
0: จะชนะหรือไม่ค่ะนี่ความคิดเห็นของเมทันนะต่อไปเมจ้าด้านหน้ากลุ่มสามีไหมถ้านักเรียนเป็นเต่านักเรียนจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม
6: ่กล้าค่ะ
0: เพราะว่าม
6: ีความมั่นใจในตัวเอง
0: มั่นใจว่ามั่นใจว่าอะไรลูกอ่ะทำไมเรากล้าท้าแข่งล่ะถ้าเรากล้าท้าแข่งแต่เราต้องมั่นใจว่าเราจะต้องทำไมลูก
6: ชนะ
0: ต้องชนะถ้าเรามั่นใจว่าเราแพ้เราจะกล้าไปท้าแข่งไหมก็ไม่กล้านะแสดงว่าเต่ากล้าเพราะว่ามั่นใจว่าจะต้อง
6: ชนะ
0: ชนะอย่างอื่นลูกใครได้แบบอื่นไหมกล้าหรือไม่กล้ากูมาหน้าลูกออโต้ส่งไม้ให้ออโต้หน่อยนะคนที่ก้มลงใต้โต๊ะครูเรียกเลยอ่ะถ้านักเรียนเป็นเต่าจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม
5: ่กล้าครับ
0: เพราะว่า
5: เรามีความรู้สึกว่าเราวิ่งเร็วฝ่ากระต่ายครับ
0: เต่าใช่ไหมทุกคนได้ก็เป็นความคิดของเขาโอเคอย่างอื่นละใครได้บ้างโอเคมีแค่นี้ก่อนเด็กๆปลายทางแล้วครับกล้าที่จะแข่งกับกระต่ายไหมเพราะเหตุใดเป็นครูก็กล้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองดูเลยว่าเราวิ่งได้เร็วหรือช้าใช่ไหมก็ต้องลองดูไปก่อนใช่ไหมคำถามอีกหนึ่งคำถามถ้านักเรียนเป็นกระต่ายจะกล้าท้าแข่งกับเต่าหรือไม่เพราะเหตุใดตีนจ้ากล้าไหมจ้าถ้าปีนเป็นกระต่ายปีนจะกล้าท้าแข่งกับเต่าหรือไม่เพราะเหตุใดเด็กไปทางกล้าไม่กล้าก
7: ล้าค่ะ
0: ตอบด้วยครูมี2คำถามเพราะเหตุใดเพื่อนในกลุ่มช่วยกันลูกปัดช่วยเด็กปลายทางกล้าไม่รู้ถ้าเป็นกระต่ายเพราะเหตุใด
8: เพราะว่ากระต่ายวิ่งไวฝ่าเต่าค่ะ
0: กล้าหรือไม่กล้า
8: ตอบก่อนกล้าค่ะ
0: กล้าเพราะว่าก
8: ระต่ายวิ่งเร็วกว่าเต่าค่ะ
0: กระต่ายวิ่งเร็วกว่าเต่าเพราะมั่นใจใช่ไหมเด็กๆไม่ต้องรอให้คุณครูถามว่าเพราะนะลูกจับไมค์ตอบเลยกล้าหรือไม่กล้าเพราะอะไรหนูตอบเองเลยนะเด็กๆไปทางตอบด้วยนะอีกหนึ่งคนยาย่าลูก ถ้ายาย่าเป็นกระต่ายยาย่าจะกล้าแข่งกับเต่าหรือไม่เพราะเหตุใดยืนเลยค่ะ
9: กล้าค่ะ
0: เพราะว่าช่วยในกลุ่มช่วยชัยเอมช่วยลูกจ้าชัยเอมยืนเก่งแล้วเก่งแล้วชัยเอมเขาเริ่มกล้าพูดแล้วลูกกล้าไหมคะ
9: กล้าค่ะ
0: เพราะว่า
9: เรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราจะชนะค่ะ
0: จ้าคนอื่นมีไหมคนอื่นเชฟเดี๋ยวเด็กปลายทางตอบแล้วลูกนะเดี๋ยวต้นทางขอเชฟคนสุดท้ายนะลูก
10: กล้าครับ
0: เพราะว่า
10: เพราะเรายังไม่รู้ผลลัพธ์ครับ
0: ว่าผลลัพธ์คือ
10: ใครชนะหรือแพ้ครับ
0: ปรบมือกับตัวเองทุกคนหน่อยจ้าทุกคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับก็คือกล้าหรือไม่กล้าแต่ต้องบอกเหตุผลด้วยว่า พราะอะไรแต่ถ้าครูเป็นกระต่ายครูก็จะกล้าท้าแข่งกับเต่าเพราะว่าขายาวๆของฉันเนี่ยนะกระโดดดึ้งดึ้งดึ้งดึ้งดึ้งดึ้งดึ้งชนะแน่นอนแต่ถ้าเป็นเหมือนกระต่ายในเรื่องนิทานนี้ไปเผลอหลับจะชนะไหมไม่ชนะแต่ครูคงไม่หลับครูจะดึ้งดึ้งดึ้งดึ้งดึ้งไปแล้วเอาชนะไว้ก่อนนะต้องมั่นใจโอเคดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นเหมือนกับที่เด็กๆแสดงความคิดเห็นไปเมื่อสักครู่นี้โดยเราเรียนเรื่องนี้มาแล้วใช่หรือไม่จำได้ไหมว่าเรื่องอะไรลอยกระทงแล้วเรื่องอะไรอีกเก็บขยะความสะอาดใช่ไหมวันนี้เราจะมาฝึกทักษะการพูดในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นโดยที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะครับข้อที่1นักเรียนต้องบอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้เรามาทบทวนหลักการพูดกันซิลักษณะของผู้พูดที่ดีการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรและแน่นอนต้องมีการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ครูมานำเสนอให้ฟังและมีมารยาทในการพูดรวมถึงผู้ฟังต้องมีมารยาทในการฟังมารยาทในการผู้ฟังมีมารยาทในการผู้ฟังมีมารยาทในการผู้พูดมีมารยาทในการผู้เขียนมีมารยาทในการผู้อ่านมีมารยาทในการโอเคนะดังนั้นมาดูความรู้กันลูกทบทวนความรู้กันหน่อยขอตัวแทน1คนเชฟจงมือก่อนคนยกช้าๆก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะเชฟยืนลูกอ่านความรู้ให้เพื่อนๆปลายทางและต้นทางอ่านตามอ่านตามคุณครูเชฟนะคุณครูจำเป็นวันนี้คุณครูเชฟเริ่มเลยลูก
10: การพูดแสดงความคิดเห็น
7: การพูดแสดงความคิดเห็น
10: การพูดแสดงความคิดเห็น
7: การพูดแสดงความคิดเห็น
10: เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
7: เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
10: ผู้พูดต้องมีความคิดมีเรื่องราวที่จะพูดและต้องจัดลำดับความคิดหรือเรื่องราวที่จะพูดไม่ให้สับสน

0: ื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน
1: ผมไม่เชฟหน่อยต่อไปน้ำโมยืนขึ้นลูกยืนอ่านตามคุณครูน้ำโมความรู้ในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นหน้าต่อไป
0: ผู้พูดต้องพูดใช้ชัดเจน
1: อีกหนึ่งครั้งครับคนเก่ง
0: ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน
1: อ่านตาม
0: ใช้ภาษาที่ถูกต้องการพูดแสดงความคิดเห็นอาจเป็นการพูดระหว่างคนบุคคล
1: อีกหนึ่งครั้งคุณครูอ่านใหม
0: ่การพูดแสดงความคิดเห็นเป็นอาจเป็นการพูดระหว่างบุคคล
1: อ่านตาม
2: ไม่ยกมือ
0: หรือพูดในโอกาสต่างๆ
3: เช่น
0: การประชุม
3: การ
0: ให้สัมภาษณ
3: ์การให้สัมภ
1: า
3: ษณ์
1: ผมมีให้กับน้ำโมและเชฟเมื่อสักครู่นี้ขอเพิ่มเติมลูกก่อนที่เราจะไปอ่านกันต่อเมื่อสักครู่นี้น้ำโมอ่านอะไรลูกอ่านตกเช่นการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นการตกคำว่าอะไรลูกอาจหรือบางครั้งอาจจะอ่านเพิ่มไปบ้างนะครับดังนั้นต้องตั้งสตินะต่อไปอ่านลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีขอคนที่ชื่อว่าพีทจ้าพีทยืนเด็กๆปลายทางอ่านตามคุณครูพีทนะถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยจ้าลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีข้อที่1เริ่มเลยลูก
0: 1ผู้พูดจะ

0: 2. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควร
1: อ่านตาม
0: 2
2: การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
0: ควรมีหลักการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ
1: ์อ่านตาม
0: ลำเอียงเข้าฝ่าไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
2: ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
1: ข้อที่3จ้า
0: 3ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาสโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ
2: ์โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ
0: ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟัง
1: ข้อที่4จ้า
0: 4ควรแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
2: 4ควรแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค
0: ์เพื่อเสนอความคิดเห็นใหม
2: ่
1: อีก1ครั้งคุณครูบีมเอ้ยคุณครูพีท
0: เพื่อเสนอความคิดใหม
1: ่อ่านตาม
2: เพื่อเสนอความคิดใหม
0: ่และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
1: ข้อที่5จ้าคุณครูอ่าน
0: 5การใช้คำกระทัดรัดชัดเจน
2: 5การใช้คำกระทัดรัดชัดเจน
0: ใช้ถ้อยคำที่ไม่ก้าวร้าว
2: ใช้ถ้อยคำที่ไม่ก้าวร้าว
0: ไม่พูดเสียสีในการแสดงความคิดเห็น
2: ในการแสดงความคิดเห็น
0: และต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้พูด
2: และต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1: อีกหนึ่งครั้งคุณครูพีท
0: และต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1: เด็กๆอ่านตามปรบมือให้คุณครูพีทหน่อยจ้าอ่านมากกว่าเพื่อนแต่ก็ถือว่าได้พัฒนาทักษะในเรื่องของการอ่านด้วยเก่งทุกคนและมีอีกหลายคนที่ยังไม่ค่อยอ่านเดี๋ยวครั้งหน้าจะต้องโดนเชิญขึ้นมาเป็นคุณครูแน่นอนเด็กปลายทางก็อ่านได้ยอดเยี่ยมดีมากเรารู้แล้วเรามาทบทวนหลักในการพูดเราต้องพูดให้ทำไมลูกแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเชิงสร้างสรรค์สร้างสรรค์คือ1ไม่พูดเสียดสีคนอื่น2การพูดของเราต้องไม่สร้างความขัดแย้งและลักษณะของผู้พูดที่ดีก็คือต้องมีข้อมูลในเรื่องที่จะพูดไม่พูดเสียดสีคนอื่นแล้วก็มีความคิดเห็นของเราลงไปพร้อมมีเหตุผลประกอบว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นหรืออยากแสดงความคิดเห็นแบบนั้นโดยมีคำว่าแสดงเหตุผลของเรามาและถ้าเราจะเสนอแนะหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถใส่ไปในการแสดงความคิดเห็นของเราได้แต่ต้องมีเหตุผลมาประกอบเสมอนะครับและแน่นอนถ้าดังนั้นมาดูการร่างการพูดแนะนำตนเองคุณครูเคยให้เขียนร่างไปแล้วเราต้องขึ้นต้นด้วยการทำอะไรลูกข้อที่1คือ

0: แนะนำตัวเองก่อนพูดสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนขึ้นต้นแบบนี้ทุกครั้งและตามมาด้วยศึกษาเรื่องที่จะพูดเราจะพูดเรื่องอะไรก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่าพูดนอกเรื่องนะครับและเรื่องที่จะพูดนั่นคือเรื่องจะพูดเรื่องอะไรสาระสำคัญของเรื่องที่จะพูดคืออะไรเรื่องนี้มีผลต่อใครบ้างและมีผลต่ออะไรบ้างรวมทั้งเหตุการณ์เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรเรามาดูร่างการพูดจากชั่วโมงที่ผ่านมาของเด็กชายวิรัติมีสุขลูกคุ้นๆไหมเกี่ยวกับการอะไรลอยกระทงคุณครูจะทำให้ดูว่าที่ขีดเส้นใต้เวลาเราพูดนอกจากเราทักทายเพื่อนๆเสร็จแล้วเราแนะนำตัวเองเสร็จแล้วเรามีความคิดเห็นอะไรเราต้องใส่ว่าความคิดของเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากเป็นเช่นนั้นหรือไม่อยากเป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าเพราะตรงนี้คิดว่ามันเป็นอะไรลูกเพราะคือความคิดเห็นคืออยู่ตรงนี้เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เพราะนี่คืออะไรสิ่งที่ต้องมาคู่กับความคิดเห็นของเราที่คุณครูบอกเสมอคือเหตุอะไรเหตุผลแน่นอนใส่เหตุผลของเราลงไปด้วยว่าเราคิดต่อเรื่องนั้นเพราะอะไรและเราควรครูขีดเส้นใต้คำว่าเราควรแสดงว่าตรงนี้มันคืออะไรอะไรนะลูกแว่วๆเมื่อกี้คำแนะนำหรือข้อแนะนำของเราแล้วก็สามารถใส่ไปได้ว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยเรามีเหตุผลอะไรแล้วคำแนะนำของเราที่จะต้องทำกับเรื่องนั้นคืออะไรรวมถึงครูขีดเส้นใต้คำว่าผมจะรู้สึกเราต้องใส่ความรู้สึกลงไปด้วยหากคนที่ทำเช่นนั้นหรือคิดเช่นเราหรือถ้าทำตามที่เราบอกจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับโดยที่คุณครูมีตัวอย่างจากชั่วโมงเรื่องการลอยกระทงของเด็กชายเชฟและเด็กหญิงเมทันมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกหนึ่งรอบแล้วมาร่วมกันอภิปรายดูซิว่าถูกต้องไหมไปฟังกันเลย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอธิพรกันธรรมณีค่ะชื่อเล่นชื่อเมทันค่ะหนูไม่เห็นด้วยที่ใช้แผ่นโฟมมาทำกระทงแล้วลอยลงน้ำค่ะก็เพราะว่ามันย่อยไม่ได้ค่ะทำให้ปลาแถวนั้นมันกินพอมันเผลอกินเข้าไปแล้วมันก็จะตายค่ะแล้วน้ำก็จะเสียค่ะ
0: ความรู้สึก
1: หนูอยากให้ในอนาคตมีน้ำที่ดีและไม่มีขยะน้ำที่ไม่มีขยะและไม่มีปลาตายค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับผมไม่เห็นด้วยกับการลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติคือผมไม่เห็นด้วยเพราะวัสดุธรรมชาติทำให้โลกอนาคตไม่ดีขึ้นครับเราควรใช้ขนมปังทำกระทงครับของครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยจ้าเป็นอย่างไรบ้างการพูดของเพื่อนทั้งสองคนครูให้คะแนนความกล้าแสดงออกเต็มร้อยคะแนนและแน่นอนความกล้าแบบนี้เป็นสิ่งที่คุณครูกันตามหาทั้งต้นทางและปลายทางขอแค่กล้าออกมาพูดจำเป็นต้องอายไหมไม่จำเป็นเราพูดให้เพื่อนของเราฟังใช่ไหมลูกพูดให้คุณครูฟังทุกคนต้องพูดได้แบบนี้และต้องออกมาพูดนะอ่ะยอดเยี่ยมมากลูกเมทัลไม่ต้องอายจ้าเยี่ยมมากแล้วลูกเก่งแต่แน่นอนการพูดของเพื่อนมีลักษณะการพูดที่ดีแล้วหรือยังดีบางส่วนแต่ที่ไม่ดีก็มีเช่นครูต้องคอยถามใช่ไหมว่าแล้วรู้สึกอย่างไรล่ะครูต้องคอยถามเพิ่มถ้าผู้พูดที่ดีคือต้องศึกษามาแล้วอ่านมาแล้วก็ต้องพูดต่อจนจบเลยโดยที่ครูไม่ต้องถามเพิ่มเติมความรู้สึกเธอเป็นยังไงล่ะเพราะอะไรล่ะใช่ไหมลูกหรือบางครั้งที่พูดยังดูตะกุกตะกักแสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านการฝึกซ้อมมาดังนั้นครั้งนี้ขอให้พูดให้ลื่นไหลนะครับพูดให้ลื่นไหลและพูดให้ดีโดยที่เรื่องที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้อ่านวันนี้ก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นจากนิทานเรื่องอะไรอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางนิทานเรื่อง
3: จิ้งจอกกับพวกมัน
0: พร้อมที่ฟังนิทานแล้วหรือยัง
3: พร
0: ้อมแล้วนั่งตรงดูซิองุ่นกับสุนัขจิ้งจอกมันจะไปเจอกันได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเด็กปลายทางและต้นทางไปฟังนิทานกันเลยสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่ง

เดินผ่านมายังไร่องุ่นมันเห็นพวงองุ่นที่สุกช่ำอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่าพวงองุ่นพวกนั้นคงจะช่วยให้ข้าดับกระหายได้บ้างนะจากนั้นมันก็กระโดดหวังจะกินองุ่นแต่ก็พลาดมันจึงคิดหาวิธีอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถคว้าพวงองุ่นมากินได้เลยในที่สุดมันก็เลิกล้มความตั้งใจสุนัขจิ้งจอกเลยพูดว่าองุ่นนั้นคงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นน่ากินสักนิดแล้วมันก็เดินจากไปหน้าตาโมโหด้วยเปรี้ยวตานะตัวเองไปดีกว่าใช่ไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักโทษว่าสิ่งนั้นไม่ดีนี่คือข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้จ้าแรกของผู้ฟังคือปรบมือให้คุณครูขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะนิทานเรื่องนี้สั้นนิดเดียวสรุปแล้วสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นเนี่ยสอนให้เราคิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรความพยายามใช่ไหมลูกถ้าสุนัขพยายามอีกนิดนึงไปหากิ่งอื่นหรือต้นอื่นที่มันเตี้ยกว่านี้ก็จะได้ผลไม้อย่างอื่นมาทานแล้วก็ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยกลับให้เห็นว่าสุนัขจิ้งจอกพอทำไม่ได้เสร็จปุ๊บก็โทษสิ่งนั้นไปเลยว่าไม่ดีหรอกเหมือนกับตอนที่กินองุ่นพอกระโดดพลาดไม่ได้กินสักทีก็โทษว่าองุ่นเนี่ยต้องเปรี้ยวแน่ๆเลยคงจะไม่ได้กินหรอกเอ้ยมันเปรี้ยวมากเลยฉันไม่กินก็ได้เดินหนีปุ๊บๆไปเลยแสดงว่าโทษคนอื่นแบบนี้มันดีไหมไม่ดีดังนั้นคุณครูก็จะให้เด็กผู้แสดงความคิดเห็นก็คือครูมีหัวข้อมาว่าฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะอะไรหรือฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะอะไรอันนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางเลือกมาจะชอบสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ชอบก็ได้แต่ต้องบอกเหตุผลด้วย2ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะจุดๆๆๆนะถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะทำไมฉันจะโยกกิ่งหนีไม่ให้มันกินดีกว่าเออนะหรือว่าฉันจะโน้มกิ่งให้มันกินได้ง่ายๆก็แล้วแต่พวกหนูนะเอาไปหาความคิดเห็นมาให้คุณครูต่อไปถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะจุดๆๆๆๆแล้วแต่ความคิดของหนูไปหาต้นใหม่พยายามมากกว่าเดิมก็แล้วแต่นะจ๊ะแน่นอนถ้าเด็กได้ทั้ง3หัวข้อนี้แล้วก็ให้เขียนแบบร่างลงไปในสมุดของหนูหรือหนูจะจำก็ได้มีแค่3อย่างง่ายๆนะครับอย่างที่1ก็คือฉันชอบสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ชอบเพราะหรือไม่ชอบเพราะอะไร2อุ๊ยขอโทษ2ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะทำอะไร3ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะจุดๆๆๆๆนะ3คำถามนี้ตอบคุณครูมาให้ได้โดยที่บทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้เวลานักเรียนเขียนแบบร่างหรือคนที่ไม่เขียนอาจจะจำก็ได้ใช้ความรู้สึกของเราแล้วคุณครูลองไปฟังสัก1รอบว่าเด็กๆพูดได้ไหมหรือคนที่ไม่มั่นใจสามารถจดเหมือนเชฟได้ไหมเชฟก็จดมาก่อนแล้วออกมาพูดก็ได้นะครับแล้วก็เด็กๆต้องมีมารยาทในการพูดฝึกซ้อมมาให้ดีใช้ความเห็นความรู้สึกของเรามีเหตุและมีผลนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนร่างการพูดได้เลยแค่เขียนร่างการพูดไม่ต้องเขียนวันที่นะลูกเขียนจ้าเดี๋ยวครูเปิดร่างการพูดไปให้วันที่ไม่ต้องเขียนลูกเขียนสวัสดีเพื่อนๆได้เลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางหยุดลงมือเขียนร่างการพูดของเราก่อนแต่แน่นอนการที่เราจะเขียนร่างการพูดได้เราต้องมีความคิดอยู่ในหัวของเราแล้วว่าเราจะพูดอะไรบ้าง3หัวข้อนี้ง่ายๆใช่ไหมดังนั้นคุณครูขอให้เด็กปลายทางและต้นทางช่วยฟังตัวแทนของเราออกมาพูดแสดงความคิดเห็นกันหน่อยโดยเริ่มจากกลุ่มที่1ใครครับกลุ่ม1ใครจะออกมาลูก1คนออโต้นะอามาลูกไม่ต้องใช้เล่มแล้วมาเลยครูขออนุญาตนั่งเหมือนเดิมเออ4 3หัวข้อนี้นะอันดับแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนใช่ไหมสวัสดีครับผมชื
1: ่อสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิชัยแก้วแสงที่เรียนชื่อออโต้ครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามครับ
0: ตอบคำถามอะไรจะพูดแสดงความคิดเห็น
1: อย่ามาพูดแสดงความคิดเห็นครับ
0: เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น
1: เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นครับ
0: เดี๋ยวฟังนะคนต่อไปต้องพูดแบบนี้นะผมจะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นอ่ะคำถามแรก
1: ฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะว่ากินเยอะครับ
0: จ้าก็ความเห็นของเพื่อนนะอ่ะ
1: 2ถ้าฉันเป็นองุ่นฉันจะยื่นพวงองุ่นไปให้จิ้งจอกกิน3ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะเดินไปกินพวงอื่น
0: พวงอื่น
1: พวงอื่นครับครับ
0: ครับมาแล้วผู้ฟังจ้าถือว่าเป็นคนแรกที่พูดได้ดีเลยทีเดียวนะอ่ะยอดเยี่ยมคนที่ต่อไปกลุ่มที่2 1คนผู้จีบมาอย่าลืมนะแนะนำตัวเองเสร็จวันนี้จะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นนะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาเครือตาชื่อเล่นชื่อน้องผู้จีบวันนี้หนูจะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น1หนูชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะน่ารัก2ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะโน้มตัวไปให้สุนัขจิ้งจอกกิน3ถ้าฉันจะให้ฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะพยายามขอบคุณค่ะ
0: ถ้าเราเป็นคุณครูอย่าเพิ่งไปลูกขออธิบายเพิ่มนิดนึงถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะไม่โน้มตัวมาให้สุนัขจิ้งจอกกินขอเหตุผลหน่อยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรลูก
2: โน้มตัวให
0: ้อ๋อหนูจะโน้มตัวใช่ไหมเพราะอะไร
2: เห็นความพยายามของสุนัขจิ้งจอก
0: ค่ะแล้วก็ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะทำไมนะ
2: พยายาม
0: ทำไมถึงต้องพยายาม
2: เพราะความหิว
0: อะไรนะคะ
2: เพราะความหิว
0: ค่ะความหิวโอเคอ่ะปรบมือให้กับผู้จีบอย่าลืมใส่เหตุผลมาด้วยลูกเก่งมากจ้าคนที่สองก็ไม่ธรรมดาคนที่สาม
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัทรศักดิ์แมวันนี้ผมจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะไม่มีความพยายามครับถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะเอ็นตัวให้สุนัขจิ้งจอกกินครับถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะทำมีความพยายามให้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ลุ้นอันนี้พูดได้ดีแต่เพิ่มเติมเรื่องของความมั่นใจในการพูดน้ำเสียงที่ใช้ให้ฉะฉานกระชับนะครับสวัสดีครับผมชื่อกูเขินๆอยู่เลยนะเราพูดหลายครั้งแล้วพูดให้มั่นใจลูกกลุ่มที่4 1คนนะอันนี้ติเพื่อก่อนนะมาติเพื่อให้ทำไปปรับปรุงลูกนะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแต่ดีแล้วแหละให้ดีขึ้นวันนี้นะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฟุติรักบุญสีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะน่ารักครับ ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะให้จิ้งจอกกินให้อร่อยเลยครับถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะพยายามให้กินได้ครับขอบคุณครับ
0: มาได้ทุ่งฟังจ้าแน่นอนปรบมือเก่งมากเลยยอดเยี่ยมไปได้ครับกลุ่มที่5 1คนแบมแบมว้าวไม่ค่อยเห็นแบมแบมเลยวันนี้เก่งมากมิลินลูกขยับเก้าอี้หน่อย
5: สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจินิภาอัจฉานีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องสุนัขจิ้งจอก
0: ผู้แสดงความคิดเห็นเอาใหม่อีกหนึ่งรอบเป็นเรียบสู้ๆๆๆอ่ะเอาใหม่ลูกสวัสดีค่ะใหม่เลย
5: ฉันชื่อเด็กหญิงจินิภาอัจฉานีค่ะฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะว่ามันน่ารักค่ะ
0: วันนี้ฉันจะมาพูด
5: ว
0: ัน
5: นี้ฉันจะมาพูดเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวกองุ่นค่ะ
0: มาพูดแสดงความคิดเห็นใจเย็นๆใจเย็นๆเพื่อนมาครั้งแรกเพื่อนตื่นเต้นอ่ะสวัสดีค่ะใหม
5: ่สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจินิภาชธานีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องสุนัขวันนี้ฉันจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวกองุ่นค่ะ
0: โอเค
5: ฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะว่ามันน่ารัก

0: ้าฉันเป็นพวงองุ่น
1: ฉันจะอะไรดีฉันจะทำยังไงดีลูกถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะทำอะไรดีนะ
0: ฉันจะโน้มตัวให้หมาหมาให้หมาป่ากิน
1: จ้า
0: ให้สุนัขจิ้งจอกกิน
1: จ้าอ่ะข้อที่3ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะ
0: ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะพยายามกินองุ่นเพราะความหิวค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: มื้อให้เวลาหน่อยอ่ะอย่าเพิ่งไปดูตื่นเต้นไหมคะตอบได้ไหมลุงหนูตื่นเต้นไหม
0: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นแต่เพื่อนทำได้ดีไหมดีดีดีดีเลยทีเดียวอ่ะผมให้กำลังใจแบมแบมหน่อยจ้าเก่งแล้วพูดผิดพูดถูกบ้างเนาะคือนะเก่งแล้วนะคะโอเคสู้ๆนะคะอ่ะไปนั่งที่ได้เรียบร้อยแล้วทั้งหมด5คนด้วยเวลาของเราที่มีจำกัดเราก็จะต้องหมดไว้แค่นี้ก่อนส่วนคนที่เหลือให้กลับไปทำไมลูกอ่านไปพูดแสดงความคิดเห็นกับคุณครูนอกเวลาได้แต่วันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนเลยครับทางต้นทางและปลายทางและเราก็ไปหาเวลาว่างไปพูดแสดงความคิดเห็นกับคุณครูนะลูกโดยที่ครั้งถัดไปเราจะต้องมาเจอกันใหม่ในเรื่องของอะไรบ้างมาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือในเรื่องของใบความรู้ที่9เรื่องการพูดเชิญชวนเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องของการพูดเชิญชวนแน่นอนยังอยู่ในเรื่องของทักษะการอะไรลูกการพูดชั่วโมงถัดไปต้องพูดเชิญชวนเชิญชวนอย่างไรแล้วมีอะไรมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้ฝึกพูดเชิญชวนมาบ้างขอให้กลับไปอ่านทบทวนความรู้แล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆต้นทางและปลายทางกลับไปฝึกพูดบ่อยๆทักษะการพูดของเราก็จะได้พัฒนาขึ้นนะครับสวัสดีครับ
2: น
1: ัก
2: เร
1: ีย
2: นท
1: ุ
2: กคนขอความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอด

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกไอโหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทเนี่ย

มองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของบ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: van krop.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรานะคะจะเรียนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยนาทีเป็นชั่วโมงและนาทีในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยเวลาเหมือนกันแต่เราเปลี่ยนจากหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีใช่ไหมคะ

0: ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆมีแนวคิดและวิธีการทำอย่างไรในการเปลี่ยนหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีใช้วิธีการคูณที่นำจำนวนชั่วโมงมาคูณด้วย60นาทีเด็กๆก็จะได้จำนวนนาทีมาแล้วถ้าหากว่ามีหน่วยนาทีเพิ่มเติมเราก็นำไปบวกเพิ่มนั่นเองใช่ไหมคะแต่วันนี้จะกลับกันเราจะเปลี่ยนจากหน่วยนาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมงและนาทีนั่นเองแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนี้นะคะคุณครูขอทบทวนกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่แล้วคือเราเปลี่ยนหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีใช่ไหมคะลูกคุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน5ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีเด็กๆช่วยกันคิดเลยค่ะ
1: 300นาทีค
0: ่ะบางคนได้คำตอบมาแล้วและตอบอย่างรวดเร็วเลยว่า300นาทีนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะถ้าหากว่าคิดไม่ทันเพื่อนนักเรียนนำเสนอแนวคิดก่อนได้นะคะว่าตอนนี้เด็กๆมีแนวคิดอย่างไรนะคะเสนอให้คุณครูปลายทางได้เลยนักเรียนต้นทางที่ตอบเมื่อสักครู่คุณครูขอแนวคิด1คนค่ะกล้ายกมือก่อนนะคะเดี๋ยวให้กล้านะคะนำเสนอแนวคิดของตนเองเลยใช้วิธีใดลูก
2: การคูณครับ
0: ใช้วิธีการคูณนำจำนวนใดคูณกับจำนวนใดคะ
2: 5คูณ60ครับ
0: 5คูณด้วย60ทำไมหนูถึงเอาไปคูณกับ60คะลูกเพราะว่าอะไร
2: เพราะว่า6คูณ5ได้30ครับถ้า5คูณ60จะได้300ครับ
0: ทำไมหนูถึงเอาไปคูณกับ60 60มาจากไหนคะลูก
2: มาจาก
0: 1ชั่วโมงเท่ากับ
2: 60นาที
0: 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพื่อนจึงนำ5ไปคูณ60นะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะก็คือ5คูณ60เท่ากับ300นาทีเพราะฉะนั้น5ชั่วโมงก็เท่ากับ300นาทีนั่นเองอันนี้มีแต่ชั่วโมงใช่ไหมคะต่อไปถ้าหากว่ามีหน่วยนาทีบ้างเราจะทำอย่างไรกลุ่มที่4กลุ่มที่5เตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดโจทย์ต่อไปแล้วนะต่อไป3ชั่วโมง18นาทีเท่ากับกี่นาทีเด็กๆนึกแนวคิดก่อนนะคะว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อสักครู่นี้กล้าตอบไปแล้วใช่ไหมคะลูกกลุ่ม3เดี๋ยวจะให้กลุ่มอื่นตอบนะคะกลุ่มที่2สแตมยกมือเหมือนกัน3ชั่วโมง18นาทีเท่ากับกี่นาทีคุณครูขอสอบถามแนวคิดก่อนคำตอบได้ไหมลูกเดี๋ยวนำเสนอแนวคิดก่อนหนูคิดยังไงลูกข้อนี
3: ้3ชั่วโมงได้180นาทีแล้วก็เอา18นาทีบวกอีก180นาทีครับ
0: ได้เท่ากับเท่าไรคะ
3: 198นาทีครับ
0: 198นาทีถูกต้องไหมคะเพื่อนๆที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้เห็นด้วยกับเพื่อนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ198นาทีนะคะซึ่งแนวคิดของเพื่อนก็คือหาจำนวนชั่วโมงให้ได้นาทีก่อน3ชั่วโมงเท่ากับ180นาทีเมื่อสักครู่เราไม่ได้ถามเพื่อนใช่ไหมคะว่าทำไม3ชั่วโมงจึงเท่ากับ180นาทีนักเรียนปลายทางลองตอบดูสิคะว่าทำไม3ชั่วโมงเท่ากับ180นาทีคิดยังไงลูกนำ3ไปคูณด้วย60นั่นเองนะคะ3คูณด้วย60เท่ากับ180นาทีดังนั้น3ชั่วโมงกับอีก18นาทีเราก็จะนำ180บวกด้วย18ซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ198นาทีนั่นเองนะคะต่อไปมาช่วยกันสรุปการเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีให้ทีนะคะสามารถทำได้โดยนำจำนวนชั่วโมงคูณด้วย60นาทีหากมีหน่วยนาทีให้นำไปบวกเพิ่มค่ะซึ่งในวันนี้นะคะอันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยเหมือนเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนจากหน่วยนาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมงและนาทีจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยเป็นนาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีได้นะคะนักเรียนสามารถแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์กันว่าการเปลี่ยนหน่วยเวลานี้นะคะจะมีสถานการณ์อย่างไรเด็กๆอ่านสถานการณ์นี้พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มค่ะสถานการณ์นี้ปันอ่านหนังสือ120นาทีปันอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงนะคะเพื่อนต้นทางตอนนี้ได้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะ120นาทีเราจะเปลี่ยนให้เป็นชั่วโมงเราใช้ความสัมพันธ์ไหนมาช่วยคะลูกใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยชั่วโมงกับหน่วยนาทีใช่ไหมคะจากระยะเวลา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะเมื่อสักครู่คุณครูเห็นนาวายกมือแสดงแนวคิดก่อนใครเดี๋ยวนาวาลองแสดงแนวคิดของตัวเองสิคะว่าหนูมีแนวคิดอย่างไรที่จะใช้ในการหาคำตอบของข้อนี้คะ
1: เอา60บวก60ครับ
0: 60บวก60 60นำมาจากไหนคะลูก
1: 1ชั่วโมงครับ
0: เนื่องจาก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: หนูก็เลยนำ60บวก60ได้เท่ากับ
1: 120ครับ
0: 120ซึ่งเป็นเวลาที่ปันอ่านหนังสือได้นั่นเองใช่ไหมคะแล้วปันอ่านหนังสือได้กี่ชั่วโมงคะ
1: 2ชั่วโมงครับ
0: 2ชั่วโมงเพราะว่ามี60กี่รอบกี่ครั้ง
1: 2รอบครับ
0: มี60 2ครั้งจึงเป็น2ชั่วโมงปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่ยังไม่ทราบแนวทางในการหาคำตอบเด็กๆตั้งใจฟังแนวคิดของนาวานะคะเนื่องจาก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีใช่ไหมลูก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานับครั้งละ60นะคะแนวคิดที่1ก็คือเราเริ่มจาก0ชั่วโมงก่อนเวลาผ่านไป60นาทีนะคะเวลาผ่านไป60นาทีเป็น1ชั่วโมงแต่ปันอ่านหนังสือแค่60นาทีไหมคะไม่นะคะปันอ่านหนังสือตั้ง120นาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานับต่อไปอีก60นาทีจาก60นาทีครั้งที่1กับ60นาทีครั้งที่2รวมกันเป็นกี่นาทีแล้วคะ120นาทีตามที่ปันอ่านหนังสือได้ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นปันนะคะก็อ่านหนังสือได้60นาที2ครั้ง2รอบแสดงว่าเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนั่นเองยากไหมคะวิธีการหาไม่ยากเลยซึ่งแนวคิดของนาวาและแนวคิดนี้นะคะก็คือการนำ120นี้มาแบ่งเป็น60นั่นเองแบ่งเป็น60ได้กี่ครั้งได้กี่รอบก็จะเป็นจำนวนชั่วโมงใช่ไหมคะ60นาที1ครั้งก็จะเป็นเวลา1ชั่วโมง60นาที2ครั้งก็เป็นเวลา2ชั่วโมงนั่นเองหรือเด็กๆอาจจะใช้อีก1แนวคิดนะคะก็คือใช้วิธีการวาดรูปแสดงแนวคิดวาดภาพแสดงนี่60นาทีใช่ไหมคะ1ชั่วโมงนะแต่120นาทีก็คือ60นาที2ครั้งแบบนี้ก็จะเป็นเวลา2ชั่วโมงนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกยากไหมคะไม่ยากเดี๋ยวต่อไปไปดูแนวคิดที่3นะคะเด็กๆจากชั่วโมงที่แล้วเราใช้วิธีการคูณใช่ไหมลูกมาดูแนวคิดที่3ถ้าเรานำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองนะคะในการเปลี่ยนจากหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีเราใช้วิธีการคูณใช่ไหมนำจำนวนชั่วโมงคูณด้วย60จะได้จำนวนนาทีใช่ไหมคะแต่ในสถานการณ์นี้เรากำหนดจำนวนนาทีมาแนวคิดที่3นี้ก็คือเราก็คิดจากจำนวนใดนะที่นำมาคูณกับ60แล้วได้120เราก็ต้องใช้6คูณ2ได้12ใช่ไหมคะลูกแสดงว่าจำนวนนั้นก็คือ2นั่นเอง2คูณ60ได้120ดังนั้นปันนะคะก็อ่านหนังสือ2ชั่วโมงนั่นเอง120นาทีก็เป็นเวลา2ชั่วโมงนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวิธีไหนที่ง่ายที่สุดแนวคิดที่3อาจจะง่ายกว่าแนวคิดอื่นแต่นักเรียนสามารถใช้แนวคิดที่1แนวคิดที่2หรือแนวคิดที่3ในการหาคำตอบก็ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูสถานการณ์ต่อไปเด็กๆนั่งตัวตรงแล้วช่วยกันอ่านสถานการณ์นี้พร้อมกันค่ะ 1 2 3เริ่ม

0: ใบบัวใช้เวลาในการเดินทางไปต่างจังหวัด240นาทีใบบัวเดินทางกี่ชั่วโมงข้อนี้เมื่อสักครู่นะโมยกมือเร็วกว่าใครเลยบางคนก็ได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังนะคะมีแนวคิดอย่างไรมาช่วยในการหาคำตอบเดี๋ยวให้นโมแสดงแนวคิดของตนเองนะคะว่าตรงกับแนวคิดของนักเรียนปลายทางและเพื่อนคนอื่นๆหรือไม่นะคะนโมพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมนะคะหนูมีแนวคิดยังไงในการหาคำตอบข้อนี้คะ
1: 4คูณ6ครับ
0: นโมใช้วิธีการหาว่าจำนวนใดที่คูณ60แล้วได้240ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วยังไงต่อคะลูกทำไมถึงเป็น4คูณ6ทำไมไม่เป็น4คูณ60หนูคิดยังไง
1: 4คูณ6ได้24ถ้าเกิดคืนคูณ60ได้240ครับ
0: นโมใช้แนวคิดที่3ใช่ไหมคะลูกก็คือหาจำนวนที่คูณ60แล้วได้240นะคะแล้วพบว่า4คูณ6ได้24นะคะดังนั้น4คูณ60ก็ได้240เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นใบบัวเดินทางใช้เวลากี่ชั่วโมงคะลูก4ชั่วโมงนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งนั่นนะคะก็คือแนวคิดที่3ที่เราได้นำเสนอเมื่อสักครู่ใช่ไหมลูกหรือถ้าเราจะใช้แนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2นั้นเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนับทีละ60นับทีละ1ชั่วโมงได้ไหมคะมาช่วยกันนับทีละ1ชั่วโมงนะจาก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะนี่60นาทีได้กี่ชั่วโมงคะได้1ชั่วโมงถ้า60นาทีครั้งที่2ได้อีกกี่ชั่วโมงคะได้อีก1ชั่วโมงแต่ตอนนี้เป็นเวลากี่นาทีแล้วลูก120นาทีแล้วนะต่อไปคุณครูจะนับ60นาทีครั้งที่3ก็จะได้อีก1ชั่วโมงเป็นกี่นาทีแล้วคะเมื่อสักครู่120ใช่ไหมลูกเพิ่มอีก60ก็เป็น180นาทีถึง240หรือยังยังถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเพิ่มอีก60นาทีเพิ่มอีก60นาทีก็คือเพิ่มอีก1ชั่วโมงกลายเป็น240นาทีหรือยังคะเป็นแล้วนะ60นาที4ครั้งได้240นาทีก็จะได้1 2 3 4ได้4ชั่วโมงนั่นเองดังนั้นใบบัวใช้เวลาในการเดินทาง4ชั่วโมงสรุปแนวคิดแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแนวคิดของนโมก็คือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นคือหาว่าจำนวนใดนะที่นำมาคูณกับ60แล้วได้240ซึ่งจำนวนนั้นก็คือ4นั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่า4คูณ6ได้เท่ากับ24ดังนั้น4คูณ60จึงได้เท่ากับ240นั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่าใบบัวใช้เวลาในการเดินทาง4ชั่วโมงนั่นเอง240นาทีเท่ากับ4ชั่วโมงนะคะต่อไปถ้าหากว่าเรานะคะมีเวลาเกินออกมา240นาทีเรานับเป็นชั่วโมงได้ไม่พอดีเราจะทำอย่างไรเด็กๆดูสถานการณ์ต่อไปค่ะนักเรียนอ่านสถานการณ์นี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะเดี๋ยวช่วยกันอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะเมื่อสักครู่คุณครูไม่ได้ยินเลยอ่านใหม่ลูกหนึ่งสองสามเริ่ม
2: ตั้งสองฟุตบอล90นาทีตั้งสองฟุตบอลกี่ชั่วโมงกี่นาที
0: ในข้อนี้นะคะมีถามชั่วโมงถามนาทีด้วยไหนใครมีแนวคิดจะตอบข้อนี้เมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นเชฟยกมือก่อนใครเดี๋ยวให้เชฟตอบก่อนนะคะแนวคิดของเชฟเป็นอย่างไรได้คำตอบว่าอะไรคะ
3: นับต่อจาก60นาทีครับ
0: เริ่มตั้งแต่แรกก่อนลูกเริ่มตั้งแต่

0: แต่แรกก่อนลูกหนูมีแนวคิดยังไงลูกก่อนที่จะนับต่อจาก60ก็คือ
1: ต้องให้ได้1ชั่วโมงก่อนครับ
0: นับทีละ1ชั่วโมงใช่ไหม
1: หนึ่ง
0: ชั่วโมงก็เท่ากับ
1: 60นาทีครับ
0: 60นาทีแต่ตั้มเขาซ้อมเกิน60นาทีมาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนูก็นับต่อจาก60นาทีนับต่อไปได้

0: คำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเวลา90นาทีนะคะก็จะเท่ากับ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดนะคะซึ่งแนวคิดของเชฟนะคะใช้วิธีการใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนชั่วโมงกับจำนวนนาทีนะคะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นเชฟก็นับทีละ1ชั่วโมงก่อน1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแต่90นาทีก็คือนับเกิน1ชั่วโมงไปอีกนับเกิน1ชั่วโมงไปอีก30นาทีดังนั้นตั้มนะคะก็ใช้เวลาในการซ้อมฟุตบอล1ชั่วโมง30นาทีนั่นเองยากไหมคะเด็กๆ เดี๋ยวต่อไปมาดูอีกหนึ่งแนวคิดนะคะเด็กๆซึ่งเป็นแนวคิดที่เด็กๆบอกว่าง่ายในสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นแนวคิดของการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเองเรานะคะก็สามารถนำมาคิดได้ว่าจำนวนใดนะที่คูณ60แล้วได้เท่ากับ90มีไหมคะเด็กๆมีไหมคะจำนวนที่คูณ60แล้วได้เท่ากับ90มีไหมลูกไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็สามารถนำมาคิดได้จำนวนใดที่คูณ60แล้วได้90ถ้า1คูณ60ได้60ถ้าเป็น2คูณ60ได้เท่าไหร่คะ2คูณ60ได้120ซึ่งเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้น90นาทีก็ไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ว่า1คูณ60แล้วได้เท่ากับ60แล้วยังเหลืออีกกี่นาทีคะที่ไม่ถึง90ก็ยังเหลืออีก30นาทีซึ่งเราคิดได้จากนำ90มาลบด้วย60ที่เราได้นั่นเองนะคะก็จะได้เท่ากับ30นาทีดังนั้นเราก็ได้ว่า90นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงกับอีก30นาทีนั่นเองดังนั้นตั้มนะคะซ้อมฟุตบอลเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีนะคะซึ่งต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันหาคำตอบแล้วก็แสดงแนวคิดของโจทย์ข้อนี้135นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีได้หรือยังคะมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่5และกลุ่มที่4และกลุ่มที่3ก็ค่อยๆยกมือขึ้นมาแสดงว่าเด็กๆอาจจะต้องใช้เวลาแต่มีแนวคิดอยู่ใช่ไหมคะลูกแล้วนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบหรือยังเมื่อสักครู่คุณครูเห็นว่าอีคิวนะคะยกมือเป็นคนแรกเดี๋ยวอีคิวเสนอแนวคิดของตัวเองลูกหนูใช้วิธีไหนในการหาคำตอบคะเพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังแนวคิดของอีคิวนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องทำด้วยตนเองนะอีคิวมีแนวคิดยังไงลูก
1: เอา60จาก1ชั่วโมงมาบวกกับ60ครับ
0: นับทีละ1ชั่วโมงใช่ไหมคะลูก
1: ครับ
0: 1ชั่วโมงได้60ถ้า2ชั่วโมงก็60บวก60ได้เท่าไหร่คะ
1: 120ครับ
0: ได้120นะถ้า2ชั่วโมงเป็น120แล้ว135นาทีล่ะคะเป็นกี่ชั่วโมงเป็น
1: 2ชั่วโมง15นาทีครับ
0: 2ชั่วโมงกับอีก15นาทีคนอื่นที่ยกมือเมื่อสักครู่ได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมลูกเหมือนกันเลยนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้อีคิวหน่อยค่ะอีคิวนั่งลงได้ลูกซึ่งแนวคิดของเพื่อนนะคะก็จะนำมาจาก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะเราก็นับทีละ60นาที60นาทีครั้งที่1เป็น1ชั่วโมงใช่ไหมลูก60นาทีครั้งที่2ก็เป็นอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้น60นาทีบวก60นาทีได้เท่ากับ120แล้วใช่ไหมคะ120นาทีแล้วเหลืออีกเท่าไหร่จึงจะเป็น135นาทีเหลืออีก15นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้น135นาทีก็จะเท่ากับ2ชั่วโมงกับอีก15นาทีนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆถ้าเป็นวิธีนี้ยากไหมคะไม่ยากนะแล้วถ้าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งล่ะถ้าเราหาจำนวนที่นำมาคูณด้วย60แล้วได้เท่ากับ135คิดว่าจะยากไหมคะแนวคิดที่2ก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะโดยเราคิดจากจำนวนใดนะที่นำมาคูณด้วย60แล้วได้เท่ากับ135

0: ราก็ใช้วิธีการท่องสูตรคูณก็ได้นะคะลูกหนึ่งคูณด้วย60เท่ากับ60 2คูณด้วย60เท่ากับ120ถ้า3คูณด้วย60ล่ะเท่ากับ180เกินไหมคะเกินเพราะฉะนั้นถึง3ชั่วโมงไหมลูกไม่ถึง3ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้ว่า2เนี่ยคูณ60แล้วได้120เรานำจำนวนที่ไม่เกินนะแล้วที่เหลืออีกเท่าไรถึงจะเป็น135เราก็ใช้วิธีการลบนั่นเอง135ลบด้วย120ที่เราได้2ชั่วโมงเมื่อสักครู่ก็จะได้เป็น15นาทีดังนั้น135นาทีก็เท่ากับ2ชั่วโมง15นาทีใช้แนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2ในการหาคำตอบก็ได้เด็กๆชอบแนวคิดที่1หรือแนวคิดที่2มากกว่าคะในใครคิดว่าแนวคิดที่1ง่ายกว่าใครคิดว่าแนวคิดที่2ง่ายกว่าแล้วใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้เด็กๆสามารถนำเสนอให้คุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าใช้แนวคิดแบบนี้ได้ไหมคิดถูกต้องไหมคุณครูปลายทางก็แจ้งนักเรียนแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมถ้าหากแนวคิดไม่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะจะเป็นใบกิจกรรม 4.4 เด็กๆอย่าเพิ่งนำขึ้นมานะคะคุณครูขออธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมก่อนซึ่งใบกิจกรรม 4.4 นี้จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทำเป็นคู่ตอนนี้เด็กๆได้คู่หรือยังนักเรียนปลายทางจับคู่กับเพื่อนในห้องของตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำใบกิจกรรม 4.4 กันเด็กๆทุกคนตอนนี้ตั้งใจฟังกติกาค่ะขั้นตอนการทำกิจกรรมก็คือขั้นตอนการทำกิจกรรมนะคะก็คือให้เด็กๆหมุนวงล้อนาทีวงล้อเวลานะคะซึ่งเป็นวงล้อนาทีนะในกิจกรรมครั้งนี้มีแค่1วงล้อเป็นวงล้อเวลาที่บอกเวลาเป็นนาทีหมุนอย่างไรเมื่อเด็กๆหมุนมาแล้วหมุน1รอบลูกได้เลขอะไรคะได้ตัวเลข500เราก็นํา500มาเขียนลงในช่องว่างตรงคำว่าหมุนวงล้อได้แล้วเขาเว้นไว้ให้เราใช่ไหมคะ500เราก็เขียน500นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมง
1: 8ช
0: ั่
1: วโมง
0: บรรทัดต่อไปก็จะเป็นคำว่าคิดจากก็คือจำนวนใดนะที่มาคูณด้วย60แล้วได้500ถ้ามีจำนวนนั้นที่คูณด้วย60แล้วได้500เด็กๆก็เขียนไว้เลยแต่ถ้าไม่มีทำอย่างไรถ้าไม่มีก็หาจำนวนที่คูณแล้วได้ใกล้เคียงแต่ไม่เกินจากนั้นเราก็มาหาเศษที่เหลือว่าเหลืออีกกี่นาทีที่ไม่ครบชั่วโมงแล้วเราก็จะได้ว่าได้กี่ชั่วโมงและกี่นาทีนั่นเองเด็กๆเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนำใบกิจกรรมขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลยคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ

ในวันนี้เราเรียนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยอะไรเป็นหน่วยอะไรคะลูกจากหน่วยนาทีให้เป็นชั่วโมงกับนาทีใช่ไหมคะเราใช้วิธีการใดมาช่วยในการเปลี่ยนหน่วยเราสามารถหาจำนวนชั่วโมงได้โดยหาว่าจำนวนใดนะที่คูณด้วย60แล้วได้เท่ากับจำนวนนาทีที่เราต้องการนะคะถ้าหากว่าเราหาได้แล้วเราก็จะได้จำนวนนั้นเป็นจำนวนชั่วโมงเลยแต่ถ้าไม่มีจำนวนไหนที่คูณด้วย60แล้วได้เท่ากับจำนวนนาทีที่เราต้องการเราก็สามารถหาจำนวนที่คูณด้วย60แล้วได้จำนวนนาทีที่ใกล้เคียงก็ได้นะคะซึ่งจะได้จำนวนชั่วโมงมาและหาจำนวนนาทีที่ไม่เต็มชั่วโมงด้วยการลบนั่นเองค่ะต่อไปจะมีแบบฝึกหัด 4.7 มาให้กับนักเรียนซึ่งแบบฝึกหัด 4.7 นี้จะคล้ายๆกับแบบฝึกหัด 4.6 เลยก็คือว่าในข้อที่1จะมีเวลาที่อยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมที่อยู่ทางขวาที่สัมพันธ์กับเวลาที่อยู่ทางซ้ายนะคะต่อไปข้อที่2ให้เขียนคำตอบลงในช่องว่างคุณครูมีจำนวนนาทีมาให้เด็กๆ เขียนจำนวนชั่วโมงนะคะถ้าเต็มชั่วโมงพอดีในข้อ1ถึงข้อ5นะคะก็เขียนจำนวนชั่วโมงมาได้เลยแต่ถ้าไม่เต็มชั่วโมงพอดีเด็กๆ ก็เขียนจำนวนชั่วโมงและจำนวนนาทีที่เกินมาด้วยนะคะมาดูข้อที่1ตัวอย่างข้อที่1นี้ข้อแรกเลยเด็กๆ300นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเด็กๆ ก็ดูตัวเลือกที่1 5คูณด้วย60เท่ากับ300ดังนั้น300นาทีเท่ากับ5ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็เลือกวงกลมในด้านบนมาดูวงกลมด้านล่างผิดอย่างไรทำไมวงกลมด้านล่างถึงผิดคะ100บวก100บวกด้วย100เท่ากับ300ดังนั้น300นาทีเท่ากับ3ชั่วโมงทำไมถึงผิดลูกเพราะว่าเป็น5ชั่วโมงใช่ไหมคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีไม่ใช่100นาทีอันนี้เขานับ100นาทีเป็น1ชั่วโมงดังนั้นจึงผิดที่ถูกต้องก็คือข้อด้านบนนะคะต่อไปมาดูข้อที่2 360นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงคำตอบคือด้านบนหรือด้านล่างนะคะคำตอบด้านบนบอกว่า6คูณด้วย60เท่ากับ360ดังนั้น360นาทีเท่ากับ6ชั่วโมงแต่ด้านล่างบอกว่า100บวก100บวก100บวกด้วย60เท่ากับ360ดังนั้น360นาทีเท่ากับ4ชั่วโมงถูกหรือผิดคะผิดด้านล่างผิดนะเราก็เลยตอบด้านบนนั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อที่3ข้อ4ข้อ5เด็กๆทำด้วยตัวเองได้ไหมได้ทำได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านทั้งข้อที่1ใหญ่และข้อที่2ใหญ่เลยนะคะ

0: การบ้านในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่2หน้านั่นเองเดี๋ยวต่อไปมาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันและหน่วยต่างกันการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันและต่างกันเราจะเปรียบเทียบอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไปนะคะและสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบกิจกรรม 4.5 และแบบฝึกหัด 4.8 ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอดครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
0: พบกับการผจญภัยสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจ

ทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: ครบ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์เช่นเคยค่ะครูชนาทิพย์แดงชำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากจะทบทวนกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะคะนักเรียนคะทิศต่างๆในห้องเรียนเป็นอย่างไรเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราได้กำหนดทิศในห้องเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าทิศไหนอยู่ด้านไหนของห้องเรียนอ่ะทีนี้ครูขอทบทวนก่อนนะคะทิศเหนืออยู่ทางไหนคะชี้ไปเลยค่ะทิศเหนืออยู่ทางไหนทางด้านนั้นของห้องเรียนคือด้านไหนคะด้านประตูของห้องเรียนใช่ไหมคะทิศเหนืออยู่ทางด้านประตูของห้องเรียนทิศใต้อยู่ทางไหนคะทิศใต้ก็

0: อยู่ทางด้านไหนเอ่ยทางด้านหน้าต่างของห้องเรียนใช่ไหมคะแล้วทิศตะวันออกทิศตะวันออกอยู่ทางด้านหน้าห้องเรียนแล้วทิศตะวันตกล่ะคะทิศตะวันตกอยู่ทางด้านหลังห้องเรียนใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบตามที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้เลยนะคะอาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนต้นทางนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้สังเกตลักษณะของแท่งแม่เหล็กกันไปใช่ไหมคะแท่งแม่เหล็กที่นักเรียนสังเกตในชั่วโมงที่ผ่านมามีลักษณะอย่างไรคะใครจะตอบกลุ่ม4กลุ่ม4ยกมือขึ้นก่อนนะคะ
1: สีแดงกับสีน้ำเงินครับ
0: มีสีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไหมคะรูปร่างของแท่งแม่เหล็กเป็นยังไงคะ
1: มีสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมครับ
0: เป็นสี่เหลี่ยมมีสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: เป็นแท่งครับ
0: เป็นแท่งมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: มีตัวอักษรครับ
0: มีตัวอักษรมีตัวอักษรอะไรบ้างเอ่ย
1: ตัว N และตัว S ครับ
0: ตัว N และตัว
1: S ครับ
0: แล้วตัว N กับตัว S อยู่ฝั่งไหนคะอยู่ด้านไหนมี2สีใช่ไหมแท่งแม่เหล็กตัว N อยู่สีอะไร
1: สีฟ้าครับสีน้ำเงินครับ
0: สีน้ำเงินตัว S
1: แดงครับ
0: เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคนไม่เห็นด้วยไหนใครจะเพิ่มเติมคำตอบจากเพื่อนกลุ่มสองไม่เห็นด้วยตรงไหนไม่เห็นด้วยตรงไหนที่ไม่เห็นด้วยกับเพื่อน
2: ตัว N อยู่ที่สีแดงส่วนตัว S อยู่ที่สีน้ำเงินค่ะ
0: ตัว N อยู่ที่สีแดงตัว S อยู่ที่สีน้ำเงินไม่เป็นไรนะคะเพื่อนก็มีบางส่วนที่เพื่อนตอบถูกใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนกลุ่ม2ก็ได้แค่ไขส่วนที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนปรบมือให้เพื่อน2คนด้วยนะคะเก่งมากๆค่ะมาดูกันนะคะสำหรับคำตอบนะคะก็คือเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะคะมี2สีคือสีน้ำเงินและสีแดงด้านสีแดงมีตัวอักษร N และด้านสีน้ำเงินมีตัวอักษร S นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าแม่เหล็กมีความเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรลองตอบมาก่อนนะคะตามความเข้าใจของนักเรียนอันนี้ก็ไม่ว่านะคะจะตอบถูกตอบผิดเราจะไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันแต่ว่าอยากให้นักเรียนลองตอบมาก่อนว่าแม่เหล็กมีความเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรใครจะตอบลองตอบมาก่อนได้ไหมคะมีไหมกลุ่มหนึ่งมีคำตอบไหมกลุ่ม4นักเรียนคิดว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรคะแม่เหล็กมีความเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไร
3: สามารถวางไปทิศทางที่เราต้องการได้ค่ะ
0: แม่เหล็กสามารถวางไปในทิศทางที่เราต้องการได้ใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะไม่มีแล้วมีคำตอบอื่นอีกไหมคะสำหรับเพื่อนคนอื่นไม่มีใช่ไหมคะมีกลุ่ม3ขอไม้ให้กลุ่ม3หน่อยค่ะ
3: แม่เหล็กมีตัวอักษร N กับ S ครับ S คือทิศตะวันตก N คือทิศตะวันออก
0: N เป็นทิศอะไรนะคะที่หนูบอก
3: ทิศตะวันออก
0: ทิศตะวันออกส่วน S หนูคิดว่าเป็นทิศตะวัน
3: ตก
0: ทิศตะวันตกใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้กันนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมที่2ขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งของกิจกรรมในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกนักเรียนจะต้องสังเกตและบอกแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเทียบกับทิศต่างๆได้ค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะที่นักเรียนจะต้องทำได้นั่นเองสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้ใช้ในวันนี้มีด้วยกัน5อย่างดังนี้ค่ะ1นะคะป้ายแสดงชื่อทิศต่างๆ2แม่เหล็ก3เชือกฟาง 4ไม้คานและ5นะคะเก้าอี้พลาสติกหรือเก้าอี้ไม้นั่นเองค่ะสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้มีทั้งหมด4ข้อนะคะก็คือข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6นะคะคุณครูนะคะจะอ่านวิธีทำในแต่ละข้อให้นักเรียนฟังนะคะโดยให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางตั้งใจฟังนะคะว่าวิธีทำแต่ละข้อนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อคุณครูอ่านวิธีทำให้นักเรียนฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากอ่านวิธีทำกันนะคะอ่ะมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3นักเรียนจะต้องร่วมกำหนดหน้าที่ในกลุ่มและทำหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบรวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนขณะทำกิจกรรมดังนี้อ่ะนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะเตรียมอุปกรณ์ดังรูปนี้นะคะสังเกตในรูปนะคะว่านักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างไรจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังรูปเสร็จแล้วนะคะเมื่อแท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กและด้านที่ตัวอักษรที่อยู่บนแท่งแม่เหล็กชี้โดยเทียบกับชื่อทิศต่างๆที่ติดไว้ในห้องเรียนบันทึกผลสำหรับข้อที่3นะคะเมื่อนักเรียนกำหนดหน้าที่ในแต่ละกลุ่มของนักเรียนแล้วว่าใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะอย่างเช่นใครจะเป็นคนผูกแท่งแม่เหล็กนะคะผูกเชือกฟางกับแท่งแม่เหล็กแล้วนำไปแขวนกับไม้คานนะคะหรืออาจจะทำหน้าที่นำไม้คานที่ผูกกับแท่งแม่เหล็กนะคะไปวางพาดบนเก้าอี้แล้วก็ยึดไม่ให้ไม้คานเคลื่อนที่หรืออาจจะเป็นหน้าที่การสังเกตผลการทำกิจกรรมหรืออาจจะเป็นหน้าที่การทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็นักเรียนลองแบ่งหน้าที่กันดูนะคะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็ทำหน้าที่นั้นด้วยความรับผิดชอบนะคะนักเรียนต้นทางคะตอนนี้ยังไม่ให้แบ่งหน้าที่กันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังวิธีทำกันก่อนนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังวิธีทำกันให้จบก่อนแล้วค่อยแบ่งหน้าที่กันนะคะสำหรับข้อที่3จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูข้อที่4นะคะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรต่อสำหรับข้อที่4นักเรียนจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดว่าจะมีวิธีการที่ทำให้หลักฐานที่รวบรวมได้มีความน่าเชื่อถือได้อย่างไรสำหรับในข้อที่4เมื่อนักเรียนสังเกตการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเรียบร้อยแล้วในครั้งแรกนะคะในข้อที่4นักเรียนจะต้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดนะคะว่าจะมีวิธีการใดที่จะทำให้หลักฐานในการสังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะทำหนึ่งครั้งจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่หรือจะต้องทำกี่ครั้งเพื่อให้หลักฐานนะคะในการสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กนั้นมีความน่าเชื่อถือค่ะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีทำในข้อที่4นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในข้อที่5นะคะสำหรับข้อที่5นะคะนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมตามที่ร่วมกันคิดบันทึกผลและนำเสนอนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่5นะคะเมื่อนักเรียนร่วมกันคิดวิธีการที่จะทำให้หลักฐานของนักเรียนมีความน่าเชื่อถือในข้อที่4แล้วข้อที่5นักเรียนจะต้องทำตามวิธีที่นักเรียนร่วมกันคิดในแต่ละกลุ่มนะคะและบันทึกผลและนำผลมานำเสนอนั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูข้อสุดท้ายวิธีทำข้อสุดท้ายก็คือข้อที่6นะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรในข้อที่6นะคะให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมและวิธีการช่วยเหลือในกลุ่มในการแก้ไขปัญหาในข้อที่6นี้นะคะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะนักเรียนอาจจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งปัญหานั้นแต่ละกลุ่มอาจจะเกิดไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนจะต้อง ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะแก้ปัญหานั้นได้

0: คะแล้วนักเรียนก็ต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นด้วยนะคะเมื่อนักเรียนแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าในการทำกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการทำทั้งหมด4ข้อในวันนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ฟังวิธีทำกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากที่ได้ฟังวิธีทำกันไปนักเรียนคะนักเรียนต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกอ่ะกลุ่ม4ค่ะทำอะไรเป็นอย่างแรกเอ่ย
1: กำหนดหน้าที่ครับ
0: อ่ะเพื่อนบอกว่าร่วมกันกำหนดหน้าที่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำนะคะนักเรียนจะต้องกำหนดหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มของตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆค่ะคำถามต่อมานะคะนักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างไรกลุ่ม4กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3กลุ่ม3นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างไรเอ่ย
2: เชือกฟางค่ะ
0: นำเชือกฟางมาทำอะไรเอ่ย
2: ผูกกับแม่เหล็กค่ะ
0: ผูกกับแม่เหล็กพอผูกกับแม่เหล็กแล้วนำแม่เหล็กไปแขวนที่ไหนคะ
2: ไม้คานค่ะ
0: ไม้คานมีอย่างอื่นอีกไหมคะเพื่อนกลุ่ม3ช่วยค่ะพอนำเชือกฟางไปผูกกับแม่เหล็กแล้วไปแขวนกับไม้คานต้องทำอะไรต่อคะ
2: เอาไม้คานไปพาดกับเก้าอี้ครับ
0: เอาไม้คานไปพาดกับเก้าอี้ใช่ไหมคะมีอย่างอื่นนี้ไหมเอ่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะว่าที่เพื่อนตอบมาถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนนะคะจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือนักเรียนจะต้องผูกแข้งแม่เหล็กแขวนเข้ากับไม้คานแล้วนำไม้คานไปวางบนเก้าอี้นั่นเองค่ะในส่วนของการผูกแท่งแม่เหล็กแขวนเข้ากับไม้คานนี้นะคะคุณครูก็ได้เตรียมให้นักเรียนแล้วนะคะซึ่งคุณครูเตรียมเพื่อที่จะลดเวลาการทำกิจกรรมของนักเรียนค่ะส่วนการนำไม้คานไปวางบนเก้าอี้นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปวางบนเก้าอี้ด้วยตัวเองนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะต่อมานะคะนักเรียนเมื่อแท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งนักเรียนจะต้องสังเกตอะไรคะพอนำไม้คานที่แขวนแม่เหล็กแล้วไปวางพาดบนเก้าอี้แล้วรอให้แม่เหล็กหยุดนิ่งนักเรียนต้องสังเกตอะไรเอ่ยสังเกตกลุ่ม4จะเป็นคนตอบ
1: แนวการวางตัวของแม่เหล็กครับ
0: เพื่อนบอกว่าสังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมาดูคำตอบกันค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเทียบกับทิศต่างๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่มเกี่ยวกับอะไรพอสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กแล้วในครั้งที่1ต่อมานักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะกลุ่ม4ขาประจำตอบอีกแล้วค่ะ
1: จะมีวิธีการที่ทำให้หลักฐานที่รวบรวมได้มีความเชื่อถือได้อย่างไรครับ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับหลักฐานที่จะทำให้หลักฐานในการสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กให้มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: กลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
3: ด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยถ้าอย่างนั้นไปดูคำตอบกันนะคะว่าตอบว่าอะไรสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะนักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการที่ทำให้หลักฐานที่รวบรวมได้มีความน่าเชื่อถือได้อย่างไรแล้วทำตามวิธีที่ร่วมกันคิดและนำเสนอนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนหากการทำกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนมีปัญหาต้องทำอย่างไรขอกลุ่ม3ขอกลุ่ม3ให้กลุ่ม3ได้ตอบบ้างค่ะหากเกิดปัญหาขึ้นภายในกลุ่มจะต้องทำอย่างไรคะ
2: แก้ปัญหาค่ะ
0: ร่วมกัน

ปัญหาใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนคะเห็นด้วยกับเพื่อนที่เพื่อนได้ตอบไปไหมคะอ่ะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยค่ะอ่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือนักเรียนจะต้องพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะและร่วมกันหาวิธีการ

องบันทึกผลนะคะนักเรียนจะต้องบันทึกผลในใบงานที่58และ59ให้นักเรียนแต่ละคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะเปิดไปที่หน้า58และ59เลยค่ะเปิดไปหรือยังเอ่ยนักเรียนมาดูในส่วนของหน้า58ก่อนนะคะว่านักเรียนจะได้บันทึกในส่วนไหนสำหรับหน้าที่58นะคะนักเรียนจะได้บันทึกในข้อที่2นะคะก็คือการสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเอนักเรียนกลุ่มไหนเสียงดังเนาะนักเรียนต้นทางกลุ่มไหนเสียงดังคะนักเรียนตั้งใจฟังวิธีการบันทึกผลก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะในส่วนหน้า58นะคะในตารางที่1นะคะก็คือการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเมื่อแขวนแล้วรอจนหยุดนิ่งในตารางนี้นะคะแบ่งออกเป็น2ช่องคือช่องกิจกรรมและช่องผลการสังเกตนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องแขวนแล้วรอจนแม่เหล็กหยุดนิ่งนะคะพอนักเรียนรอจนแม่เหล็กหยุดนิ่งแล้วนักเรียนก็ต้องสังเกตด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแท่งแม่เหล็กนะคะแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเป็นอย่างไรโดยในช่องผลการสังเกตก็มีข้อความมาให้นักเรียนนะคะแล้วก็เว้นช่องว่างไว้ให้นักเรียนเติมนะคะก็คือแม่เหล็กวางตัวในแนวทิศไหนนะคะนักเรียนก็เติมลงไปบนแท่งแม่เหล็กจะมีตัวอักษรอยู่ใช่ไหมคะเขาก็เขียนมาให้ว่าตัวอักษรอะไรนะคะตัวที่หนึ่งนะคะบนแท่งแม่เหล็กชี้ไปทางทิศไหนนักเรียนลองดูนะคะว่าด้านที่มีตัวอักษรตัวไหนนะคะชี้ไปทางทิศไหนนะคะแล้วก็บรรทัดต่อมาตัวอักษรตัวที่2นักเรียนก็เขียนอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้เขียนในตัวแรกนะคะก็เขียนลงไปว่าตัวอักษรอะไรบนแท่งแม่เหล็กชี้ไปทางทิศไหนนะคะก็เติมลงไปในช่องว่างในตารางที่1นะคะส่วนหน้า59หน้า59ก็จะมีตารางที่2นะคะก็คือการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเมื่อแขวนแล้วรอจนหยุดนิ่งด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือซึ่งแบ่งออกเป็น2ช่องอีกเช่นกันในช่องแรกนะคะเป็นช่องวิธีการช่องที่2เป็นช่องผลการสังเกตในช่องวิธีการนักเรียนจะต้องร่วมกันคิดกับเพื่อนนะคะว่าจะมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้ข้อมูลหรือหลักฐานนะคะที่นักเรียนได้ทำในการสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กนะคะว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะให้น่าเชื่อถือก็เขียนวิธีการลงไปส่วนในช่องผลการสังเกตเมื่อทำตามวิธีการนั้นแล้วผลการสังเกตของนักเรียนเป็นอย่างไรนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะในข้อความที่เขาเว้นไว้ให้ซึ่งข้อความก็จะเป็นข้อความเดียวกับตารางที่1นั่นเองค่ะนักเรียนพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะหลังจากหมดชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยประเมินแบบประเมินตนเองในหน้าที่62ด้วยนะคะซึ่งในหน้าที่62นักเรียนจะต้องประเมินทั้งหมด3ข้อเมื่อหมดชั่วโมงนะคะประเมินด้วยกัน3ข้อข้อแรกก็คือร่วมกำหนดหน้าที่ในกลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลนะคะข้อที่2ทำหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายข้อที่3ช่วยเหลือเพื่อนเมื่อพบปัญหาทั้ง3ข้อนี้นะคะนักเรียนลองประเมินด้วยตนเองว่านักเรียนทำได้ในระดับใดถ้าทำได้ดีระบายกี่ดาวคะ3ดาวทำได้บ้างระบายกี่ดาวถ้ายังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดาว1ดาวนะคะส่วนสิ่งที่ฉันจะตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นลองพิจารณาดูนะคะว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนนะคะยังทำข้อไหนได้ไม่ดีแล้วครั้งหน้าจะทำให้ดีขึ้นก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องนั้นได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งนักเรียนต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงค่ะหันหน้ามาทางกระดานค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูและบทบาทนักเรียนกันก่อนว่าในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำอะไรบ้างสำหรับบทบาทคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะ1นะคะให้คุณครูแจกใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศให้กับนักเรียน2นะคะให้คุณครู

0: คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหมุนแท่งแม่เหล็กเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนอ้ําให้คุณครูให้คำแนะนำเกี่ยวกับการนำเสนอของนักเรียนค่ะสำหรับบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้ค่ะ1 นะคะให้นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดหาวิธีการที่ทำให้หลักฐานที่รวบรวมได้มีความน่าเชื่อถือ 2 ทำตามวิธีที่ร่วมกันคิดและบันทึกผลและ 3 ค่ะนำเสนอแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนว่าเราจะมีวิธีการใดที่จะทำให้หลักฐานในการสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กนะคะมีความน่าเชื่อถืออ่ะนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการใดคะที่ทำให้หลักฐานของเรามีความน่าเชื่อถืออ่ะใครจะเป็นคนตอบอ่ะกลุ่ม4ใช่ไหมอ่ะกลุ่ม4
1: ทำเหมือนเดิมครับ
0: อ่ะก็คือทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
1: ค
0: เหมือนตอนที่เรารอให้แม่เหล็กหยุดนิ่งใช่ไหมคะ
1: ค
0: ทำเหมือนเดิมหลายๆครั้งใช่ไหมคะอ่ะเพื่อนกลุ่มอื่นเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนกลุ่ม4ไหมคะอ่ะเห็นด้วยใช่ไหมคะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้เป็นแผนผังอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับวิธีการทำในวันนี้อย่างแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องนำไม้คานนะคะที่แขวนแท่งแม่เหล็กนะคะไปวางพาดบนเก้าอี้นะคะแล้วก็รอให้แท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งแล้วสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กค่ะหลังจากที่นักเรียนสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กในครั้งแรกแล้วนะคะนักเรียนจะต้องหมุนแท่งแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อนักเรียนหมุนแท่งแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องรอให้แท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องแตะแท่งแม่เหล็กเบาๆนะคะถ้านักเรียนแตะแท่งแม่เหล็กแรงเกินไปนักเรียนจะใช้เวลาในการรอให้แท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งนานเกินไปนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนจะต้องแตะเบาๆนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนรอให้แท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งแล้วต่อไปนักเรียนจะต้องสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กอีกครั้งนะคะแล้วก็ทำซ้ํา1ถึง2ครั้งนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแผนผังนะคะเกี่ยวกับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไปทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะไปสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กกันเลยค่ะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขึ้นไปอภิปรายผลกันต่อเลยค่ะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปอภิปรายผลกันนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมกันก่อนนะคะขอตัวแทนนะคะ1กลุ่มในการนำเสนอค่ะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม4เชิญเลยค่ะยืนตรงนี้เลยค่ะจากการทำกิจกรรมใช่ไหมคะการสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเป็นยังไงบ้างคะที่หนูทำกิจกรรมไปแม่เหล็กวางตัวในแนวทิศไหนเอ่ย
1: ทิศเหนือกับทิศใต้ครับ
0: เพื่อนบอกว่าแม่เหล็กมีการวางตัวในแนวทิศเหนือกับทิศใต้ใช่ไหมคะแล้วปลายแท่งแม่เหล็กตัวอักษรอะไรชี้ไปทางทิศไหน
1: N ชี้ไปทางทิศเหนือครับ
0: ปลายแท่งแม่เหล็กด้านที่มีตัวอักษร N ชี้ไปทางทิศไหนนะคะ
1: เหนือครับ
0: ทิศเหนือและอีกปลายข้างหนึ่งตัวอักษรอะไรคะ
1: S ครับ
0: ปลายอีกข้างหนึ่งนะคะตัวอักษร S ชี้ไปทางทิศ
1: ใต้ครับ
0: ชี้ไปทางทิศใต้ใช่ไหมคะแล้วกลุ่ม4นะคะมีวิธีการทำให้หลักฐานในการสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กให้หลักฐานของเรามีความน่าเชื่อถือหนูทำยังไงเอ่ย
1: แขวนแล้วรอจนหยุดนิ่งครับ
0: ก็คือวิธีการทำก็คือแขวนแล้วรอให้แท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งก็คือเป็นวิธีการเดิมใช่ไหมคะแล้วหนูจะทำกี่ครั้งคะ
1: หลายๆครั้งครับ
0: ทำหลายๆครั้งเพื่อให้หลักฐานที่นำมาในการสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการวางตัวของแม่เหล็กให้มีความน่าเชื่อถือถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีวิธีการทำเหมือนกับเพื่อนหรือแตกต่างจากเพื่อนคะกลุ่มอื่นคะมีวิธีการทำแบบเดียวกับเพื่อนหรือแตกต่างจากเพื่อนคะเหมือนกับเพื่อนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม4ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆปลายทางมีวิธีการทำอย่างไรคะเหมือนกับเพื่อนต้นทางหรือเปล่าคะถ้าเหมือนแล้วมีวิธีการทำที่แตกต่างจากเพื่อนไหมคะนักเรียนก็นำเสนอได้เลยนะคะกับคุณครูปลายทางค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลกันต่อนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะถามว่าเมื่อแท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเป็นอย่างไรเมื่อเรารอให้แท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งใช่ไหมคะแนวทางการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเขามีการวางตัวเป็นอย่างไรคะใครจะตอบกลุ่มขอกลุ่ม3แนวการวางตัวของแม่เหล็กวางตัวอย่างไรคะ
1: ทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: เพื่อนบอกว่านะคะแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเป็นทิศเหนือกับทิศใต้ถูกต้องไหมคะเหมือนกับเพื่อนไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือเมื่อแท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กอยู่ในแนวทิศเหนือทิศใต้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อแท่งแม่เหล็กหยุดนิ่งแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กอยู่ในแนวทิศเหนือใต้ทราบได้อย่างไรคะพอเราสังเกตการวางตัวของแท่งแม่เหล็กแล้วเราสังเกตเทียบกับอะไรคะเทียบกับอะไรเอ่ยกลุ่ม4
1: ดูจากตัวอักษรตรงแม่เหล็กครับ
0: ดูจากตัวอักษรตรงแม่เหล็กใช่ไหมคะแล้วเราเทียบกับอะไรในห้องเรียน
1: ทิศครับ
0: ทิศที่อยู่ในห้องเรียนถูกไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคำตอบกันค่ะก็คือทราบได้จากการเทียบแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กกับทิศต่างๆภายในห้องเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายแท่งแม่เหล็กที่ชี้ไปทางทิศเหนือคือด้านใดและชี้ไปทางทิศใต้คือด้านใดมีกลุ่มอื่นจะตอบไหมคะมีกลุ่ม4กลุ่ม4ปลายแท่งแม่เหล็กที่ชี้ไปทางทิศเหนือคือด้านไหนคะ
1: ตัว N ครับ
0: ด้านที่มีตัวอักษร N ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้กลุ่ม3ตอบอีกคำตอบหนึ่ง ด้านที่ชี้ไปทางทิศใต้คือด้านไหนอ่ะต้นกล้าเมื่อกี้ยกมืออ่ะด้านไหนที่ชี้ไปทางทิศใต้ลูก
1: S ครับ
0: ตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะกลุ่มเอิร์นได้คำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะ
2: ได
0: ้แล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะคะก็คือปลายแท่งแม่เหล็กที่ชี้ไปทางทิศเหนือคือด้านที่มีตัวอักษร N และปลายแท่งแม่เหล็กที่ชี้ไปทางทิศใต้คือด้านที่มีตัวอักษร S นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าผลการรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมได้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดมีความน่าเชื่อถือไหมคะกลุ่ม4ขาประจำค่ะส่งไมค์ให้หน่อยมีความน่าเชื่อถือไหมคะแล้วเพราะอะไรถึงน่าเชื่อถือ
1: น่าเชื่อถือครับ
0: น่าเชื่อถือใช่ไหมคะเพราะอะไร
1: เพราะเราทำหลายๆครั้งแล้วครับ
0: เพราะว่าเรามีการทำซ้ำหลายๆครั้งใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยก็คือน่าเชื่อถือนะคะเพราะมีการทำซ้ำหลายๆครั้งนั่นเองค่ะเอาละค่ะวิธีการรวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือของนักเรียนทำได้อย่างไรในการทำซ้ำหลายๆครั้งนักเรียนมีวิธีการทำแบบเดิมหรือไม
2: ่ทำ
0: แบบเดิมทำแบบไหนใครจะตอบทำแบบเดิมทำแบบไหนคะกลุ่ม C
1: ทำเหมือนที่เราทำครั้งแรกครับ
0: ทำที่เหมือนทำครั้งแรกก็คือครั้งแรกเราทำอะไรนะคะ
1: ครั้งที่1ครับ
0: ครั้งที่1ก็คือเรารอให้แม่เหล็กหยุดนิ่งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วสังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กใช่ไหมคะเทียบกับทิศภายในห้องเรียนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราก็ทำซ้ำหลายๆครั้งเพื่อให้วิธีการรวบรวมข้อมูลของเราน่าเชื่อถือถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องไปดูคำตอบกันนะคะก็คือนักเรียนจะต้องหมุนแท่งแม่เหล็กที่แขวนไว้บนคานไม้รอให้หยุดนิ่งแล้วสังเกตแนวการวางตัวของแท่งแม่เหล็กเทียบกับทิศต่างๆในห้องเรียนทำซ้ำวิธีการเดิมอีก2ถึง3ครั้งนั่นเองค่ะผลจากการทำวิธีการเดิมซ้ำ2ถึง3ครั้งเป็นอย่างไรคะพอเราทำซ้ำ2ถึง3ครั้งผลได้เหมือนเดิมหรือไม่คะเหมือนเดิมไม่เอ่ยทุกกลุ่มได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะได้เหมือนเดิมคือได้ผลเป็นอย่างไรเอ่ยแม่เหล็กมีการวางตัวเป็นแนวไหนคะในแนวไหนก็คือได้เหมือนเดิมก็คือทิศเหนือกับทิศใต้เอาละค่ะก็คือได้ผลเหมือนเดิมคือแท่งแม่เหล็กวางตัวในแนวทิศเหนือใต้เสมอนะคะโดยปลายด้านอักษร N ชี้ไปทางทิศเหนือและปลายด้านอักษร S ชี้ไปทางทิศใต้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่เกิดไหมคะและนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรกลุ่มไหนมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างกลุ่มหนึ่งปัญหาเกิดขึ้นปัญหาอะไรฟังแต่ละกลุ่มนะคะปัญหาจะเกิดไม่เหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ
3: แม่เหล็กไม่หยุดนิ่งค
0: ่ะแม่เหล็กไม่หยุดนิ่งแล้วหนูมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
3: เอามือไว้ข้างล่างค่ะแล้วทำให้มันหยุดนิ่งก่อนแล้วก็ปล่อยค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าก็คือพยายามประคองให้แม่เหล็กอยู่นิ่งที่สุดใช่ไหม
3: คะ
0: แล้วก็ค่อยๆสังเกตใช่ไหมคะแม่เหล็กใช่ไหมเอ่ย
3: ใช่ค่ะ
0: วิธีการทำของกลุ่มหนึ่งนะคะปัญหาของเขานะคะแล้วการแก้ปัญหาของเขานะคะก็ได้ตอบให้นักเรียนฟังแล้วกลุ่มอื่นมีปัญหาที่นอกเหนือจากกลุ่มหนึ่งไหมคะกลุ่มสามมีกลุ่มสามขอไมค์ให้กลุ่มสามหน่อยปัญหาคืออะไรวิธีการแก้ไขปัญหาใช้วิธีการใด
1: ไม้คานกระดกครับ
0: ไม้คานเกิดปัญหาก็คือไม้คานกระดกใช่ไหมคะแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาอย่างไร
1: เอาวางไว้แบบเดิมครับ
0: วางไว้แบบเดิมแล้วยังไงคะผลที่เกิดขึ้น
1: แม่เหล็กไม่หยุดนิ่งครับ
0: แม่เหล็กไม่หยุดนิ่งใช่ไหม

0: แล้วแก้ไขปัญหาก็คือไม้คานมันกระดกถูกไหมแล้วผลที่เกิดขึ้นแม่เหล็กไม่หยุดนิ่งแล้วแม่เหล็กไม่หยุดนิ่งเป็นปัญหาไหมคะ
1: เป็นครับ
0: เป็นแล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างอื่นอีกไหม
1: จับให้แม่เหล็กหยุดนิ่งค่ะ
0: ก็คือจับให้แม่เหล็กพยายามประคองให้แม่เหล็กคล้ายๆกับกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็สังเกตใหม่ใช่ไหมคะโอเคกลุ่มอื่นมีปัญหาอีกไหมกลุ่ม5ปัญหาคืออะไรเอ่ยขอไม้ให้กลุ่ม5ด้วยค่ะ
2: แม่เหล็กไม่ยอมหยุดนิ่งค่ะ
0: ลักษณะคล้ายๆกับปัญหาคล้ายๆกับปุ่มที่ได้ตอบมาใช่ไหมคะแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาเหมือนกับเพื่อนไหมหรือแตกต่างจากเพื่อน
2: เหมือนค่ะ
0: เหมือนกันก็คือวิธีการใช้วิธีการอะไรคะเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีการอะไร
2: ประคองให้หยุดนิ่งค
0: ่
2: ะ
0: ประคองแม่เหล็กให้หยุดนิ่งแล้วก็สังเกตแนวการวางตัวใหม่ถูกไหมโอเคค่ะปรบมือให้กับเพื่อนที่นำเสนอปัญหานะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาให้เพื่อนด้วยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีปัญหาคล้ายๆกับเพื่อนนะคะหรืออาจจะแตกต่างจากเพื่อนนะคะนักเรียนก็นำเสนอปัญหานะคะให้กับเพื่อนได้ฟังนะคะแล้วก็ให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็ใกล้หมดชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนสรุปผลด้วยตัวเองได้ว่าอย่างไรบ้างวันนี้ได้ความรู้อะไรบ้างนักเรียนคะขอตัวแทนสรุปกิจกรรมในวันนี้หน่อยว่าสังเกตแนวการวางตัวของแม่เหล็กแล้วแม่เหล็กมีการวางตัวอย่างไรกลุ่ม4แม่เหล็กมีการวางตัวอย่างไรคะ
3: แม่เหล็กวางไปทางทิศเหนือและทิศใต้ครับ
0: แม่เหล็กมีการวางตัวในแนวทิศเหนือใต้ใช่ไหมคะแล้วปลายแต่ละด้านของแม่เหล็กเขาชี้ไปทางทิศไหนบ้างคะ
3: ตัวเอ็นชี้ไปทางทิศเหนือครับตัวเอสชี้ไปทางทิศใต้ครับ
0: ตัวเอ็นชี้ไปทางทิศเหนือตัวเอสชี้ไปทางทิศใต้ใช่ไหมคะเพื่อนสรุปให้เด็กๆต้นทางได้ฟังเด็กๆต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
4: เห็นด
0: ้
4: วย
0: เห็นด้วยไหมคะ
4: เห็นด้วย
0: แล้วนักเรียนปลายทางสรุปเหมือนกับเพื่อนไหมคะถ้าอย่างนั้นปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเอาละค่ะจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแม่เหล็กนะคะมี2ขั้วนะคะเมื่อนำแท่งแม่เหล็กไปแขวนให้ลอยตัวอย่างอิสระแท่งแม่เหล็กจะวางตัวในแนวทิศเหนือใต้โดยปลายด้านเอ็นจะชี้ไปทางทิศเหนือและปลายด้านเอสจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนหมดชั่วโมงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างนะคะในบทเรียนไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องขั้วแม่เหล็กเกี่ยวข้องกับทิศอย่างไรซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่3ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างค่ะก็คืออย่างแรกนะคะเข็มทิศหรือรูปเข็มทิศค่ะและอย่างที่2นะคะใบงานเรื่องขั้วแม่เหล็กกับทิศหน้าที่60ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้

0: อย่างปลอดภัย
1: ห้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันเด้อไป
3: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้านี้ไว้สำหรับคนโต

0: ู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
0: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
0: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
0: พร้อมออกเดินทางแล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
2: พ่อขาหนูขาเพลงไก่ไก่ไก่ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่ไก่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
2: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
1: ขี่ล่าสัตว์
0: เอ้าใจ
1: เอ
0: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันจะตกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอาเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: พ่อเอา
2: อะไรอีกดี
0: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

กับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบ

0: การตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: เซฟตี้คิดส์ตอนภัยร้ายโลกออนไลน์
1: ถูกใจแม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะลูกโทรศัพท์เนี่ย
2: หนูเล่นแป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: แต่แม่ว่าหนูเล่นนานไปแล้วนะคะพอแล้วมั้งลูก
2: ขออีก5นาทีได้ไหมคะ
1: เอางี้คุณแม่เนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วถ้าแม่กลับมาเนี่ยต้องเลิกเล่นโอเคไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: อย่าลืมนะ
2: ผิดใจไปเล่นข้างนอกกันไหมอืมแม่คะแม่คะ
3: ว่าไงลูก
2: หนูไปเล่นกับพี่อาย่าก่อนนะคะ
3: โอเคโอเคแล้วอย่ากลับเย็นมากนะคะลูก
2: ค่ะค่ะ
3: รีบไปรีบมานะ
2: ค่ะโหสนุกจังเลยอันนี้
4: ชื่อถูกใจใช่ไหมคะ
2: พี่รู้ชื่อหนูได้ยังไง
4: ฉันรู้มากกว่านั้นเองนะพ่อแม่หนูฉันก็รู้แม่หนูชื่อครูนกเล็กส่วนหนูอยู่โรงเรียนหอนกฮูกใช่ไหม
2: ทำไมพี่รู้อ่ะ
4: ฉันมีรูปหนูทุกรูปเลยไง
2: พี่เอามาจากไหน
4: ก็หนูโพสลงในโซเชียลไง
2: แม่ขาช่วยด้วยแม่ขาช่วยหนูด้วย
4: คงจะไม่ได้แล้วแหละ
2: ทำไมนะถูกใจแม่ขาช่วยแม่ขา
5: ช่วยหนูด้วย
6: เหมือนแม่จะไม่เหมือนกันอ่ะถูกใจแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าลงข้อมูลส่วนตัวลงในโลกโซเชียลอย่าโพสต์ลูก
3: เดี๋ยวก่อนไหนแม่ไม่เข้าใจเลย
2: ฟังแม่เหรอคะเนี่ย
3: ก็ใช่นะสิคะแม่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองค่ะแล้วร้องเอะอะโวยวายนี่คืออะไรคะเนี่ย
2: ก็ในฝันนะคะหนูฝันว่ามีคนนะคะมาจับตัวหนูค่ะแผ่แม่นะคะก็เอาข้อเขาอะค่ะก็เอาข้อมูลแม่ข้อมูลหนูไปหมดเลย
1: เนี่ยเป็นเพราะว่าเล่นโทรศัพท์มากแน่ๆเลยถึงได้เอาเก็บไปฝันร้ายแบบน
2: ี้มันเกี่ยวกันเหรอคะแม่
1: เกี่ยวกันสิจ๊ะรู้ไหมว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมันอันตรายค่ะลูกถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังถ้าเราโพสรูปส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือรูปครอบครัวข้อมูลชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยเราอาจจะเจอคนร้ายที่ไม่หวังดีกับเราก็ได้ค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจค
1: ่
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังเข้าใจไหมลูก
2: เข้าใจค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะ
1: ใช่ดีแล้วค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็อย่าเล่นโทรศัพท์มือถือจนนานเกินไปนะ
2: ค่ะแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ได
1: ้
2: ไหมคะ
1: ได้แต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังกัดเวลาเล่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงนะคลิปที่ไม่สมควรดูบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นในแง่ลบหรือไม่เหมาะกับวัยของหนูเนี่ยหนูก็อย่าไปดูเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจค
1: ่ะแม่ว่าหนูเนี่ยเล่นโซเชียลมากเกินไปละแม่ว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่า
2: ค่ะ
1: ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นลูกใช่วันนี้อยากทำอะไรคะ
2: หนูอยากระบายสีค่ะ
1: งั้นไประบายสีค่ะไป

Safety Kiss Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา

Okay, okay, bye.

0: ียงเดะเอะอะโวยวายอะไรกันโอ้โหมีอะไรคะลูก
1: คนเมื่อกี้ค่ะหนูจะเอายาให้พี่เบย์พูหนูยืนตรงนี้ค่ะแล้วยามันอยู่สูงมันก็เลยตกแล้วหนูก็ลงทับพี่เบย์พูอะค่ะ
2: ใช่
1: แล้วหัวหนูอะค่ะก็ไปชนกับเสาพี่เบย์พูส่วนพี่เบย์พูก็เจ็บเพราะว่าพี่เบย์พูไปตรงระเบียงอะค่ะแล้วเป็นลม
0: ฟังแม่นะคะลูกหนูเป็นเด็กทั้งสองคนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
2: เข้าใจค่ะ
0: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นแบมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้ากระบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
1: ไม่พูดแล้วนะคะแม่
0: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
2: ค
0: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
2: ่
0: วนถ
2: ู
0: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
2: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
1: แม
2: ่
1: เ
2: ป็
1: นไรพี่เบย์พูหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์พู
0: ดีแล้วจ้า
2: ไม่เป็นไร
0: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
2: ป
0: วดหัวแล้วหนูล่ะ
1: ปวด
0: ตรงโอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
2: อันนี้เราขอยาแก้ปวดหัว
0: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวนะแต่ห้ามทานเองนะ
3: ค่ะ ห้ามเลยค่ะโอ้สำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมี

ไหนซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มีความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้ว

0: นะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
2: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม้โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
1: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
2: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
2: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดทางภาคใต้กันนะครับซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้คนร้ายนั่งรถยนต์กระบะใช้อาวุธปืนยิงถล่มจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนก่อนหลบหนีพร้อมกับเผารถเพื่ออำพรางหลักฐานคดีนี้ก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและก็แม่ทัพภาคที่4ครับลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบว่าคนร้ายนั้นขโมยอาวุธปืนและระเบิดของเจ้าหน้าที่ไปด้วยความคืบหน้ากรณีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่จุดตรวจบุเกะซามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตังหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนเหตุเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา 18:45 กล้องวงจรปิดบริเวณด่านตรวจความมั่นคงจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสบันทึกภาพช่วงเวลา 18:45 ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด่านความมั่นคงพบรถกระบะ4ประตูสีดำซึ่งมีผู้ก่อเหตุ6คนนั่งท้ายรถกระบะแต่งกายด้วยชุดสีดำและหมวกปีกสีดำเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้คว้างระเบิดไป๊บอมและก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้อาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตและประชาชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวหลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าไปยังตำบลดุสงยอเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำกำลังปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามเส้นทางหลบหนีของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยจากการตรวจสอบในพื้นที่สามารถตรวจพบรถยนต์ที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุถูกคนร้ายนำไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและก็พิสูจน์หลักฐานใน

0: จุดที่พบรถอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากสถานที่เกิดเหตุและบริเวณที่พบรถเพื่อนำไปเชื่อมโยงกับการสืบสวนสอบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีบทบาทในการลาดตระเวนตรวจสอบความเคลื่อนไหวและแจ้งข้อมูลให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนลงมือก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ลงติดตามสถานการณ์พร้อมกับหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อกำหนดแนวทางปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองบูรณาการด้านงานการข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
1: ส่วนความคืบหน้าที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนร้ายเนี่ยใช้เวลาปฏิบัติการเพียงแค่1นาที30วินาทีนะคะก่อนที่จะหลบหนีไปและภายหลังการก่อเหตุคนร้ายก็มีการใช้อาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพลจำนวน3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุน3ตัวแล้วก็โทรศัพท์มือถือ3เครื่องก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข4055สายตันหยงมัดดุซงยอต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งระหว่างเพลิงเผาทำลายที่บ้านไอเจี๊ยหมู่ที่5ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครกับอำเภอระแงะและอำเภอจะแนะห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ21กิโลเมตรเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้นะคะภาพจากกล้องวงจรปิดระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด9คนด้วยกันใช้รถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์ร่วมปฏิบัติการก่อนหลบหนีไปทางพื้นที่อำเภอจะแนะต่อมาค่ะพบรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุอย่างที่รายงานไปก็คือถูกเผาในพื้นที่โดยใช้ป้ายทะเบียนปลอมด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถนะคะช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีพิธีรดน้ำศพทหารกล้าทั้ง3นายประกอบไปด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพาน ณัฐแก้วเสนาอาสาสมัครทหารผ่านวิมลดาบทองณวัดบางนราจังหวัดนราธิวาสและมีพิธีส่งร่างทหารกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะส่วนหน้าลงพื้นที่ที่จุดตรวจบูเกสามีพร้อมสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจเร่งส่วนที่กำลังปิดล้อมเส้นทางหลบหนีเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและกำชับให้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะและหลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสไปให้กำลังใจนะคะ เด็กชายแอร์ปี๊บอายุ10ปีซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงแล้วก็คว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมโจมตีจุดตรวจที่บูเกสามีทำให้มีบาดแผลฉีกขาดที่โคนขาขนาด2เซนติเมตรแล้วก็1เซนติเมตรค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแม่ทัพภาคที่4ได้แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมขอประณามการก่อเหตุที่มีการใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดโจมตีจุดตรวจซึ่งเป็นการกระทำที่อุกอาจไร้มนุษยธรรมไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะต่อมาที่กรุงเทพนะคะวันนี้ทางผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีเหตุคนร้ายรอบยิงทหารพรานเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนักข่าวถามบอกว่าจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยหรือไม่นะคะท่านนายกก็ตอบสั้นๆนะคะบอกว่าจะไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: หรือไปเยี่ยมให้กำลังใจ
3: สถานการณ์ใกล้ชิด
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็เพิ่มความเข้มนะครับในการตรวจยานพาหนะเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่พร้อมแจ้งสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่คาดว่าใช้ในการก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบูเกสามี หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยสั่งการให้ทุกจุดตรวจและจุดสกัดเพิ่มความเข้มงวดในการที่จะตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะทุกชนิดพร้อมกับกระจายกำลังและข้อมูลในการสกัดจับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันที่ใช้เป็นรถนำและรถตามในการก่อเหตุประกอบด้วยรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงเทาปี2022หมายเลขทะเบียน1กน536นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2566ในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.จะแนะและรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีขาวแดงปี2010หมายเลขทะเบียนขอไข่จจานนหนู552นราธิวาสซึ่งเป็นรถที่เกี่ยวข้องในคดีชิงทรัพย์พื้นที่รับผิดชอบของสภ.สุขิรินทร์การโดยการได้แจ้งเตือนกำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคนร้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีตัวรถหรือว่าดัดแปลงตัวอักษรบนป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางการตรวจสอบหากพบเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะดังกล่าวขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการหลบหนีและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มคนร้ายนำกลับมาก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อีกด้านกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความอาลัยและสะดุดีทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง5นายประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาอาสาสมัครทหารพรานซาลาฮูดิงปีและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาเจเนซึ่งโดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลสิทธิ์และก็สวัสดิการของครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนการสดุดีทหารกล้าทั้ง5นายไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงผู้อุทิศชีวิตเพื่อชาติแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณค่าของการเสียสละความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนและพื้นแผ่นดินไทยโดยความเสียสละของพวกเขาจะยังคงอยู่ในความทรงจำได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างสมเกียรติ
1: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็มีการนำแถลงผลปฏิบัติการ Silent Wound นะคะทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าของหลวงค่ะเสียหายไป280ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลจากทั้ง2จุด2จังหวัดด้วยกันได้ประมาณ 1,900 เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจะเดินหน้าในการขยายผลดำเนินคดีทั้งกระบวนการยึดทรัพย์ให้เป็นของรัฐมากที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยปฏิบัติการ Silent Wound บุกตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิตอลคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปตรวจค้น7จุดในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็นครปฐมค่ะหลังจากที่ไปพบเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิตอลด้วยการต่อตรงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง22กิโลโวลต์โดยไม่ผ่านเครื่องวัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิตอลทั้ง2จุดได้ประมาณ 1,900เครื่องคิดเป็นมูลค่าของกลางประมาณ200ล้านบาทขณะที่มูลค่าความเสียหายจากการลักลอบใช้ไฟในโรงงานทั้ง2แห่งเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ280ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแล้วก็สำนักงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องรวม5แห่งทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนครปฐมโดยตรวจพบผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจยึดเอกสารพยานหลักฐานสำคัญจำนวนมากสามารถขยายผลดำเนินคดีรวมถึงอาจนำไปสู่การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคดีที่ได้ดำเนินการไปแล้วนายกรัฐมนตรีย้ำบอกว่าการดำเนินการของรัฐเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกลุ่มหรือว่ายึดของกลางเท่านั้นแต่ว่ามุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์พร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำขึ้นมาอีก
3: การดำเนินการของรัฐไม่ได้มุ่งหมายเพียงการจับกุมหรือยึดของกลางเท่านั้นแต่จะมุ่งตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมทั้งใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
0: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกก็ลงพื้นที่กองกำลังบูรพาและกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเยี่ยมกำลังพลแนวหน้าและผู้ได้รับบาดเจ็บเน้นย้ำการรักษาความพร้อมของหน่วยควบคู่กับมาตรการพิทักษ์กำลังพลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและตรวจเยี่ยมกำลังพลกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งในส่วนของกองกำลังบูรพาและกองกำลังสุรนารีโดยได้เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อรับทราบสถานการณ์มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจจากนั้นเดินทางต่อหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลที่ทุ่มเทเสียสละพิทักษ์รักษาอธิปไตยรวมถึงได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการพิทักษ์กำลังพลทางการดูแลความเป็นอยู่สิทธิสวัสดิการของครอบครัวก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจำนวน4นายพร้อมกำชับให้คณะแพทย์วางแผนการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ
1: กระทรวงยุติธรรมก็เดินหน้าในการยกระดับความร่วมมือไทยสปป.ลาวนะคะในการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากที่พบสถิติเมื่อปี2568ที่มีการเข้าตรวจยึดยาบ้าตามแนวชายแดนไทยลาวได้กว่า415ล้านเม็ดค่ะพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ซึ่งก็นำโดยพลตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยจากสถิติการจับกุมและตรวจยึดยาบ้าโดยศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปปส.พบนะคะว่าในช่วงปี2568ประเทศไทยค่ะสามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าสู่ประเทศในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยลาวจำนวน370คดีตรวจยึดของกลางยาบ้าได้มากถึง415ล้านเม็ดสูงกว่าในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางแล้วก็แนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปัจจุบันค่ะเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเลือกสปป.ลาวเป็นพื้นที่ทางผ่านเช่นเดียวกันกับประเทศไทยคณะรับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายตลอดจนหารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนค่ะ
0: ปปส.ก็เปิดปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัยโดยเซฟแบงคอกนะครับระดมทุกหน่วยงานเดินหน้าทำสงครามกับยาเสพติด90วันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยมุ่งยึดในการยึดทรัพย์ของเครือข่ายรายใหญ่และการกวาดการล้างพื้นที่ทั่วกรุงครับนายปริญเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนงานและเปิดปฏิบัติการร่วมกรุงเทพปลอดภัยเซฟแบงคอกภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569โดยมีพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล1ถึง9และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับแผนปฏิบัติการ90วันนั้นจะขับเคลื่อนผ่าน4มาตรการสำคัญคือการสืบสวนขยายผลและการยึดทรัพย์สินเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่การกวาดล้างพื้นที่ ี่ยงและการตรวจเชิงรุกสถานบริการและสถานประกอบการการปิดล้อมตรวจค้นและการจับกุมผู้ค้ารายย่อยในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนและการวางแผนปฏิบัติการนายปรินกล่าวปัจจุบันพบเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นฐานลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศซึ่งผู้ค้ารายสำคัญส่วนใหญ่ในกรุงเทพไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับยาเสพติดมาพักคอยและกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพโดยสำนักงานปปส.ได้ประสานตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายสำคัญในเร็วนี้อีกทั้งจากข้อมูลการสืบสวนยังพบว่าขบวนการ

0: การลำเลียงยาเสพติดยังคงใช้รูปแบบเดิมลำเลียงจากพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินเส้นทางการลำเลียงและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการพร้อมดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
1: ไปดูเรื่องของคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันบ้างนะคะล่าสุดทางตำรวจได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษา2คนค่ะหลังจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการบังคับให้โอนเงินนะคะรวม 600,000 บาทแล้วก็สั่งให้ขังตัวเองเอาไว้ในห้องค่ะตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตและสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะมีการสนที่กำลังเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาแอบอ้างบอกเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นข่มขู่บอกว่านักศึกษาเนี่ยมีข้อหาเกี่ยวกับคดีร้ายแรงเพื่อกดดันให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจกลัวจากนั้นมิจฉาชีพก็สั่งการให้ผู้เสียหายห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอกและบังคับให้เดินทางออกจากที่พักปกติเพื่อไปหลบซ่อนตัวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็บังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าของกลุ่มมิจฉาชีพคนแรกเนี่ยโอนเงินไป 100,000 บาทนะคะอีกคนก็โอนเงินไปถึง 500,000 บาทรวมกันเป็นทั้งหมด 600,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็สอบปากคำเชิงลึกตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายต่อไป
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อครับ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่
1: นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะเพราะว่ามหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนเนล่าชากรีที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้าวยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พี่กวนแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
1: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้องให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
0: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับคุณครูโนสุนทรีสาธุภาพนะคะสิ่งอะไรคะแสดงว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะลูกหรอแล้วอุ้ยขอบคุณมากครับอุ้ยแสดงว่าหนูทำไมลูกเตรียมพร้อมมาเลยเหรอคะเพราะฝนจะตกแล้วขอบคุณมากเลยนะครับนี่ค่ะถ้าหนูมีอย่างนี้เขาทำไมลูกเขาใส่เสื้ออะไรคะลูก

0: การฝนงั้นคุณครูก็ทำไมคะสามารถถือร่มได้เลยเวลาที่เราฝนตกเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วเด็กๆล่ะคะมีอุปกรณ์การฝนมาหรือเปล่ามีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีทำไมไม่มีล่ะคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ฝนไม่ได้ตกใช่ไหมอ้าวเราเป็นการแสดงบทบาทสมมุตินั่นเองนะคะถ้าฝนตกเอ๊ฤดูฝนมีช่วงไหนนะลูกเดือนไหนคะฤดูฝนพฤษภาคมถึง
1: ตุ
0: ลาคมเอ๊ก็คือช่วงนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่งั้นเด็กทำไมลูกควรจะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้กันฝนไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนแบบนี้หรือเป็นลมนะคะขอบคุณมากค่ะนอกจากมีฤดูฝนแล้วมีฤดูอะไรคะในประเทศไทยเราฤดูอะไรนะฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนเอ๊ะตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเพื่อนเรามาแล้วแต่งกายแบบนี้ถูกไหมคะฤดูหนาวโดยปกติแต่งแบบนี้ไหมลูกแต่งไหมคะแต่งไหมคะไม่ได้แต่งขนาดนี้เพราะว่าอะไรคะถ้าเกิดเราอยู่ที่อำเภอหัวหินเราจะไม่ได้หนาวถึงขนาดจะต้องมีหมวกกับถุงมือใช่ไหมคะอุณหภูมิของอำเภอเราก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ลูกถ้าหนาวๆก็18ก็คือไม่ถึงขั้นต้องใส่หมวกกับถุงมือแต่การที่มีหมวกกับถุงมือถ้าเราไปเที่ยวทางเขาค้อภูทับเบิกเห็นไหมคะอุณหภูมิจะทำไมลูกต่ำลงในช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าฉะนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมพวกนี้ค่ะซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ทำไมลูกจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นได้นะคะแสดงว่าหนูเคยไปเที่ยวใช่ไหมคะถึงอุปกรณ์พวกนี้ใช่ไหมลูกเยี่ยมมากเลยค่ะเชิญค่ะเอ๊แล้วฤดูหนาวนี่มีช่วงไหนนะคะลูกเดือนไหนคะลูกฤดูหนาวมีช่วงไหนคะลูกเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะเอขาดอีกฤดูหนึ่งฤดูอะไรคะลูกฤดูร้อนแล้วฤดูร้อนแต่งตัวแบบไหนคะลูกแต่งตัวแบบสบายๆแบบที่เรากำลังใส่อยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะคือนักเรียนจะต้องอธิบายการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศได้นะคะแล้วก็สามารถเลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศด้วยนะคะสุดท้ายค่ะเห็นประโยชน์ของการเลือกใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะซึ่งเมื่อตอนต้นนักเรียนทำไมลูกสามารถบอกได้แสดงว่าเด็กๆนั้นมีประสบการณ์เดิมแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนนั้นนักเรียนสามารถที่จะเลือกใส่เสื้อผ้าได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะหลักในการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็ได้บอกไว้ว่ามีอยู่กี่ฤดูนะคะประเทศเรา3ฤดูนะคะฤดูแรกคือฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนฤดูหนาวแล้วตอนนี้เดือนอะไรคะลูกเป็นฤดูอะไรคะฤดูฝนนะคะเยี่ยมมากค่ะอ้าวเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดูร้อนก่อนฤดูร้อน
2: ต้องใส่เสื้อผ้าที่สบายสบายค่ะ
0: ต้องใส่เสื้อผ้าที่สบายสบายก็คือเป็นเสื้อผ้าที่บางใช่ไหมคะแต่ว่าในอำเภอของเราหรือประเทศของเรานะคะส่วนใหญ่เลยก็ทำไมลูกก็จะเป็นฤดูร้อนเกือบหมดเลยใช่ไหมคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็เราจะสวมใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยได้ประมาณสักไม่กี่วันนะคะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเป็นเสื้อผ้าที่นะบางเบานะคะระบายอากาศได้ดีนะคะเช่นผ้าฝ้ายหรือเป็นผ้าลินินนะคะ อาจจะเป็นเสื้อแขนกุดก็ได้นะคะเอาทีนี้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดูฝนนะคะควรจะเป็นเสื้อผ้าที่ระบายความชื้นได้ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปียกฝนแล้วทำไมลูกผ้าจะได้ระบายออกได้ดีนะคะแล้วก็ผ้าควรจะเป็นสีที่เข้มเพราะว่าอะไรทราบไหมคะลูกเพราะว่าเวลาเราเปียกฝนถ้าเป็นเสื้อขาวเป็นยังไงลูกก็จะเห็นรูปร่างของเราจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเราใส่สีเข้มก็จะดูทำไมลูกดูไม่โป๊นะคะแล้วก็จะอำพรางรูปร่างของเราได้ดีด้วยและหากต้องการออกจากบ้านในช่วงฤดูฝนหรือว่าเวลาฝนตกนะคะก็ควรสวมเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็กางร่มด้วยเสื้อกันฝนก็มีหลายแบบนะคะอาจจะเป็นที่แบบว่าทำไมลูกที่มีราคาหน่อยนะคะก็คือสามารถใส่ได้ซ้ำหลายครั้งหรือแบบที่เพื่อนเรานะคะเอาเชิญเลยค่ะขออีกหนึ่งรอบค่ะลูกแบบนี้นะคะก็คืออาจจะใช้เฉพาะกิจนะคะจะไม่ทนทานเท่าไหร่นะคะหาซื้อได้สะดวกนะคะอาจจะใช้ได้ถึงกี่ครั้งลูก 2-3 ครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดเรารักษาดีๆอาจจะใช้ได้ทำไมลูกตลอดช่วงฤดูฝนเลยก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นถุงพลาสติกนะคะก็สามารถที่จะกันฝนได้นะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปค่ะเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดูหนาวของเรานะคะอันนี้ถ้าใส่ที่หัวหินไหวไหมคะลูกไม่ไหวนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวเขานะคะหรืออาจจะไปที่ไหนนะที่เราต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้ใครเคยไปเที่ยวที่ไหนแล้วแบบต้องเตรียมเสื้อผ้าที่หนาขนาดนี้มีผ้าพันคอมีหมวกมีบ้างไหมคะไปเที่ยวที่ไหนมีไหมคะไปไหนคะลูกไปไหนนะขอไมค์ได้ค่ะลูก
2: ไปเที่ยวที่หิมะเทียมค่ะ
0: ไปเที่ยวที่หิมะเทียมอาจจะเป็นสวนสนุกใช่ไหมคะเป็นเมืองหิมะแบบนั้นไหมคะใช่นะคะก็คือถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าไปเองเราก็สามารถไปเช่าได้นะคะที่เราต้องใส่เสื้อแบบนั้นคือเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันจะมีอุณหภูมิที่ติดลบนะคะเพราะอุณหภูมิติดลบแล้วถ้าเกิดเราไม่สวมเสื้อกันหนาวเลยหรือไม่สวมหมวกสวมผ้าพันคอจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงลูกเย็นแล้วก็อาจจะไม่สบายได้นะคะนี่ค่ะถ้าฤดูหนาวนะคะเด็กๆควรสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนานะคะแล้วก็ใช้สีเข้มนะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นขึ้นนะคะและถ้าเกิดว่าอากาศหนาวมากเราอาจจะทำไมลูกสวมเสื้อไหมพรมนะคะหรือหมวกไหมพรมเพิ่มขึ้นมีผ้าพันคอหรือถุงมือเพื่อให้ร่างกายเราอบอุ่นแต่ถ้าเกิดเรามาโรงเรียนอากาศแค่เย็นนะคะเราก็ทำไมลูกสามารถที่จะหาเสื้อยืดแขนยาวนะคะสวมด้านในนะคะแล้วก็เสื้อนักเรียนคลุมด้านนอกก็ได้นะคะแบบนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีเสื้อกันหนาวเหมือนเพื่อนก็ได้นะคะทีนี้คุณครูอยากจะสะท้อนความคิดของเด็กๆบ้างโดยให้ปรึกษากันในกลุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามทุกกลุ่มนะคะว่าในกลุ่มนั้นคิดเห็นยังไงการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะมีประโยชน์ยังไงบ้างให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปถามนะคะว่าในกลุ่มนั้นตกผลึกได้ว่ายังไงนะคะปรึกษากันได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะในเด็กนั้นได้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะไปสัมภาษณ์นะคะว่าในกลุ่มนั้นสะท้อนความคิดเห็นได้ว่ายังไงบ้างนะคะขอไปที่กลุ่มหนึ่งก่อนเลยนะคะการเลือกใส่เสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะมีประโยชน์ยังไงคะลูก
1: ทำให้ร่างกายของเราไม่เจ็บป่วยค่ะ
0: ทำให้ร่างกายของเราไม่เจ็บป่วยนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของกลุ่มที่1กลุ่มที่2ค่ะจะมีความคิดเห็นว่ายังไงขอเป็นนี้ค่ะ
1: ทำให้เราไม่ป่วยค่ะ
0: ทำให้เราไม่ป่วยนะคะกลุ่ม3มีอาสาสมัครนะคะเป็นสุภาพบุรุษมาก
2: ทำให้ไม่เป็นไข้ครับ
0: ทำให้ไม่เป็นไข้นะคะเอ๊ะ3กลุ่มแล้วความคิดเห็นก็ยังทำไมลูกคล้ายกันคือไม่เจ็บป่วยไม่เป็นไข้นั่นเองอ้าวมีคนอาสาสมัครนะคะกลุ่ม4ค่ะ
3: ทำให้เราสบายตัวขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราสบายตัวขึ้นเป็นคำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนไปนิดนึงนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม5มีอาสาสมัครไหมโอ้โหมี2คนเลยนะคะเอาคนนี้ดีกว่าเอาปรึกษากันค่ะปรึกษากันได้ค่ะ
3: ทำให้เรามีบุค
0: เอาใหม่ครับปรึกษากันใหม่ค่ะ
3: ทำให้เรามีบุคลิกภาพที่สวยครับ
0: ทำให้เรามีบุคลิกภาพที่ทำไมลูกที่สวยหรือดีขึ้นนะคะโอ้โหเป็นคำตอบที่ดีมากเลยค่ะงั้นแสดงว่าเวลาที่เด็กๆเลือกแต่งตัวสวมใส่เสื้อผ้า

นักเรียนก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยถูกไหมคะเพราะไม่งั้นเด็กๆคงตอบไม่ได้ว่าถ้าเราทำไมลูกสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยผิดประเภทก็จะทำให้ร่างกายของเราป่วยใช่ไหมลูกเอเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเลือกเสื้อผ้าอีกสักหนึ่งรอบดีไหมลูกเอามาค่ะเราแขวนผ้าคุณครูมาอีกแล้วเชิญเลยค่ะ

0: ขออีกหนึ่งรอบมาทางนี้ก่อนค่ะลูกมาทางนี้นี่นี่ยืนตรงนี้ค่ะถ้าชุดแบบนี้แล้วเรามาใส่ในหน้าร้อนหรือฤดูร้อนจะเป็นยังไงคะลูกมีกลุ่มไหนตอบอยู่นะว่าไม่สบายตัวกลุ่มไหนคะก็มีเพื่อนตอบใช่ไหมลูกว่าถ้าเกิดเราแต่งตัวแบบนี้จะทำให้เราไม่สบายตัวถ้าเกิดเรามาใส่ในฤดูร้อนใช่ไหมคะฤดูร้อนนักเรียนใส่เสื้อผ้าแบบนี้วิ่งเล่นอยู่กันในบ้านวิ่งเล่นกับเพื่อนได้ไหมลูกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงคะลูก
1: อย
0: ่างร้อนเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ในฤดูฝนเป็นไงลูก
1: การฝน
0: ได้แล้วเราก็ไม่เปียกด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าฤดูร้อนค่ะฤดูร้อนเอเชิญเลยค่ะลูกใกล้สุดแล้วค่ะลูกถ้าเป็นฤดูร้อนหนูจะเลือกใส่ตัวไหนดีคะลูกนี่ใส่เสื้อแขนสั้นแบบนี้อยู่บ้านเห็นไหมคะถ้าคุณครูจะเสริมให้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเสื้อกันหนาวนะคะเวลาที่อากาศมันเย็นเราสามารถหาเสื้อที่ทำไมลูกเสื้อแขนยาวแบบนี้นะคะสวมด้านในนะคะแล้วค่อยใส่เสื้อนักเรียนทับนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นทำไมลูกอบอุ่นนะคะหรืออาจจะสวมเสื้อยืดด้านในนะคะแล้วค่อยสวมเสื้อนักเรียนทับอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นขึ้นนะคะส่วนใหญ่เสื้อตรงนี้จะเป็นเสื้อฤดูอะไรคะลูกที่มาใหม่ส่วนใหญ่เสื้อที่ลาวนี่จะเป็นเสื้อฤดูอะไรคะลูก
1: ร
0: ้
1: อน
0: ฤดูร้อนนะคะเพราะว่าจะเป็นผ้าที่ทำไมลูกบางนะคะถ้าฤดูฝนเรายังสามารถสวมเสื้อสีเข้มได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเปียกฝนทำไมลูกจะได้ไม่เห็นรูปร่างของเราแต่ถ้าเกิดฤดูฝนแล้วเราไปใส่เสื้อสีขาวเวลาเปียกฝนแล้วเป็นไงคะลูกเห็นรูปร่างของเรานะคะเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวตอนนี้ช่วยคุณครูยกเก็บได้ไหมคะลูกป่ายกเก็บกันเชิญเลยค่ะนักเรียนถอดเสื้อผ้าได้เลยนะคะลูกตอนนี้ค่ะมาดูประโยชน์ของคุณครูบ้างว่าจะตรงกับประโยชน์ของเด็กๆไหมนะคะประโยชน์ของการเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะนี่ค่ะช่วยปกปิดร่างกายของเรานั้นให้อบอุ่นก็คือถ้าเกิดว่าหน้าหนาวแล้วเราใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อกันหนาวร่างกายเราก็จะอบอุ่นแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนเราสวมเสื้อบางๆใช่ไหมคะเราก็จะทำไมลูกเย็นสบายนะคะช่วยป้องกันร่างกายไม่ให้เปียกชื้นถ้าเกิดเราใส่เสื้อกันฝนนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะส่งเสริมบุคลิกภาพของเราให้ดูดีนะคะมีสง่าขึ้นด้วยนะคะตอนนี้นะคะเป็นงานของเด็กๆแล้วนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะกำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนค่ะคุณครูจะให้นักเรียนออกแบบเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะแต่สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นไม่ได้เลือกเองแล้วคุณครูจะให้นักเรียนมาสุ่มนะคะว่าในกลุ่มจะได้เสื้อผ้าแบบฤดูไหนนะลูกนะนี่ค่ะตอนนี้ให้ส่งตัวแทนกลุ่มมากลุ่มละ1คนค่ะให้มากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นี่อาจจะไม่ได้เรื่องนะลูกเอ๊ะหรือยังไงดีผู้ชายกลุ่ม4เสียสละไม่ได้เลือกแทนได้ไหมคะลูก
2: ได้คร
0: ับได้ครับสุดยอดมากเอามาเขาเสียสละให้เราแล้วกลุ่ม1กับกลุ่ม2กลุ่ม5งั้นเป็นผู้ช่วยคุณครูถือไว้ก่อนนะคะซ่อนไว้ข้างหลังด้วยลูกซ่อนไว้ข้างหลังคุณครูจะมีแผ่นป้ายอยู่

0: ห้ามหันหลังมานะห้ามหันหลังนะในห้องห้ามบอกเพื่อนนะปลายทางห้ามบอกเพื่อนนะคะจุไว้นะสองคนกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองคุณครูจะมีมือขวาและมือซ้ายนะลูกนะให้หนูเลือกนะลูกว่าหนูจะเลือกมือซ้ายหรือมือขวานะลูกกลุ่มหนึ่งเลือกมือซ้ายหรือมือขวาคะมือขวางั้นกลุ่มสองก็ต้องเลือกมือซ้ายเอ๊ะได้เลือกตรงไหนเนี่ยครูก็งงนะเอาไปเลยค่ะลูกกลุ่มหนึ่งจะได้ฤดูหนาวแสดงว่าทั้งกลุ่มหนึ่งจะต้องออกแบบเสื้อผ้าฤดูหนาวกลุ่มสองแล้วคะลูกฤดูฝนนะคะเชิญรับแผ่นป้ายไปเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูสลับก่อนเอ๊ะเราต้องให้ผู้หญิงเลือกก่อนไหมนะเอาสุดที่รักเธอได้อันนั้นแล้วอ่ะลูกยืนรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะต่อไปกลุ่ม3และกลุ่ม4เมื่อกี้นี้เพื่อนเราบอกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาจะให้ผู้หญิงเลือกก่อนนะคะหนูอยู่กลุ่มอะไรคะลูกกลุ่ม5จะเลือกมือซ้ายหรือมือขวาคะ
1: ซ้ายค่ะ
0: มือซ้ายอยู่ด้านนี้นี่ค่ะคือเสื้อฤดูไหนลูกเสื้อผ้าที่เหมาะกับฤดูฝนนะกลุ่ม5อยู่ไหนคะลูกกลุ่ม5ทั้งกลุ่มต้องออกแบบเสื้อผ้าฤดูฝนนะคะเชิญค่ะต่อไปหนูอยู่กลุ่ม
2: กล
0: ุ่
2: ม
0: 3กลุ่ม3ต้องออกแบบเสื้อผ้าฤดูไหนคะ
2: ฤด
0: ู
2: หนาว
0: ค่ะเชิญค่ะ1เดียวเลยค่ะกลุ่มไหนลูก
3: กล
0: ุ่
3: ม
0: 4
3: ค
0: ่
3: ะ
0: กลุ่ม4ค่ะได้ไม่เหมือนใครเลยนะคะคือเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดู
3: ร้อนค่ะ
0: ฤดูร้อนนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้สามารถออกแบบเสื้อผ้าได้เลยนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเลยค่ะลงมือได้เลยค่ะ

0: อ้าวตอนนี้เสร็จกันแล้วหรือยังคะลูก
1: เสร็จแล้ว
0: ไหนชูผลงานให้คุณครูดูหน่อยชูให้เพื่อนปลายทางเราดูหน่อยค่ะเยี่ยมมากไหนกลุ่มหนึ่งขอตัวแทนออกมาหน่อยค่ะลูกเอามากลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5เชิญเลยค่ะลูกไหนชูให้เพื่อนปลายทางเราดูด้วยค่ะลูกมาเลยค่ะใครเสร็จแล้วใครออกมาได้นะคะมานี่ฤดูอะไรคะลูกของหนู
2: ฤด
0: ูหนาวมี2กลุ่มในฤดูหนาวอีกคะลูกอ้าวฤดูหนาวฤดูอะไรคะลูก
2: ฝน
0: ฤดูฝนฤดูอะไรคะ
2: ฤดูฝน
0: ฤดูฝนมาอยู่กับฤดูฝนค่ะหนู
3: ร้อนค่ะ
0: ฤดูร้อนนะคะเอามาเรามาจากทางนี้ก่อนไหนโชว์นะคะอันนี้ฤดูร้อนเห็นไหมคะเพื่อนๆดูแต่งกายแบบนี้เหมาะสมไหมเหมาะสมไหมคะเหมาะสมอันนี้ฤดูฝนนี่ใส่เสื้อกันฝนด้วยมีร่มด้วยนะคะแล้วอันนี้ล่ะมีร่มนะคะคนนี้นะคะ
2: ฤดูหนาว
0: นะคะใส่เสื้อแขนยาวเรียบร้อยเลยมีหมวกด้วยโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปิดโชว์ไว้ตรงนี้เลยค่ะลูกไปติดโชว์ได้เลยนะคะฤดูร้อนมาอยู่ตรงนี้เลยค่ะลูกมาทางนี้เลยค่ะอันนี้ฤดูร้อนไหนฤดูร้อนอีกคนหนึ่งคะติดได้ไหมคะลูกเยี่ยมมากขออีกตัวหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวคุณครูแบ่งตรงนี้ให้เชิญนั่งที่ได้เลยค่ะเก่งมากค่ะลูก

เดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถมาดูผลงานของเพื่อนเราได้นะคะเริ่มที่ฤดูหนาวฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนนะคะอ้าวตอนนี้ค่ะ

อนนี้นะคะคุณครูมีของฝากให้เด็กๆ ด้วยนะคะก็คือใบงาที่3นะคะการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะให้นักเรียนนั้นบอกวิธีการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะโดยดูจากภาพนะคะแล้วก็บอกว่ารูปภาพแบบนี้น่าจะใส่ในอากาศแบบไหนหรือฤดูไหนนะคะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้ค่ะการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนะคะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นนะคะและก็เย็นสบายส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับตัวเราด้วยนะคะวันนี้ก็จบหน่วยที่2อีกแล้วนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็ประเมินตนเองด้วยนะคะโดยให้ดาวตัวเองนะคะถ้าทำได้ดีให้ดาว3ดวงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดทำได้บ้างให้ดาว2ดวงถ้ายังทำไม่ได้ดีให้ดาว1ดวงนะคะโดยในหน่วยที่2ของเรานั้นมีทั้งหมด3นะคะเด็กๆก็สามารถประเมินตนเองได้เลยนะคะต่อไปนะคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยที่3ค่ะเรื่องอาหารและโภชนาการนะคะโดยเราจะเรียนในเรื่องของความหมายและประโยชน์ของการประกอบอาหารนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือใบความรู้ที่

0: ะคะเรื่องความหมายและประโยชน์ของการประกอบอาหารนะคะโดยคุณครูสามารถช่วยเด็กๆดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน Aวิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วเห็นตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: ือนรถไฟค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนไร
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟา

0: รัมโบ้แล้วก็รัปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
1: ฮาปุ๊บ
0: หมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่าได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคต

0: ถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับทักษะในเรื่องของการการแสดงความคิดเห็นเป็นการอะไรพูดหรือเขียนวันนี้เราจะเป็นการใช้ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นวันนี้นักเรียนปลายทางก็จะต้องออกมาพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้อ่านกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนอื่นวันนี้คุณครูกันมีนิทานมาฝากเป็นนิทานอมตะรู้จักนิทานอมตะไหมก็คืออยู่ยุคไหนยุคไหนรุ่นไหนรุ่นไหนก็ต้องเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้ก็คือเรื่องกระต่ายกับเต่าใครเคยได้ยินบ้างยกมือแน่นอนนะเอามือลงเด็กปลายทางก็น่าจะรู้จักเพราะว่าขณะตอนครูเป็นเด็กตอนอยู่ป.3ครูก็เคยฟังนิทานกระต่ายกับเต่าเหมือนกันตอนนี้เด็กๆอยู่ป.3แล้วเด็กๆก็ยังฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าอยู่แสดงว่าเป็นนิทานอมตะนะครับอ่ะไปฟังกันเลยว่านิทานเป็นอย่างไรพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมลูกปลายทางพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วอ่ะไปฟังนิทานประกอบภาพกันเลยนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ากระต่ายตัวหนึ่งดูถูกในความคลานได้ช้าต้วมเตี้ยมของเต่าจึงได้ท้าทายให้เต่าวิ่งแข่งกับตนข้าจะชนะการแข่งขันแม้ว่าเจ้าจะวิ่งได้เร็วกว่าข้าก็ตามเต่ากล่าวกับกระต่ายแล้วกระต่ายก็ตอบว่าข้ารู้เจ้าดีแต่พูดแล้วเราจะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากันเจ้าเต่าถามใครจะเป็นผู้ตัดสินและเป็นผู้ให้รางวัลแก่คนชนะล่ะเจ้ากระต่ายตอบเจ้าสุนัขจิ้งจอกมีความยุติธรรมและฉลาดขอให้เขาเป็นผู้ตัดสินให้เถอะเมื่อสุนัขจิ้งจอกให้สัญญาณออกตัวเจ้ากระต่ายและเต่าก็พากันวิ่งเจ้ากระต่ายวิ่งห่างจากเต่าไปไกลแล้วแต่เจ้าเต่ายังคงพยายามเดินต่อไปโดยไม่ยอมแพ้เพื่อที่จะเอาชนะเจ้ากระต่ายให้ได้เจ้ากระต่ายนั้นมั่นใจในตนเองว่ามีฝีเท้าดีกว่าเจ้าเต่าระหว่างทางเมื่อเขาเจอต้นไม้ใหญ่เขาจึงนอนหลับลงที่ใต้ต้นไม้เมื่อเวลาผ่านไปเจ้ากระต่ายก็ได้ตื่นขึ้นมาโอ้ข้าเผลอหลับไปสักพักหรือนี่แต่ไม่เป็นไรข้ารู้ว่าเจ้าเต่าน่าจะยังไม่ถึงไหนแน่ๆหลังจากเจ้ากระต่ายได้หาวออกมาและยืดเส้นยืดสายเขาก็เริ่มต้นวิ่งไปยังจุดเส้นชัยอีกครั้งโอเคใกล้ถึงเส้นชัย

0: ้แล้วโอ้ไม่นะไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเจ้ากระต่ายคิดว่าเขาจะชนะในการแข่งขันครั้งนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเจ้าเต่าได้ไปถึงเส้นชัยก่อนจึงชนะเป็นที่เรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรด้านหน้าโมนะโมเด็กอยากตอบครูกูก็ดีใจแต่นโมส่งสายตาบอกผมจะตอบครับ
1: ไม่ควรดูถูกคนอื่นครับ
0: ครับผมไม่ควรดูถูกคนอื่นใครได้อย่างอื่นบ้างอ่ะเชฟกล้าล่ะ
1: อย่าดูถูกคนอื่นก่อนแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ครับ
0: อย่าดูถูกคนอื่นก่อนแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ไหนลองเรียบเรียงหนึ่งครั้งลูก
1: อย่าดูถูกคนอื่นแต่ผลลัพธ์เราแพ้เองครับ
0: อย่าดูคนอื่นแต่ผลลัพธ์เราแพ้เองอ่ะโอเคต่อไปใครได้แบบอื่นบ้าง
2: อย่ามั่นใจในตัวเองเกินครับ
0: อย่ามั่นใจในตัวเองเกินครับใครได้อย่างอื่นไหมลูกอ่ะกล้า
1: อย่าโลภเกินไปครับ
0: โลภอย่างไรลูกตอบตอบใจไหมลูก
1: กระต่ายคิดว่าตัวเองจะชนะเลยหลับไปเต่าเข้าเส้นชัยก่อนครับ
0: อันนี้ไม่ได้เรียกว่าความโลภเขาเรียกว่าความอะไรเราคิดอีกสักคำหนึ่งสิโลภคืออยากได้สิ่งที่อะไรลูกคือรู้จักไม่รู้จักพอนี่คือความโลภอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความอะไรกระต่ายคิดว่าตัวเองเนี่ยวิ่งไวกว่าเต่าแล้วก็เผลอหลับเขาเรียกว่าความคือต้นด้วยคำว่าประความอะไรลูกใครตอบได้อีคิวกล้าดีแล้วแต่เปลี่ยนจากความโลภเป็นความประอะไร
3: ประมาทครับ
0: ต้องเป็นคนที่ไม่อะไรลูกตอบว่า
3: ประมาท
0: ไม่ประมาทอีกหนึ่งครั้ง
3: ไม่ประมาท
0: นั่งลงจากนิทานเรื่องนี้ที่เราดูข้อคิดที่ได้ก็คืออย่าคิดว่าเราเก่งหรือเราดีอยู่แล้วถ้าเราไม่มีความกระตือรือร้นหรือว่าไม่ตั้งใจคนที่เขาไม่เก่งหรือเก่งน้อยกว่าเราสักวันนึงเขาก็จะทำไมลูกเก่งมากกว่าเราแน่นอนเพราะว่าเราหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็ทำไมลูกมั่นใจว่าเราเก่งอยู่แล้วดังนั้นต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆและมีความไม่ประมาทในการเรียนนะนำไปใช้แน่นอนคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆว่าถ้านักเรียนเป็นเต่าจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม่เพราะเหตุใดใครจะตอบเอ่ยถ้านักเรียนเป็นเต่าจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม่เพราะเหตุใดเมท่านยกมือก่อนเด็กไปทางตอบคุณครูของหนูนะลูกถ้านักเรียนเป็นเต่าเนี่ยจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายไหมเพราะเหตุใดกล้าหรือไม่กล้าคะ
1: กล้าค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะอยากรู้ผลของกระต่ายค่ะ
0: ผลว่า
1: จะชนะหรือไม่ค่ะ
0: จะชนะหรือไม่ค่ะนี่ความคิดเห็นของเมท่านนะต่อไปเมจ้าด้านหน้ากลุ่มสามีไหมถ้านักเรียนเป็นเต่านักเรียนจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม
4: ่กล้าค่ะ
0: เพราะว่าม
4: ีความมั่นใจในตัวเอง
0: มั่นใจว่ามั่นใจว่าอะไรลูกทำไมเรากล้าท้าแข่งล่ะถ้าเรากล้าท้าแข่งแต่เราต้องมั่นใจว่าเราจะต้องทำไมลูก
4: ชนะ
0: ต้องชนะถ้าเรามั่นใจว่าเราแพ้เราจะกล้าไปท้าแข่งไหมก็ไม่กล้านะแสดงว่าเต่ากล้าเพราะว่ามั่นใจว่าจะต้อง
4: ชนะ
0: ชนะอย่างอื่นลูกใครได้แบบอื่นไหมกล้าหรือไม่กล้ากลุ่มหน้าลูกออโต้ส่งไม้ให้ออโต้หน่อยนะคนที่ก้มลงใต้โต๊ะครูเรียกเลยถ้านักเรียนเป็นเต่าจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม
4: ่กล้าครับ
0: เพราะว่า
4: เรามีความรู้สึกว่าเราวิ่งเร็วฝ่ากระต่ายครับ
0: เต่าใช่ไหมทุกคนได้ก็ควรเป็นความคิดของเขาโอเคอย่างอื่นละใครได้บ้างโอเคมีแค่นี้ก่อนเด็กปลายทางละครับกล้าที่จะแข่งกับกระต่ายไหมเพราะเหตุใดเป็นครูก็กล้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองดูเลยว่าเราวิ่งได้เร็วหรือช้าใช่ไหมก็ต้องลองดูไปก่อนใช่ไหมคำถามอีกหนึ่งคำถามถ้านักเรียนเป็นกระต่ายจะกล้าท้าแข่งกับเต่าหรือไม่เพราะเหตุใดเป็นจ้ากล้าไหมจ้าถ้าปินเป็นกระต่ายปินจะกล้าท้าแข่งกับเต่าหรือไม่เพราะเหตุใดเด็กไปทางกล้าไม่กล้าก
4: ล้าค่ะ
0: ตอบด้วยครูมี

0: ตอบคำถามเพราะเหตุใดเพื่อนในกลุ่มช่วยกันลูกปัดช่วยเด็กปลายทางกล้าไม่ลุกถ้าเป็นกระต่ายเพราะเหตุใด
1: เพราะว่ากระต่ายวิ่งไวฝ่าเต่าค่ะ
0: กล้าหรือไม่กล้า
1: ตอบกล้าค่ะ
0: กล้า
1: เพราะว่ากระต่ายวิ่งเร็วกว่าเต่าค่ะ
0: กระต่ายวิ่งเร็วกว่าเต่าเพราะมั่นใจใช่ไหมเด็กๆไม่ต้องรอให้คุณครูถามว่าเพราะนะลูกจับไมค์ตอบเลยกล้าหรือไม่กล้าพออะไรหนูตอบเองเลยนะเด็กๆไปทางตอบด้วยนะอีกหนึ่งคนยาย่าลูก ถ้ายาย่าเป็นกระต่ายยาย่าจะกล้าแข่งกับเต่าหรือไม่เพราะเหตุใดยืนเลยค่ะ
1: กล้าค่ะ
0: เพราะว่าช่วยในกลุ่มช่วยชายเอมช่วยลูกจ้าชายเอมยืนเก่งแล้วชายเอมเขาเริ่มกล้าพูดแล้วลูกกล้าไหมคะ
1: กล้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราจะชนะค่ะ
0: จ้าคนอื่นมีไหมคนอื่นเชฟเดี๋ยวเด็กปลายทางตอบแล้วลูกนะเดี๋ยวต้นทางขอเชฟคนสุดท้ายนะลูก
2: กล้าครับ
0: เพราะว่า
2: เพราะเรายังไม่รู้ผลลัพธ์ครับ
0: ว่าผลลัพธ์คือ
2: ใครชนะหรือแพ้ครับ
0: ปรบมือกับตัวเองทุกคนหน่อยจ้าทุกคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับก็คือกล้าหรือไม่กล้าแต่ต้องบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรแต่ถ้าครูเป็นกระต่ายครูก็จะกล้าท้าแข่งกับเต่าเพราะว่าขายาวๆของฉันเนี่ยนะกระโดดดึงชนะแน่นอนแต่ถ้าเป็นเหมือนกระต่ายในเรื่องนิทานนี้ไปเผลอหลับจะชนะไหมไม่ชนะแต่ครูคงไม่หลับครูจะดึงไปแล้วเอาชนะไว้ก่อนนะต้องมั่นใจโอเคดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นเหมือนกับที่เด็กๆแสดงความคิดเห็นไปเมื่อสักครู่นี้โดยเราเรียนเรื่องนี้มาแล้วใช่หรือไม
3: ่
0: จำได้ไหมว่าเรื่องอะไรลอยกระทงแล้วเรื่องอะไรอีก
3: เก
0: ็บขยะความสะอาดใช่ไหมวันนี้เราจะมาฝึกทักษะการพูดในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นโดยที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะครับข้อที่1นักเรียนต้องบอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้เรามาทบทวนหลักการพูดกันซิลักษณะของผู้พูดที่ดีการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรและแน่นอนต้องมีการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ครูมานำเสนอให้ฟังและมีมารยาทในการพูดรวมถึงผู้ฟังต้องมีมารยาทในการ
3: ฟ
0: ังมารยาทในการผู้ฟังมีมารยาทในการผู้ฟังมีมารยาทในการผู้พูดมีมารยาทในการผู้เขียนมีมารยาทในการผู้อ่านมีมารยาทในการโอเคนะดังนั้นมาดูความรู้กันลูกทบทวนความรู้กันหน่อยขอตัวแทน1คนเชฟจงมือก่อนคนยกช้าๆก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะเชฟยืนลูกอ่านความรู้ให้เพื่อนๆปลายทางและต้นทางอ่านตามอ่านตามคุณครูเชฟนะคุณครูจำเป็นวันนี้คุณครูเชฟเริ่มเลยลูก
2: การพูดแสดงความคิดเห็น
3: การพูดแสดงความคิดเห็น
2: การพูดแสดงความคิดเห็น
3: การพูดแสดงความคิดเห็น
2: เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผลผู้พูดต้องมีความคิดมีเรื่องราวที่จะพูดและต้องจัดลำดับความคิดหรือเรื่องราวที่จะพูดไม่ให้สับสนเพื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน
3: เพื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน
0: ผมไม่เชฟหน่อยต่อไปน้ำโมยืนขึ้นลูกยืนอ่านตามคุณครูน้ำโมความรู้ในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นหน้าต่อไป
1: ผู้พูดต้องพูดใช้ชัดเจน
0: อีกหนึ่งครั้งครับคนเก่ง
1: ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน
0: อ่านตาม
3: ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน
1: ใช้ ภาษาที่ถูกต้อง
3: ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
1: การพูดแสดงความคิดเห็นอาจเป็นการพูดระหว่างคนบุคคล
0: อีกหนึ่งครั้งคุณครูอ่านใหม
1: ่การพูดแสดงความคิดเห็นเป็นอาจเป็นการพูดระหว่างบุคคล
0: อ่านตาม
1: ไม่ยกมือหรือพูดในโอกาสต่าง
3: ๆหรือพูดในโอกาสต่างๆ
1: เช่นการประชุมการให้สัมภาษณ์
0: ปรบมือให้กับน้ำโมและเชฟเมื่อสักครู่นี้ขอเพิ่มเติมลูกก่อนที่เราจะไปอ่านกันต่อเมื่อสักครู่นี้น้ำโมอ่านอะไรลูกอ่านตกเช่นการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นการตกคำว่าอะไรลูกอาจหรือบางครั้งอาจจะอ่านเพิ่มไปบ้างนะครับดังนั้นต้องตั้งสตินะต่อไปอ่านลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีขอคนที่ชื่อว่าพีทจ้าพีทยืนเด็กปลายทางอ่านตามคุณครูพีทนะถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยจ้าลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีข้อที่1เริ่มเลยลูก
2: 1ผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอย่างดี
0: อ่านตาม
3: 1ผู้พูดจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี
2: 2การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควร
0: อ่านตาม
2: สอง
3: การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2: ควรมีหลักการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ
0: ์อ่านตาม
3: ควรมีหลักการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ
2: ์ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
0: ข้อที่3จ้า
2: 3ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาส
3: 3ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาส
2: โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟัง
3: เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟัง
0: ข้อที่4จ้า
2: 4ควรแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอความคิดเห็นใหม
3: ่เพื่อเสนอความคิดเห็นใหม่
0: อีกหนึ่งครั้งคุณครูบีมเอ้ยคุณครูพีท
2: เพื่อเสนอความคิดใหม
0: ่อ่านตาม
3: เพื่อเสนอความคิดใหม
2: ่และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ

0: ข้อที่5จ้าอ่ะคุณครูอ่าน
1: 5การใช้คำกระทัดรัดชัดเจน

0: ก็มาทบทวนหลักในการพูดเราต้องพูดให้ทำไมลูกแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเชิงสร้างสรรค์สร้างสรรค์คือ1ไม่พูดเสียดสีคนอื่น2การพูดของเราต้องไม่สร้างความขัดแย้งและลักษณะของผู้พูดที่ดีก็คือต้องมีข้อมูลในเรื่องที่จะพูดไม่พูดเสียดสีคนอื่นแล้วก็มีความคิดเห็นของเราลงไปพร้อมมีเหตุผลประกอบว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นหรืออยากแสดงความคิดเห็นแบบนั้นโดยมีคำว่าเพราะแสดงเหตุผลของเรามาและถ้าเราจะเสนอแนะหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถไปในการแสดงความคิดเห็นของเราได้แต่ต้องมีเหตุผลมาประกอบเสมอนะครับและแน่นอนถ้าดังนั้นมาดูการร่างการพูดแนะนำตนเองคุณครูเคยให้เขียนร่างไปแล้วเราต้องขึ้นต้นด้วยการทำอะไรลูกข้อที่หนึ่งคือแนะนำตัวเองก่อนพูดสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนขึ้นต้นแบบนี้ทุกครั้งและตามมาด้วยศึกษาเรื่องที่จะพูดเราจะพูดเรื่องอะไรก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่าพูดนอกเรื่องนะครับและเรื่องที่จะพูดนั่นคือเรื่องจะพูดเรื่องอะไรสาระสำคัญของเรื่องที่จะพูดคืออะไรเรื่องนี้มีผลต่อใครบ้างและมีผลต่ออะไรบ้างรวมทั้งเหตุการณ์เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรเรามาดูร่างการพูดจากชั่วโมงที่ผ่านมาของเด็กชายวิรัตมีสุขลูกคุ้นไหมเกี่ยวกับการอะไรลอยกระทงคุณครูจะทำให้ดูว่าที่ขีดเส้นใต้เวลาเราพูดนอกจากเราทักทายเพื่อนๆเสร็จแล้วเราแนะนำตัวเองเสร็จแล้วเรามีความคิดเห็นอะไรเราต้องใส่ว่าความคิดของเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากเป็นเช่นนั้นหรือไม่อยากเป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าเพราะตรงนี้คิดว่ามันเป็นอะไรลูกเพราะคือความคิดเห็นคืออยู่ตรงนี้เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เพราะนี่คืออะไรสิ่งที่ต้องมาคู่กับความคิดเห็นของเราที่คุณครูบอกเสมอคือเหตุอะไรเหตุผลแน่นอนใส่เหตุผลของเราลงไปด้วยว่าเราคิดต่อเรื่องนั้นเพราะอะไรและเราควรครูขีดเส้นใต้คำว่าเราควรแสดงว่าตรงนี้มันคืออะไรอะไรนะลูกแววๆเมื่อกี้คำแนะนำหรือข้อแนะนำของเราแล้วก็สามารถใส่ไปได้ว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยเรามีเหตุผลอะไรแล้วคำแนะนำของเราที่จะต้องทำกับเรื่องนั้นคืออะไรรวมถึงครูขีดเส้นใต้คำว่าผมจะรู้สึกเราต้องใส่ความรู้สึกลงไปด้วยหากคนที่ทำเช่นนั้นหรือคิดเช่นเราหรือถ้าทำตามที่เราบอกจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับโดยที่คุณครูมีตัวอย่างจากชั่วโมงเรื่องการลอยกระทงของเด็กชายเชฟและเด็กหญิงเมทันมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกหนึ่งรอบแล้วมาร่วมกันอภิปรายดูซิว่าถูกต้องไหมไปฟังกันเลย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอธิพรกันธรรมนีค่ะชื่อเล่นชื่อเมทันค่ะหนูไม่เห็นด้วยที่ใช้แผ่นโฟมมาทำกระทงแล้วลอยลงน้ำค่ะก็เพราะว่ามันย่อยไม่ได้ค่ะทำให้ปลาแถวนั้นมันกินพอมันเผลอกินเข้าไปแล้วมันก็จะตายค่ะแล้วน้ำก็จะเสียค่ะ
0: ความรู้สึก
1: หนูอยากให้ในอนาคตมีน้ำที่ดีและไม่มีขยะน้ำที่ไม่มีขยะและไม่มีปลาตายค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับผมไม่เห็นด้วยกับการลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติคือผมไม่เห็นด้วยเพราะวัสดุธรรมชาติทำให้โลกอนาคตไม่ดีขึ้นครับเราควรใช้ขนมปังทำกระทงครับของครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยจ้าเป็นอย่างไรบ้างการพูดของเพื่อนทั้งสองคนครูให้คะแนนความกล้าแสดงออกเต็มร้อยคะแนนและแน่นอนความกล้าแบบนี้เป็นสิ่งที่คุณครูกันตามหาทั้งต้นทางและปลายทางขอแค่กล้าออกมาพูดจำเป็นต้องอายไหมไม่จำเป็นเราพูดให้เพื่อนของเราฟังใช่ไหมคุณครูฟังทุกคนต้องพูดได้แบบนี้และต้องออกมาพูดนะยอดเยี่ยมมากลูกเมทันไม่ต้องอายจ้าเยี่ยมมากแล้วลูกเก่งแต่แน่นอนการพูดของเพื่อนมีลักษณะการพูดที่ดีแล้วหรือยัง ดีบางส่วนแต่ที่ไม่ดีก็มีเช่นครูต้องคอยถามใช่ไหมว่าแล้วรู้สึกอย่างไรล่ะครูต้องคอยถามเพิ่มถ้าผู้พูดที่ดีคือต้องศึกษามาแล้วอ่านมาแล้วก็ต้องพูด

0: ต่อจนจบเลยโดยที่ครูไม่ต้องถามเพิ่มเติมความรู้สึกเธอเป็นยังไงล่ะเพราะอะไรล่ะใช่ไหมลูกหรือบางครั้งที่พูดยังดูตะกุกตะกักแสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านการฝึกซ้อมมาดังนั้นครั้งนี้ขอให้พูดให้ลื่นไหลนะครับพูดให้ลื่นไหลและพูดให้ดีโดยที่เรื่องที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้อ่านวันนี้ก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นจากนิทานเรื่องอะไรอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางนิทานเรื่อง
1: นางจิ้งจอกกับหัวขาว
0: พร้อมที่ฟังนิทานแล้วหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วนั่งตรงดูซิองุ่นกับสุนัขจิ้งจอกมันจะไปเจอกันได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเด็กปลายทางและต้นทางไปฟังนิทานกันเลยสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่งเดินผ่านมายังไร่องุ่นมันเห็นพวงองุ่นที่สุกช่ำอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่าพวงองุ่นพวกนั้นคงจะช่วยให้ข้าดับกระหายได้บ้างนะจากนั้นมันก็กระโดดหวังจะกินองุ่นแต่ก็พลาดมันจึงคิดหาวิธีอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถคว้าพวงองุ่นมากินได้เลยในที่สุดมันก็เลิกล้มความตั้งใจสุนัขจิ้งจอกเลยพูดว่าองุ่นนั้นคงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นน่ากินสักนิดแล้วมันก็เดินจากไปหน้าตาโมโหด้วยเปรี้ยวตอนนั้นตัวเองไปดีกว่าใช่ไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักโทษว่าสิ่งนั้นไม่ดีนี่คือข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้จ้าแรกของผู้ฟังคือปรบมือให้คุณครูขอบคุณมากๆเลยนะครับนิทานเรื่องนี้สั้นนิดเดียวสรุปแล้วสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นเนี่ยสอนให้เราคิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรความพยายามใช่ไหมลูกถ้าสุนัขพยายามอีกนิดนึงไปหากิ่งอื่นหรือต้นอื่นที่มันเตี้ยกว่านี้ก็จะได้ผลไม้อย่างอื่นมาทานแล้วก็ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยกลับให้เห็นว่าสุนัขจิ้งจอกพอทำไม่ได้เสร็จปุ๊บก็โทษสิ่งนั้นไปเลยว่าไม่ดีหรอกเหมือนกับตอนที่กินองุ่นพอกระโดดพลาดไม่ได้กินสักทีก็โทษว่าองุ่นเนี่ยต้องเปรี้ยวแน่ๆเลยคงจะไม่ได้กินหรอกเอ้ยมันเปรี้ยวมากเลยฉันไม่กินก็ได้เดินหนีไปเลยแสดงว่าโทษคนอื่นแบบนี้มันดีไหมไม่ดีดังนั้นคุณครูก็จะให้เด็กผู้แสดงความคิดเห็นก็คือครูมีหัวข้อมาว่าฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะอะไรหรือฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะอะไรอันนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางเลือกมาจะชอบสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ชอบก็ได้แต่ต้องบอกเหตุผลด้วย2ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะจุดๆๆๆนะถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะทำไมฉันจะโยกกิ่งหนีไม่ให้มันกินดีกว่านะหรือว่าฉันจะโน้มกิ่งให้มันกินได้ง่ายๆก็แล้วแต่พวกหนูนะเอาไปหาความคิดเห็นมาให้คุณครูต่อไปถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะจุดๆๆแล้วแต่ความคิดของหนูไปหาต้นใหม่พยายามมากกว่าเดิมก็แล้วแต่นะจ๊ะและแน่นอนถ้าเด็กได้ทั้ง3หัวข้อนี้แล้วก็ให้เขียนแบบร่างลงไปในสมุดของหนูหรือหนูจะจำก็ได้มีแค่3อย่างง่ายๆนะครับอย่างที่1ก็คือฉันชอบสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ชอบเพราะหรือไม่ชอบเพราะอะไร2อุ๊ยขอโทษ2ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะทำอะไร3ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะจุดๆๆๆๆนะ3คำถามนี้ตอบคุณครูมาให้ได้โดยที่บทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้เวลานักเรียนเขียนแบบร่างหรือคนที่ไม่เขียนอาจจะจำก็ได้ใช้ความรู้สึกของเราแล้วคุณครูลองไปฟังสัก1รอบว่าเด็กๆพูดได้ไหมหรือคนที่ไม่มั่นใจสามารถจดเหมือนเชฟได้ไหมเชฟก็จดมาก่อนแล้วเอามาพูดก็ได้นะครับแล้วก็เด็กๆต้องมีมารยาทในการพูดฝึกซ้อมมาให้ดีใช้ความเห็นความรู้สึกของเรามีเหตุและมีผลนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนร่างการพูดได้เลยแค่เขียนร่างการพูดไม่ต้องเขียนวันที่นะลูกเขียนจ้าเดี๋ยวครูเปิดร่างการพูดไปให้วันที่ไม่ต้องเขียนลูกเขียนสวัสดีเพื่อนๆได้เลย

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางหยุดลงมือเขียนร่างการพูดของเราก่อนแต่แน่นอนการที่เราจะเขียนร่างการพูดได้เราต้องมีความคิดอยู่ในหัวของเราแล้วว่าเราจะพูดอะไรบ้าง3หัวข้อนี้ง่ายๆใช่ไหมดังนั้นคุณครูขอให้เด็กปลายทางและต้นทางช่วยฟังตัวแทนของเราออกมาพูดแสดงความคิดเห็นกันหน่อยโดยเริ่มจากกลุ่มที่1ใครครับกลุ่ม1ใครจะออกมาลูก1คนเอาต้นนะอามาลูกไม่ต้องใช้เล่มแล้วมาเลยครูขออนุญาตนั่งเหมือนเดิมเออ4 3หัวข้อนี้นะอันดับแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนใช่ไหมสวัสดีครับผมชื
1: ่อสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิริชัยแก้วแสงที่เรียนชื่อออโต้ครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามครับ
0: ตอบคำถามอะไรจะพูดแสดงความคิดเห็น
1: อย่ามาพูดแสดงความคิดเห็นครับ
0: เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น
1: เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นครับ
0: เดี๋ยวฟังนะคนต่อไปต้องพูดแบบนี้นะผมจะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงอ

0: องุ่นอ่ะคำถามแรก
1: ฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะว่ากินเยอะครับ
0: จ้าก็ความเห็นของเพื่อนนะอ่ะ
1: 2ถ้าฉันเป็นองุ่นฉันจะยื่นพวงองุ่นไปให้จิ้งจอกกินสามถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะเดินไปกินพวงอื่น
0: พวงอื่นพวงอื่น
1: พวงอื่นครับขอบคุณครับ
0: ครับไปแล้วผู้ฟังจ้าถือว่าเป็นคนแรกที่พูดได้ดีเลยทีเดียวนะยอดเยี่ยมที่ต่อไปกลุ่มที่สองหนึ่งคนผู้จีบมาอย่าลืมนะแนะนำตัวเองเสร็จวันนี้จะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นนะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาเครือตาชื่อเล่นชื่อน้องพูจิวันนี้หนูจะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น 1. หนูชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะน่ารัก 2. ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะโน้มตัวไปให้สุนัขจิ้งจอกกิน 3. ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะพยายามขอบคุณค่ะ
0: ถ้าเราเป็นคุณครูอย่าเพิ่งไปลูกขออธิบายเพิ่มนิดนึงถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะไม่โน้มตัวให้สุนัขจิ้งจอกกินขอเหตุผลหน่อยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรลูก
2: โน้มตัวให
0: ้หนูจะโน้มตัวใช่ไหมเพราะอะไร
2: เห็นความพยายามของสุนัขจิ้งจอก
0: ค่ะแล้วก็ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะทำไมนะ
2: พยายาม
0: ทำไมถึงต้องพยายาม
2: เพราะความหิว
0: อะไรนะคะ
2: เพราะความหิวค่ะ
0: เพราะความหิวโอเคอ่ะปรบมือให้กับผู้จีบอย่าลืมใส่เหตุผลมาด้วยลูกเก่งมากจ้าคนที่สองก็ไม่ธรรมดาคนที่สาม
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัทรศักดิ์แมวันนี้ผมจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะไม่มีความพยายามครับถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะเอนตัวให้สุนัขจิ้งจอกกินครับถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะทำมีความพยายามให้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ลุ้นอันนี้พูดได้ดีแต่เพิ่มเติมเรื่องของความมั่นใจในการพูดน้ำเสียงที่ใช้ให้ฉะฉานกระชับนะครับสวัสดีครับผมชื่อกูเขินๆอยู่เลยนะเราพูดหลายครั้งแล้วพูดให้มั่นใจลูกกลุ่มที่4 1คนนะอันนี้ติเพื่อก่อนนะมาติเพื่อให้นำไปปรับปรุงลูกนะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแต่ดีแล้วแหละให้ดีขึ้นวันนี้นะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายฟุติรักบุญสีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะน่ารักครับถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะให้จิ้งจอกกินให้อร่อยเลยครับถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะพยายามให้กินได้ครับขอบคุณครับ
0: มาได้ผู้ฟังจ้าแน่นอนปรบมือเก่งมากเลยยอดเยี่ยมไปได้ครับกลุ่มที่5 1คนแบมแบมว้าวไม่ค่อยเห็นแบมแบมเลยวันนี้เก่งมากมิลินลูกขยับเก้าอี้หน่อย
5: สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจินิภาอัจฉานีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องสุนัขจิ้งจอก
0: ผู้แสดงความคิดเห็นเอาใหม่อีกหนึ่งรอบเป็นเรียบสู้ๆๆๆอ่ะเอาใหม่ลูกสวัสดีค่ะใหม่เลย
5: ฉันชื่อเด็กหญิงจินิภาอัจฉานีค่ะ
0: ไม่เป็นไร
5: ฉันชอบสุนัขจริง

0: จอบเพราะว่ามันน่ารักค่ะ
1: วันนี้ฉันจะมาพูด
0: เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นค่ะ
1: มาพูดแสดงความคิดเห็นใจเย็นเพื่อนมาครั้งแรกเพื่อนตื่นเต้นอ่ะสวัสดีค่ะใหม
0: ่สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจินิภาชธานีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องสุนัขวันนี้ฉันจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นค่ะ
1: โอเค
0: ฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะว่ามันน่ารักถ้าฉันเป็นพวงองุ่น
1: ฉันจะอะไรดีฉันจะทำยังไงดีลูกถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะทำอะไรดีนะ
0: ฉันจะโน้มตัวให้ม้าหมาให้หมาป่ากิน
1: จ้า
0: ให้สุนัขจิ้งจอกกิน
1: จ้าอ่ะข้อที่3ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะ
0: ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะพยายามกินองุ่นเพราะความหิวค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อ่
1: ามื้อเวลาหน่อยอ่ะอย่าเพิ่งไปดูตื่นเต้นมั้ยคะตอบได้ไหมลุงหนูตื่นเต้นไหม
0: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นแต่เพื่อนทำได้ดีไหมดีเลยทีเดียวอ่ะผมให้กำลังใจแบมแบมหน่อยจ้าเก่งแล้วพูดผิดพูดถูกบ้างเนาะนะเก่งแล้วนะคะโอเคสู้ๆนะคะอ่ะไปนั่งที่ได้เรียบร้อยแล้วทั้งหมด5คนด้วยเวลาของเราที่มีจำกัดเราก็จะต้องหมดไว้เท่านี้ก่อนส่วนคนที่เหลือให้กลับไปทำไมลูกอ่านไปพูดแสดงความคิดเห็นกับคุณครูนอกเวลาได้แต่วันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนเลยครับทางต้นทางและปลายทางและเราก็ไปหาเวลาว่างไปพูดแสดงความคิดเห็นกับคุณครูนะลูกโดยที่ครั้งถัดไปเราจะต้องมาเจอกันใหม่ในเรื่องของอะไรบ้างมาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือในเรื่องของใบความรู้ที่9เรื่องการพูดเชิญชวนเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องของการพูดเชิญชวนแน่นอนยังอยู่ในเรื่องของทักษะการอะไรลูกการพูดชั่วโมงถัดไปต้องพูดเชิญชวนเชิญชวนอย่างไรแล้วมีอะไรมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้ฝึกพูดเชิญชวนมาบ้างขอให้กลับไปอ่านทบทวนความรู้แล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆต้นทางและปลายทางกลับไปฝึกพูดบ่อยๆทักษะการพูดของเราก็จะได้พัฒนาขึ้นนะครับสวัสดีครับ
2: นักเร

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะ

แต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็จะเอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะเป็นลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการสายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ได
1: ้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินได้สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้ผมอาร์ศรีนาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได้
2: กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกรู้จริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
4: ต้องรู้
2: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้น

0: อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
0: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไว้นานแบบเกลี้ยงอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะ
0: ค่ะ
1: ก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะ
0: ผ
1: มเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
0: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
0: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: แล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช
1: ้โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
0: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจ
1: ผมฟังแล้วผมกลัวมากเลย
0: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหมอ
0: ันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
1: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
0: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
0: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษาการในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
0: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไงครับ
0: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
0: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการแล้วก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
0: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วนาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: แรกเนี่ยแล้วก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้วดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่าน
2: ะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินๆอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดต่อเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเออเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี่ยเราได้สารเคมีด้วยไห
2: มนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวเข้าออกเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆ บ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เพิ่นบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
3: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น เต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: ในอนาคต
2: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
3: ยินดีครับ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วและตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดไอ้อันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ย2ส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบตช์ของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมตรเลยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวมอสจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: มอดที่เดินอยู่อ๋อมันจะตายเลย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่ามอดพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเนาะ
1: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
0: ้สำคัญตรงนี
1: ้
0: ไข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแสดงว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: อืมครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพล สิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยว

0: ผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
1: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
0: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
1: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
0: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
1: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
0: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
1: อ๋อคือถ้าเราใช
0: ้
1: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
0: ครับถูกต้อง
1: ใช้ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะมอจะตาย
0: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
1: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
1: ้
0: าน
1: ในเมล็ดเลย
0: ครับ
1: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างหนึ่งคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
0: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
1: ์
0: ข้าวกล้องนะคร
1: ับ
0: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
1: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
0: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
1: ครับ
0: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
1: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192

194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์และอากาศที่สดชื่นแจ่มใสแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เปรี้ยวเด็กรุ่นใหม่ร่าเริงแจ่มใสก็มารายงานตัวแล้วค่ะมาค่ะวิทย์บอทเดี๋ยวพี่เปรี้ยวช่วยรดน้ำดอกไม้นะ
0: ว้าเป็นอะไรครับพี่เปรี้ยวร้องซะเสียงดังเชียวอ่ะ
1: ไส้เดือนนะคะมันอยู่ตรงดอกไม้นู่นนะคะเฮ้ยขนลุก
0: โอ้ไส้เดือนนี่เองเหรอครับไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยครับพี่เปรี้ยวดูสิน่ารักดีออกเรามาดูใกล้ๆสิครับแล้วจะเห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของมัน
1: จะดีเหรอคะตัวมันดูลื่นๆหยื่อยๆเละๆแปลกๆค่ะมันประหลาดออกน่ากลัวออกค่ะ
0: ถ้ามัวแต่กลัวจะไม่ได้เรียนรู้นะครับพี่เปรี้ยวเพราะวันนี้ยังไงพวกเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องไส้เดือนกันวิทย์บอยวิทย์เกิร์ลทางบ้านล่ะครับมีคำถามเรื่องไส้เดือนกันหรือเปล่า
2: ไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันจริงหรือเปล่าคะ
3: ไส้เดือนนอนกิ้งกือแตกต่างกันอย่างไรครับ
4: ไส้เดือนอาศัยอยู่ที่ไหนและกินอะไรเป็นอาหารครับ
2: ถ้าเราจับไส้เดือนแล้วไส้เดือนจะปรับพิษใส่เราหรือเปล่าคะไส้เดือนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ยังไงหรอคะ
1: เวลาที่เห็นไส้เดือนอยู่ใต้ดินใกล้ๆกับต้นไม้หรือดอกไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวนะคะก็เคยคิดอยากจะจับมันออกเหมือนกันนะคะเพราะกลัวว่ามันจะมาทำลายต้นไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวอ่ะ
0: แต่ความจริงแล้วไส้เดือนนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้นะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมไปดูจากการทดลองเลยครับ
1: เฮ้ยไส้เอาหนอนมาเล่นทำไมอ่ะ
5: หนอนที่ไหนล่ะพี่เปรี้ยวไส้เดือน
1: ไส้เดือนจริงๆด้วยใช่เพราะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนี่เนาะไปลืมไปเลย
5: แต่จริงๆดูไปดูมาเนี่ยหนอนกับไส้เดือนมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะ
1: ใช่งั้นเอางี้พวกเราเอาพวกมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยความแตกต่างกันของหนอนกับไส้เดือนที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือ
6: นี่ค่ะ

0: ก็คือขนาดของลำตัวค่ะแล้วก็สีของมันดูสิแต่รู้สึกว่าไส้เดือนเนี่ยจะมีลำตัวที่นิ่มกว่านะไงไหนลองจับนอนซิจริงด้วย
1: และที่สำคัญที่ทำให้ไส้เดือนกับหนอนไม่เหมือนกันก็คือขาค่ะไส้เดือนไม่มีขาแต่ว่าหนอนมีขา

0: ไส้เดือนนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลักษณะตัวเป็นข้อปล้องอาศัยอยู่ในดินและกินทั้งพืชและแมลงเล็กๆเป็นอาหารส่วนหนอนนั้นเป็นตัวอ่อนของแมลงซึ่งจะกลายเป็นดักแด้และเติบโตเป็นตัวเต็มวัยหรือแมลงต่างๆต่อไปเช่นหนอนผีเสื้อหนอนแมลงวันหรือหนอนด้วงแต่บางครั้งคำว่าหนอนหรือเวิร์มในภาษาอังกฤษก็เรียกไส้เดือนได้เช่นกันซึ่งจริงๆแล้วหนอนกับไส้เดือนนั้นมีความแตกต่างกันนะครับ
1: ต่อไปเราจะมาดูการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของไส้เดือนกันค่ะเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้มาทำรังชั่วคราวให้กับเจ้าไส้เดือนค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ใส่ดินเนี่ยลงไปในขวดโหลประมาณ5เซนติเมตรแล้วเราก็ใส่ทรายลงไปอีก1เซนติเมตรทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะ 3-4 ชั้นนี่แล้วเราก็เอาผักเนี่ยโรยไว้หน้าดินแล้วเราก็ใส่ไส้เดือนไปนะคะแล้วเราก็ขวดโหลนี้นะคะใส่ลงไปในกล่องกระดาษที่มีฝาเจาะรูไว้แบบนี้ค่ะ

0: ก็ไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเย็นสบายทิ้งเอาไว้4วันเรามาดูกันดีกว่าว่าไส้เดือนของเราจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเศษผักของเราอ่ะหายไปเยอะเลยเนาะแล้วชั้นหน้าดินที่พวกเราทำไว้อ่ะก็ดูสีผสมกันไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่แล้ว
0: พี่เปี้ยวตรงนี้มีโพรงด้วยอ่ะ
1: นี่สินี
0: ่รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร
2: ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกไวต่อแสงสว่างมันจึงมักอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้หรืออยู่ในชั้นดินเพราะอยากจะเรียนรู้ชีวิตของมันเราเลยต้องให้ไส้เดือนอยู่ในที่มืดโดยใส่รังของมันที่เราสร้างขึ้นไว้ในกล่องกระดาษแล้วเจาะรูให้อากาศเข้าไปได้และไส้เดือนจะกินเศษใบไม้พืชผักและซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารมันจึงขึ้นมากินเศษผักที่เราโรยไว้หน้าผิวดินพอกินเสร็จก็กลับลงไปอยู่ในดินแล้วก็ขึ้นมากินใหม่ทำให้ชั้นดินและทรายผสมกันและเกิดเป็นโพรงขึ้นในดินแบบที่เห็นนี่แหละครับ
0: การใช้ของไส้เดือนมีประโยชน์ต่อการปลูกพืชมากๆเลยนะคะเพราะพวกมันเนี่ยช่วยเพลินดินทำให้มีการระบายอากาศภายในดินค่ะและที่สำคัญยังทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะไส้เดือนเนี่ยจะเอาอาหารลงไปในโพรงดินด้วยเยี่ยมเลยเนาะขนาดไส้เดือนตัวเล็กๆยังทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้เด็กตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็สามารถทำสิ่งดีๆให้คนอื่นชื่นชมได้เหมือนกันนะคะ

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนถ้าพูดถึงไส้เดือนเด็กๆหลายคนคงจะเป็นแบบนี้ไส้เดือนตัวยาวๆและลื่นๆเหมือนหนอนแบบนี้เด็กๆจะกลัวมันหรือเปล่านะ
1: กลัวค่ะ
2: แล้วมันถึงกลัวล่ะ
1: มันขยะแขยงค่ะน่ากลัว
2: น้องกลัวไส้เดือนไหมคะ
3: ไม่ค่ะเพราะว่าไส้เดือนก็ไม่ได้มีพิษหรือมีความร้ายแรงอะไรค่ะและไส้เดือนก็ไม่ได้มากินเราแต่กินเชื้อราในดินค่ะ
4: เพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางของไส้เดือนแล้วไม่มีความน่ากลัวแถมยังให้ประโยชน์แก่มนุษย์เราด้วยครับเราสามารถใช้พื้นที่ที่ไส้เดือนอาศัยอยู่ในการปลูกผักสวนครัวได้ครับ
0: ไปดูกันดีกว่าครับว่าไส้เดือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิบอยวิจิเกิลคนเก่งจากโรงเรียน
5: สวัสดีค่ะ
6: พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียน
7: คลองกระทุ่มราชอุทิศจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลย
8: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะคือหนูเคยเห็นแต่ยานที่ไปสำรวจนอกอวกาศแต่หนูไม่เคยเห็นยานที่ไปสำรวจใต้เปลือกโลกชั้นนอกหนูก็เลยคิดสร้างยานนี้ขึ้นมาค่ะ
9: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากรู้ส่วนประกอบของเปลือกโลกค่ะหนูก็เลยสร้างยานตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
10: แรงบันดาลใจของผมนะครับในปัจจุบันนี้เกิดการภัยพิบัติของธรรมชาติพวกผมและเพื่อนๆจึงคิดประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อไปสำรวจใต้เปลือกโลกครับ
8: เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากสึนามิภูเขาไฟระเบิดและน้ำท่วมและภัยแล้งเราจึงได้คิดสร้างโมเดลยานอวกาศเพื่อไปสำรวจบริเวณใต้เปลือกนอกของโลกซึ่งยานของเราจำลองมาจากสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือไส้เดือนไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังอ่อนนุ่มจะสามารถช้อนชัยลงไปใต้พื้นดินได้และยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้พื้นดินได้อีกด้วยค่ะ
9: ยานของเรานะคะมีความสามารถที่เหมือนไส้เดือนคือมีลำตัวเป็นป้องเหมือนไส้เดือนแล้วก็สามารถสอดชัยไปตามพื้นดินได้และขยับเขยื้อนอย่างว่องไวค่ะเราสามารถเข้าไปหลบหรือหลบภัยจากการแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้หรืออย่างอื่นได้อีกนะคะเพื่อเราเข้าไปในเปลือกโลกทันทีเพราะว่าเราจะเข้าไปดูว่าดินอันไหนแห้งหรือดินอันไหนสมบูรณ์ค่ะหรือไปหาพวกแร่ธาตุ

ติพอเป็นเรื่องของไส้เดือนจริงหรือไม่ไส้เดือนที่ยาวที่สุดในโลกมันมีความยาวถึง 6.7 เมตรกันเลยทีเดียวคำตอบก็คือจริงค่ะมันคือไส้เดือนยักษ์แอฟริกาจริงหรือไม่ไส้เดือนมีจมูกถึง10รูเพื่อช่วยในการหายใจคำตอบก็คือไม่จริงค่ะไส้เดือนหายใจทางผิวหนังต่างหากจริงหรือไม่ไส้เดือนวางไข่ได้ปีละ1ครั้งและพอวางถึง3ครั้งมันก็จะตายคำตอบก็คือไม่จริงค่ะถ้าหากไส้เดือนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันจะสามารถวางไข่ได้ทุกๆ10วันเลยล่ะน่ารักจริงหรือไม่ไส้เดือนสามารถย่อยขยะได้คำตอบก็คือจริงค่ะไส้เดือนหนัก1กิโลสามารถย่อยขยะหนัก1กิโลภายใน1วันจริงหรือไม่ในปีพุทธศักราช2554มีคนติดเชื้อโรคจากไส้เดือนแล้วเสียชีวิตถึง30คนคำตอบก็คือไม่จริงค่ะเพราะไส้เดือนติดเชื้อโรคได้ยากมากและไม่เคยมีรายงานมาว่าไส้เดือนเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงเลยเป็นยังไงบ้างคะใครต

0: นี่มันนี่มันนี่
1: อุ้ยทำไมเยอะอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่ารักก
1: ็ทำไมที่นี่ถึงมีไส้เดือนเยอะขนาดนี้เนี่ย
0: อ้าวก็ที่นี่เป็นฟาร์มไส้เดือนยังไงล่ะคะ
1: ฟาร์มไส้เดือน
0: ใช่แล้ว
1: มีคนเลี้ยงไส้เดือนด้วยเหรอคะ
0: มีสิ
2: รู้ไหมครับจริงๆแล้วนี่มีคนเลี้ยงไส้เดือนเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนสุนัขหรือแมวนะครับ
0: พี่สวัสดีค่ะคือพวกเราอยากจะมาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนะคะแล้วที่นี่ก็มีไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ
2: ครับดีจังเลยนะครับนานๆทีจะมีเด็กๆสนใจเรื่องไส้เดือนนะครับ
1: แล้วที่พี่บอกว่าไส้เดือนที่นี่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรเหรอคะ
2: อ๋อเลี้ยงเอาไว้ขายครับ
1: เอาไว้ขาย
2: ครับเอาไว้ขายครับครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าไส้เดือนนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
3: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้ช่วยพรวนดินได้ค่ะแล้วทำให้ช่วยพืชที่อยู่ในดินเจริญเติบโตได้ค่ะ
4: ไส้เดือนมีประโยชน์นะคะนำเอาไปหมักปุ๋ยได้และสามารถเอาปุ๋ยที่เราไปหมักอะค่ะนำไปปลูกต้นไม้ได้ดีค่ะ
5: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
6: ช่วยพรวนดินครับและกินอาหารในดินครับ
7: สามารถนำไปประกอบอาหารได้ครับ
2: ครับจริงๆแล้วไส้เดือนนี่มีทั่วโลก 4,000 ชนิดเลยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเรานี่มีประมาณ 5-6 ชนิดนะครับที่เลี้ยงกันเป็นการค้านะครับก็มีไส้เดือนแอฟริกาไส้เดือนลายเสือไส้เดือนสีน้ำเงินไส้เดือนขี้คูแล้วก็ไส้เดือนขี้ตาแร่นะครับแต่ที่ฟาร์มของพี่นะครับจะมี2ตัวนะครับคือไส้เดือนลายเสือกับไส้เดือนแอฟริกาเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่าสองตัวนี้รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันยังไงนะครับตัวแรกก็คือไส้เดือนลายเสือนะครับตัวจะเล็กๆหน่อยนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับไส้เดือนจะมีลายนะครับที่ตัวนะครับที่ต่างประเทศนิยมกันเอาไว้กำจัดขยะในครัวเรือนนะครับส่วนอีกสายพันธุ์นึงเป็นสายพันธุ์แอฟริกานะครับตัวจะใหญ่หน่อยใช่ครับสายพันธุ์นี้โตเร็วนะครับขยายพันธุ์เร็วนะครับกำจัดขยะก็ได้หรือว่าเอาไว้ผลิตปุ๋ยก็ได้นะครับบางคนก็เอาไว้เป็นอาหารปลาเหยื่อตกปลาได้เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีการเลี้ยงดีไหมครับว่าเลี้ยงไส้เดือนยังไง
1: ดีค่ะพอดีเลยว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่กันแน
0: ่ดีเลยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ
2: ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงตามบ้านนี่เลี้ยงไม่ยากเลยนะครับหาพลาสติกมาชิ้นแรกนะครับไม่ต้องเจาะรูนะครับเอาไว้เก็บน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับอีกถาดนึงนะครับเจาะรูไว้ข้างใต้สำหรับเป็นที่เลี้ยงนะครับกระบะที่ใช้เลี้ยงนะครับเราจะใส่ดินผสมใบไม้ทั่วไปเราก็เลยต้องเจาะรูนะครับเราจะใช้ดินทั่วไปนะครับแล้วก็ใบไม้แห้งที่หาได้ทั่วไปตามบ้านนะครับเอามาผสมกันอย่างละครึ่งนะครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับจากนั้นก็จะปล่อยไส้เดือนลงไปนะครับเอาไส้เดือนแอฟริกาแล้วกันพอใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่เศษผักนะครับที่เรามีเหลือจากเวลากินเหลือในห้องครัวอะไรแบบนั้นนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็อาจจะเอาดินในกล่องหรือว่าเอาดินใหม่กลบลงไปนะครับเท่านั้นเอง

0: นะครับพอกบเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแบบในครัวเรือนง่ายๆนะครับขั้นพื้นฐานเพียงเท่านี้เราก็มาคอยตรวจดูคอยรดน้ำอาจจะวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้นะครับพอ7วันครั้งเราก็กลับมาดูนะครับว่าอาหารที่เราให้ไปเนี่ยครับมันหมดหรือยังใช่ครับถ้าสมมุติว่าหมดแล้วเราก็เอาอาหารใหม่ให้เพิ่มไปนะครับเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้พี่ก็จะให้ดูบ่อเลี้ยงอีกแบบนึงนะครับเป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนนี่ไส้เดือนจะชอบนะครับเพราะว่ามันเย็นนะครับไส้เดือนชอบร่มๆเย็นๆจะเลี้ยงใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับหรือว่าถ้ามีโรงเรือนเก่าๆก็เอามาใช้เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิก็ไม่ควรเกิน30นะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับอากาศถ่ายเทนะครับไส้เดือนชอบนะครับ
1: พี่คะเราไส้เดือนมันมี2เพศจริงเหรอคะ
0: จริงครับไส้เดือนจะมีเพศในตัวเดียวกันนะครับทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับแต่ไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยจะผสมพันธุ์ตัวเองไม่ได้ออกไข่ไม่ได้ต้องมี2ตัวนะครับจะสลับหัวสลับหางติดกันนะครับแล้วจะผสมพันธุ์กันนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างปลอกในนั้นก็จะมีไข่นะครับหลุดออกมาทั้งหัวนะครับเป็นไข่ไส้เดือนแล้วก็ในนั้นก็จะมีไข่ใช้ระยะเวลาต่างกันนะครับบางสายพันธุ์ก็2อาทิตย์บางสายพันธุ์ก็1เดือนนะครับไม่เหมือนกันครับอายุไข่อย่างไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาอย่างที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็อายุไข่ก็ประมาณ5ปีนะครับ5ปีหรือว่าอย่างลายเสือที่เห็นตัวเล็กๆแบบเมื่อกี้นะครับก็อยู่ได้ประมาณ3-4 ปีนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ่อเลี้ยงเนี่ยอายุอาจจะสั้นกว่านะครับไม่เหมือนอยู่ตามธรรมชาติตามดินอายุจะยืนกว่านะครับ

0: ไส้เดือนเนี่ยนอกจากจะพรวนดินได้แล้ว
1: แล้วก็เอาไปเป็นเหยื่อตกปลาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วไส้เดือนมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะ
2: ครับคุณของไส้เดือนเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับเราสามารถเอามาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ได้นะครับที่เห็นในนี้นะคร
0: ับ อันนี้คือมูลไส้เดือนอะคะ
2: ใช่ครับมูลไส้เดือนแล้วเอามาใส่ในน้ำนะครับทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับน้ำนี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปผสมน้ำฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับครับเป็นทั้งควบคุมศัตรูพืชแล้วก็เป็นปุ๋ยทางใบด้วยบางคนเกษตรกรบางคนก็เอามาใช้เลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับ

0: ได้เรียนรู้เรื่องไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเป็นไงคะน้องมิวสนุกไหม
1: สนุกมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไส้เดือนก็ดีนะคะทั้งมีประโยชน์แล้วก็ยังมีชีวิตที่น่าสนใจด้วยหนูไม่กลัวไส้เดือนแล้วล่ะค่ะ
2: ครับงั้นลองเอาไปเลี้ยงสัก100ตัวเป็นไงครับ
0: ขอบคุณนะคะแต่ไม่เป็นไร
3: เอาไว้ดูที่นี่ดีกว่า
0: ค่ะเรามาดูที่นี่ดีกว่า
2: ครับ

0: ังเกียจแต่จริงๆแล้วไส้เดือนเนี่ยมีเรื่องราวน่าทึ่งให้พวกเราได้สงสัยและเรียนรู้มากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราได้รู้จักและเข้าใจถึงประโยชน์ของไส้เดือนแล้วพี่เปรี้ยวคงจะรักและสนใจเรียนรู้เรื่องของไส้เดือนมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะและคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ก็คือไส้เดือนมีประโยชน์อย่างไรและพวกมันกินอะไรเป็นอาหารง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะใครรู้คำตอบแล้วรีบส่งมาทางเฟซบุ๊กของรายการของเราได้เลยนะคะ
1: 3คนแรกที่ตอบถูกก็จะได้รับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้นะครับ
0: และคราวหน้าพวกเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแป้งทาตัวค่ะ
1: จริงหรือไม่แป้งทาตัวทำมาจากหินชนิดหนึ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะติดตามกันให้ได้นะครับ
0: แล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงซะแล้ว
1: แต่เพื่อนๆยังสามารถตั้งคำถามและข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์ได้เสมอเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Motion นะคะแต่นี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหมวดคำสั่งที่ถัดลงมาจากหมวด Motion นะคะก็คือหมวดของ Looks นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะว่า Looks เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่โปรเจกต์ของ Scratch กันก่อนนะคะพอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่ามีสไปรท์หนึ่งนะคะก็คือเจ้าแมวตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะที่เข้ามานะคะเป็นหน้าต่างเริ่มต้นนะคะยังไม่มีโค้ดอะไรใดๆนะคะพอเราจะเริ่มทำโค้ดคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่สไปรท์ที่เราจะทำคำสั่งนะคะซึ่งในที่นี้เราใช้เจ้าตัวแมวตัวนี้นะคะเราก็คลิกที่สไปรท์หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปหมวดของการเคลื่อนที่นะคะก็คือ Motion ถัดลงมานะคะอันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้ค่ะนะคะในหมวดของ Looks นะคะอ่ะเราคลิกที่ Looks นะคะก็จะเห็นคำสั่ง Looks นะคะค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะคะได้มานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแถบสีแบ่งอะค่ะนะคะอย่างโมชั่นที่เขาเป็นสีน้ำเงินนะคะพอลุคเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะพอเป็นซาวก็จะเป็นม่วงอมชมพูประมาณนี้นะคะเรามาดูคำสั่งเริ่มต้นคำสั่งแรกกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะพอเราเข้ามาดูในคำสั่งลุคนะคะจะใช้งานลุคเราก็ต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโค้ดใดๆนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยอีเวนต์ก่อนนะคะเข้าไปที่อีเวนต์นะคะว่าเมื่อเราคลิกนะคะเมื่อคลิกแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้นะคะอาจารย์มาที่คำสั่ง look นะคะกลับมาที่เดิมก่อนนะคะเมื่อคลิกเราจะให้ทำอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีอันแรกอะค่ะอันแรกก็คือ say hello for 2 second นะคะอันนี้ก็คือจะให้แสดงผลข้อความ2วินาทีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองลากมาวางต่อนะคะและเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะคะอันนี้ค่า default ของเขาเลยนะคะพอเรา when click ให้ say hello 2วินะคะอาจารย์ลองกดทงดูนะคะนะคะนี่นะคะ say hello สองวิแล้วก็หายไปถัดมานะคะเอาไปเก็บก่อนจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะตอนนี้ใช้ข้อความเบื้องต้นเข้าไปก่อนนะคะถัดมาเป็น say hello เฉยๆนะคะอันนี้นะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาอาจจะลองคลิกที่ธงดูนะคะดูความแตกต่างจะเห็นว่า say hello ค้างไว้เลยนะคะไม่หายไปนะฉะนั้นถ้าเป็นการแสดงผลนะคะที่คุณจะให้แสดงผลทิ้งไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ say hello ธรรมดานะคะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถใช้ภาษาไทยได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีชาวโลกนะคะลองดูนะคะอาจจะลองคลิกที่ธงโกดูนะคะสวัสดีชาวโลกนะคะใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนิดหนึ่งนะอาจารย์เอาไปเก็บก่อนนะคะถัดมานะคะคือ think นะคะ think แล้วก็ for 2วิดูความแตกต่างระหว่าง say hello กับ think นะคะอาจารย์ลองกดที่ธง think ก็จะเป็นลักษณะของบอลลูนที่เป็นแสดงผลความคิดนะคะซึ่งก็แสดงผล2วิเหมือนกับ say hello 2วิเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าบอลลูนเขารูปร่างต่างกันนะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนการพูดนะคะ say hello ก็คือเป็นบอลลูนเหมือนการพูดแต่ว่า think เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะและเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะคะอาจารย์เลือก think อันนี้มาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลบอลลูนนะคะความคิดนะแล้วก็ค้างไว้ตลอดนะคะไม่หายไปโอเคนะคะถัดลงมานะคะก็จะมีสวิตช์คอสตูมนะคะอั
อันนี้ก็จะเป็นการสลับนะคะอาจจะลากมาวางก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการสลับคอสตูมอะค่ะตอนนี้เจ้าแมวของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไปดูที่คอสตูมนะคะจะคลิกเข้าไปคอสตูมนะคะคอสตูมเนี่ยจะมีคอสตูม1นะเป็นรูปนี้นะคะกับคอสตูม2นะคะเป็นรูปนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้คำสั่ง switch costume นะคะก็คือการสลับระหว่างคอสตูมที่1กับคอสตูมที่2ตรงนี้นะคะอาจจะกลับไปที่โค้ดก่อนนะถ้าตอนนี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาตั้งค่าเริ่มต้นสไปรท์ไว้ที่คอสตูม1นะคะอันนี้ถ้าเราจะสวิตช์คอสตูมนะคะก็คือสลับไปที่คอสตูม2ก็คือภาพที่2นะคะจะลองดูนะคะกดนะคะสลับนะคะเจ้าแมวก็สลับภาพไปแล้วนะคะถ้าเรากดที่ธงอีกครั้งหนึ่งไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาสลับไปที่คอสตูม2เรียบร้อยแล้วพอเราเว้นคลิกก็ยังกลับไปที่คอสตูม2นอกเสียจากว่าเราจะคลิกแล้วเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นคอสตูม1เพราะตั้งอยู่ที่คอสตูม2นะคะที่คอสตูม1นะคะแล้วก็กดธงนะคะเขาก็จะสลับไปที่คอสตูม1อันนี้เป็นการสลับภาพเพื่อให้ตัวละครมีลักษณะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวนะคะการสลับภาพตัวละครนะคะนอกจากเราจะใช้คำสั่ง switch costume แล้วก็ระบุ costume ที่เราจะสลับอันนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้เก็บก่อนนะคะอีกคำสั่งหนึ่งก็คือใช้คำสั่ง next costume นะคะอาจารย์เลือกมาวางเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะคะระหว่าง switch costume กับ next costume นะคะมันจะต่างกันยังไงนะคะพออาจารย์กดที่ธง next costume นะคะก็จะสลับไปนะคะที่ costume ที่2นะคะพอกดธงอีกครั้งหนึ่งก็สลับไปที่1นะคะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสลับไปมาค่ะระหว่างคอสตูม1กับคอสตูม2นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่เราสามารถที่จะใช้ให้เขาสลับคอสตูมไปมาโดยที่เราไม่ต้องระบุนะคะว่าจะไปคอสตูม1หรือคอสตูม2นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะว่าใครจะสะดวกใช้แบบไหนนะคะถัดจากคำสั่ง next costume นะคะก็จะมีคำสั่งอันนี้ค่ะ switch backdrop to forest นะคะอาจจะล่ามาวางนะคะที่เขา default ไว้ที่ forest นะคะก็เพราะว่ารูปภาพที่อาจารย์เลือกใช้อยู่ตอนนี้ค่ะมันชื่อว่า forest นะคะนอกจาก forest นะคะถ้าเข้าไปดูข้างในอันนี้นะคะเขาก็จะมี next backdrop นะคะ previous backdrop นะคะแล้วก็ random backdrop นะคะซึ่ง3อันนี้นะคะ next ก็คือใช้ backdrop ถัดไปนะคะ previous ก็คือใช้ backdrop ก่อนหน้านะคะแล้วก็ random ก็คือใช้ backdrop แบบสุ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราไปดู backdrop ที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ forest เนี่ยนะคะ เข้าไปที่ backdrop นะคะจะเห็นว่ามีแค่ฉากหลังนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะกับbackground นะคะที่เป็นรูปป่านะคะ forest นะคะถ้าเราจะเพิ่ม backdrop เข้าไปนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ choose a backdrop นะคะเลือกอาจารย์ใช้อันนี้ดีกว่าทะเลทรายนะคะสังเกตว่าเราเพิ่ม backdrop ไปได้หลายฉากนะคะอันเนี้ยเขามีไว้สำหรับเวลาเราทำเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะค่ะตามเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเกมนะคะเวลาเราเล่นผ่านด่านนะคะไปด่านถัดไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนฉากนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยไปด่านถัดไปแล้วนะนะคะหรือว่าไปเลเวลถัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำแบ็คดรอปมาใช้นะคะตอนนี้อาจารย์มีbackdrop ที่เป็น forest นะคะมีทะเลทราย research เนี่ยนะคะแล้วลองอีกสักอันนึงนะคะอาจารย์เอาเป็นฟาร์มแล้วกันนะคะ
แบ็กดรอปเป็นฟาร์มนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราลองกลับไปที่โค้ดนะคะพออาจารย์ดูตรง switch backdrop to forest เนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะสิ่งที่เรามีนะคะใน backdrop ของ state นะคะเขาก็จะมาเพิ่มนี้ให้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสลับได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะสลับจากฉาก forest นะคะไป desert นะคะทะเลทรายอันนี้นะคะเราก็คลิกเลือกแล้วลองตรงนะคะเขาก็จะรันไปที่ทะเลทรายนะคะพอเราคลิกเลือกฟาร์มนะคะแล้วก็ลองรันก็จะไปที่ฟาร์มนะคะคราวนี้เวลาเราจะเลือกใช้อ่ะค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะให้เขาสวิชแบ็กดรอปไปที่ฉากอะไรนะหรือว่า

เราจะใช้แบบ next ก็ได้นะคะถ้าใช้ next backdrop เนี่ยเขาก็จะเรียงตามลำดับนะคะเมื่อกี้นี้ของอาจารย์ก็จะมี forest ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็น forest นะคะถ้าถัดไปก็จะเป็น desert นะคะแล้วถัดไปอีกก็จะเป็น farm อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าใช้ previous นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ forest นะคะย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเราใช้เป็น previous นะคะลองดูนะคะก็จะรันกลับไปที่ฉากหลังว่างเปล่านะคะย้อนหลังกลับไปนะคะแล้วย้อนหลังกลับอีกได้ไหมย้อนหลังกลับอีกก็คือวนนะคะวนกลับไปที่backdropสุดท้ายนะคะซึ่งของอาจารย์ก็คือฟาร์มนะคะเขาก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะ previous ย้อนหลังย้อนหลังนะคะแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของ random นะคะ random ก็คือเป็นแบบสุ่มนะคะทั้ง3อันเนี้ยอาจจะสุ่มอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแสดงผลก็ได้ในการกดรันแต่ละครั้งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะคะตอนนี้เป็นทะเลทรายนะพอรันปุ๊บอ้าวเป็นฟาร์มพอรันปุ๊บอ้าวกลับไปที่ฉากหลังนะคะที่เป็นว่างเปล่านะคะกับอีกมันไม่ได้รันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับด้วยแล้วก็ไม่ได้เน็กนะคะแต่สุ่มขึ้นมาแสดงผลนั่นเองนะคะอ่ะถัดมานะคะจากสวิตช์แบ็กดรอปนะคะอาจารย์ขอกลับไปที่ฟอเรสต์ใหม่นะคะเขียวๆหน่อยนะคะสบายตาอ่ะโอเคนะคะถัดมานะคะจากสวิตช์แบ็กดรอปอันนี้เราก็จะเป็นคำสั่ง next backdrop นะคะก็คือ เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะ next backdrop ข้างในนะคะก็คือการใช้ backdrop ถัดไปเรื่อยๆนะคะพอจบอันสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่อันแรกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นเกมที่พอเล่นผ่านด่านไปถึงด่านสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่ฉากที่หนึ่งใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวนะคะแสดงผลไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็วนไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้สลับฉากหลังเนาะถัดมานะคะอาจารย์เก็บอันนี้ก่อนนะคะ change size by นะคะน่าบอกว่า change size by อันนี้นะคะคือการเปลี่ยนขนาดของเจ้าตัวสไปรท์ของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้สไปรท์ของอาจารย์ขนาดที่เขากำหนดนะคะ เริ่มต้นก็คือ100นะคะถ้าอาจารย์บอกว่า change size by หมายถึงให้บวกขนาดเพิ่มไปอีกเท่านี้นะคะ10นะคะเราลองดูนะคะพอเรา change size by 10นะคะกดธงนะคะจะเห็นว่าไซส์เพิ่มมาเป็น110นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเอาไม่เปลี่ยน10น้อยไปเห็นความแตกต่างน้อยจังนะคะเปลี่ยนไปอีก100เลยนะคะ change size by 100ลองกดธงดูนะคะก็เป็นบวกเพิ่มไปอีก101นะคะเป็น210เนาะอาจารย์กลับไปที่จะกลับไป100ใหม่นี่คือคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะคะที่100นะคะกลับไปที่100ใหม่นะคะลองรันนะคะจาก100ก็จะเป็น200แบบนี้นะคะกลับไปที่100ก่อนนะคะแต่ในกรณีที่เราบอกว่าเริ่มต้นของโปรแกรมนะคะเราอยากจะให้มันคงสถานะไว้ที่100ตลอดคือเริ่มต้นโปรแกรมปุ๊บอยู่ที่100นะคะหรือว่าจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะของขนาดเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บนะคะตัวนี้ก็คือ set size to นะคะ set ก็คือการตั้งค่าตั้งค่าขนาดนะคะถ้าเป็น 100% นี่คือขนาด 100% ของรูปภาพเจ้าแมวนะคะที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้เราจะเซตไว้ที่ 100% นะคะจะรันกี่ครั้งนะคะเจ้าแมวก็จะมีขนาด 100% เสมอนะคะเมื่อแสดงผลนะคะแต่นี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเอาอาจารย์ขอแค่อยากได้เจ้าแมวตัวเล็กๆอ่ะเอาไว้เดินนะคะตัวใหญ่เนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เต็มจอแล้วนะคะอาจารย์ลดเจ้าแมวเหลือ20% ของขนาดที่เป็นขนาดของเขานะคะลองกดธงดูนะคะเจ้าแมวขนาด 20% นะคะของสัดส่วนทั้งหมดคือตัวเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาเดินไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่เรากำหนดตรงนี้ได้นะคะอาจารย์กลับไปที่ 100% นะคะเซตเจ้าแมวไว้ที่ 100% ก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานอีกเหมือนกันนะคะว่า
คุณจะเซตขนาดเริ่มต้นนะคะของเจ้าตัวละครตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนะคะที่ขนาดเท่าไหร่นะคะที่เหมาะกับการแสดงผลที่เราต้องการนะคะถัดมานะคะก็คือการ change color effect by นะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีนะคะ change color นะคะอาจจะลองใช้ที่เขาค่า default ก่อนนะคะ change color ตรงนี้อ่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเราเปลี่ยนค่าตรงนี้สีก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น100นะคะ color effect นะคะ100อ่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีการแสดงผลของเจ้าแมวโดยใช้ color effect ได้นะคะนอกจาก color effect มันไม่ได้มีแค่ color นะคะตรงนี้มี fish eye ถ้าเกิดใครเคยใช้กล้องอะค่ะนะคะเลนส์ของกล้องจะมีแบบเป็นตาปลานะคะที่มันจะทำให้ภาพดูนูนนะคะอาจจะลองดู fish eye เนี่ยนะคะสัก100รันดูนะ fish eye เป็นแบบนี้ fish eye ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว world ลักษณะก็จะเป็นการหมุนวนภาพถัดมานะคะ pixel นะคะ pixelate นะคะพิกเซลเลตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของพิกเซลนะคะถ้าเป็นโมเสกนะคะโมเสกก็จะเป็นแบบนี้เป็นจุดๆๆๆกระจายนะคะแล้วถ้าเป็นไบรท์เนสนะคะไบรท์เนสก็คือจะเป็นเพิ่มสีอะค่ะนะคะก็มันก็จะสว่างมากจนสีของเจ้าแมวหายไปนะคะก็เป็นขาวๆไปนะคะไบรท์เนสนะคะแล้วก็อันสุดท้ายโกสนะคะโกสคือผีค่ะนะคะลักษณะผีก็คือรันแล้วหายไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโกสพอเป็นโกสปุ๊บก็รันยังไงก็หายไปเลยนะคะไม่แสดงผลขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์กลับไปที่คัลเลอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วรันนะคะกลับมาที่คัลเลอร์เอฟเฟกต์นะเขาตั้งไว้ค่า default 25เนาะ25คือสีเขียวนะคะถ้าเราจะกลับเป็นเจ้าแมวส้มใส่ได้ไหมเนี่ยศูนย์นั่นเองนะคะก็จะกลับไป color effect 0นะคะก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มเหมือนเดิมซึ่งถ้าจริงๆแล้วคุณจะใช้แมวส้มคุณก็ไม่ต้องใส่บล็อกตัวนี้ก็ได้นะคะ color effect อันนี้อาจารย์เอาเข้ามาทดลองให้ดูนะคะเก็บไปก่อนนอกจาก change color effect by นะคะก็จะมี set color อันนี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเลยค่ะนะคะค่าเริ่มต้นของสีนะตอนนี้ set color ที่อาจารย์บอกนะคะเป็น0ก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มแต่ถ้าคุณบอกว่ารันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก็ไม่อยากได้แมวส้มอ่ะอยากได้เจ้าแมวสีน้ำเงินนะคะเราก็ตั้งค่าไปเลยนะคะค่าตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าค่าเท่าไหร่เป็นสีอะไรนะคะฉะนั้นคุณลองใส่นะคะลองใส่ดูนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูตามค่าต่างๆได้นะคะว่าเปลี่ยนเป็นค่านู้นค่านี้แล้วจะได้สีอะไรนะคะจะรันนะคะเป็นสีน้ำเงินเนาะนี่ก็คือการเซตค่าเริ่มต้นของแมวฉะนั้นเมื่อเว้นคลิกนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีสีน้ำเงินตลอดเวลานะคะเพราะเราตั้งค่าเอาไว้จากนั้นนะคะเราลองมาดูตัวถัดมานะคะอ้ออันนี้นะคะยังไม่เอาออกนะคะอันนี้เป็น clear graphic effect นะคะอาจจะลองต่อแต่ก่อนจะเคลียร์เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเรียงต่อกันแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเซตไปที่สีน้ำเงินนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรามีคำสั่ง clear graphic effect ต่อท้ายทันทีมันก็คือพอเป็นสีน้ำเงินปุ๊บก็ลบออกทันทีอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันแสดงผลให้เห็นนะคะว่าเอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วก็เปลี่ยนนะคะกลับไปเป็นสีปกติอะค่ะก็คือการเคลียร์นะคะ color effect เราไปที่ control แล้วลองใส่หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนนะคะหมายความว่า when click นะคะก็ให้ set color effect ไปที่100ก็คือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ wait 1วินาทีก่อนแล้วค่อยเคลียร์กราฟิกเอฟเฟกต์ออกนะคะลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงอาจารย์กดธง
นะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินอยู่1วินาทีแล้วก็ถูกเคลียร์เอฟเฟกต์ออกไปให้กลายเป็นแมวส้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเคลียร์นะคะกราฟิกเอฟเฟกต์มีอีกไหมข้างล่างนะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้อาจจะยกออกไปทั้งแผงเลยนะนอกจากคำสั่งพวกนี้แล้วก็มีคำสั่งโชว์

อะไรเลยนะคะมันจะโชว์อยู่แล้วโดยปกตินะคะก็คือจะมีเจ้าแมวตัวนี้แสดงผลอยู่บนหน้าจอปกตินะคะรันก็อยู่บนหน้าจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีการลบเจ้าแมวออกนะคะอย่างเช่นพอเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเจ้าแมวจะผ่านด่านเงี้ยหายไปนะคะเราก็ใช้คำสั่ง hide นะคะเอามาวางนะคะพอรันคำสั่ง hide ปุ๊บนะคะเจ้าแมวก็หายไปคราวนี้หายไปตลอดเลยค่ะนะคะเพราะว่าคำสั่งมันหายอะค่ะมันก็จะไม่แสดงผลเจ้าแมวตัวนี้อีกทั้งที่มีเจ้าแมวตัวนี้อยู่ในโปรแกรมโปรเจกต์ของเรานะคะแต่นะคะถ้าเราบอกว่าเอาพอฉากถัดไปอะฉากเนี้ยแมวหายไปแล้วนะคะเหมือนกับลูกบอลกลิ้งออกมาแล้วคุณเก็บลูกบอลนะคะพอคุณเก็บลูกบอลก็ลูกบอลหายไปเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะถูกเก็บหายไปเก็บหายไปแต่นี้พอไปฉากถัดไปที่มันจะต้องมีลูกบอลอีกนะคะคุณก็จะต้องใช้คำสั่งเพราะคุณสั่งให้มันหายไปแล้วนะคะมันก็จะไม่กลับมาจนกว่าเราจะใช้คำสั่งโชว์นะคะคำสั่งโชว์นะคะให้แสดงผลนะคะอาจารย์ก็จะรันเจ้าแมวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือโชว์ขึ้นมานะคะอันนี้นะคะถ้าสมมุติว่า เราใช้คำสั่งโชว์เนี่ยค่ะนะคะเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตอ่ะไอ้เจ้าแมวตัวนี้มันจะต้องถูกลบออกก่อนแน่นอนแล้วค่อยไปแสดงผลในฉากถัดไปนะคะเวลาเราตั้งค่าเราเซตโชว์ไว้เสมอนะคะเพื่อที่ว่าตอนไหนมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาเรารันใหม่มันจะได้กลับมาเสมอนะคะอ่ะถัดมานะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้แล้วก็จะมี go to front layer นะคะอันนี้ยังถ้าจะใช้ front layer อะค่ะจะต้องมีsprite ตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มี sprite ตัวอื่นเดี๋ยวลองแทรกเป็นแมวกับอะไรมีหนูไหมหาก่อนปลาแล้วกันฟิชนะคะปลาเอาปลามาตอนนี้ค่ะเราลองรันดูนะคะแมวทับอยู่บนปลานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า go to font layer ค่ะนะคะก็คือไปอยู่ด้านหน้าสุดนะคะอันนี้ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนไป back ล่ะ go to ไป back layer นะคะแล้วลองรันปลาทับแมวค่ะ go to font layer กับ back layer นะคะขึ้นไปอยู่ layer ข้างหน้าหรือว่าไปอยู่ layer ด้านล่างนะคะอันนี้นะคะ go to font รันทีไปอยู่ข้างหน้านะคะนอกจากอันนี้นะคะเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือ go forward 1 layer นะคะคือมี forward กับ backward ไปข้างหน้า1 layer ไปข้างหลังใช้สำหรับเวลามี sprite เยอะๆนะคะซ้อนกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะให้ไปอยู่layerที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกำหนดได้นะคะอย่างอันเนี้ย forward 1 layer นะคะลองรันนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้มี2 layer ก็คือ layer ปลากับ layer แมวนะคะอันนี้ถ้าจะเป็น backward 1 layer นะคะเราลองรันนะคะก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะมี2อันอันนี้ถ้ามีอีกอะค่ะเราก็จะระบุ layer ได้แล้วว่าเราจะให้ไปอยู่ที่ layer ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ backward นะคะย้อนหลังไป1 layer หมดหรือยังยังไม่หมดนะคะมีอีก3อันนะคะก็คือ costume number เนี่ยนะคะ backdrop number แล้วก็ size ไม่ได้เรียกใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ของการต่อบล็อกเห็นไหมคะต่อไม่ได้นะคะอันนี้จะใช้สำหรับเป็นต
ตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในการ

คำนวณประมวลผลนะคะประมาณนี้นะคะหรือการแสดงผลนะคะเราจะให้แสดงให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกไว้เขาก็จะแสดงผลตอนนี้นะคะสไปค์คอสตูมนัมเบอร์2นะคะเป็นเจ้าแมวภาพที่2นะคะอันนี้แล้วอันนี้แบ็กดรอปนะคะแสดงให้เราเห็นว่าแบ็กดรอปที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเป็นแบ็กดรอปที่อยู่ในลำดับที่2นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์ตรงนี้นะคะเป็นการแสดงผลให้เรารู้ว่าเจ้าตัวแมวนะคะสไปรท์เนี่ยนะคะค่าณปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือไซส์อยู่ที่ขนาด100นะคะขนาดตรงนี้นะคะตรงค่าตัวแปรตรงนี้ค่ะที่เราให้เขาแสดงผลเนี่ยเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะต้องกำหนดนะกำหนดค่าตัวแปรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทดสอบโปรแกรมอะค่ะเพื่อรันดูว่ามันแสดงผลตัวแปรถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลตัวแปรนะคะเราใช้เวลาทดสอบโปรแกรมเฉยๆนะคะแต่ว่า เวลาเราทดสอบดูผลเรียบร้อยแล้วเราคลิกออกนะคะเพราะว่ามันเกะกะหน้าจอนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกนะคะเขาก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นlooks นะคะแท็บโค้ดนะคะที่ชื่อว่า looks นะคะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะนำ looks นะคะกับ motion นะ event นะคะมาใช้ร่วมกันนะคะในส่วนของ control นะ control เราใช้ไปแล้วนะคะ wait ตรงนี้นะคะ event เราก็ใช้อันนี้ไปแล้วนะคะ when click เนาะmotion เราใช้ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคำสั่ง look แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงคำสั่ง sound กันต่อสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้งานเสียงเบื้องต้นในโปรแกรม Scratch นะคะซึ่งเสียงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนจะดูน่าสนใจนะคะถ้าเราใช้เสียงได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งานเสียงในโปรแกรม Scratch นะคะในหมวดคำสั่งของ Sound เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมก่อนโดยการที่เราคลิกที่ Sprite นะคะแล้วก็คลิกที่ Event นะคะเลือก When Click เมื่อเราคลิกธงนะคะจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้บ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราใช้ Sprite ที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะเราจะได้ซาวด้วยนะคะสไปรท์เขาจะมีซาวมาให้ด้วยเราตรวจสอบได้นะคะว่าสไปรท์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมีเสียงประกอบหรือเปล่าโดยการคลิกที่แท็บซาวอันนี้นะคะเจ้าแมวก็จะมีเสียงที่ชื่อว่าเหมียวอยู่ข้างในนะคะเราทดลองเล่นเสียงนะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม play ตรงนี้นะคะเสียงเหมียวเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมีแถบเครื่องมือจัดการซาวนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะfaster นะคะก็คือการเล่นเสียงให้เร็วขึ้นนะคะ slower นะคะก็คือการเล่นเสียงให้ช้าลงนะคะ louder อันนี้นะคะก็คือการเพิ่มเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน softer นะคะก็คือการเบาเสียงลงmute นะคะก็คือการปิดเสียงนะแต่คราวนี้พอเราปิดเสียงอะค่ะเราจะตั้งค่าอะไรไม่ได้อีกนะคะอาจารย์ขออันดูกลับไปก่อนนะคะคราวนี้นะคะเรามาลองแท็บเครื่องมือที่ชื่อว่า fade in fade in ก็จะเป็นการไล่ระดับเสียงเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะคะส่วน fade out นะคะก็คือการเล่นเสียงดังแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วจางหายไป

นะคะเป็นแบบนี้ย้อนกลับก่อนนะคะout reverb อันนี้นะคะก็คือการกลับเสียงอะค่ะกลับด้านเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเสียงสนทนาหรือว่าเสียงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อันดูกลับไปก่อนนะคะส่วนโรบอทนะคะก็คือการปรับแต่งเสียงให้ออกแนวหุ่นยนต์นะอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะย้อนกลับไปอันนี้ก็คือแถบการจัดการเสียงนะคะที่มีในสไปรท์นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เสียงเหมียวเนี่ยนะคะเราสามารถบวกนะคะคลิกชูสอะซาวชูสอะซาวก็คือเสียงที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโปรแกรม Scratch มีเสียงให้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นเสียงนะคะที่มีในโปรแกรม Scratch นะคะเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้นะคะก็ลองชี้ดูอะค่ะนะคะว่าเสียงเป็นแบบไหนนะคะถ้าเป็นเสียงสัตว์นะคะ animal มีเสียงอะไรบ้างอันนี้เป็นเสียงนี่เหมียวเหมียวมีสองแบบนะคะคือเสียงนะคะลองยกตัวอย่างมีเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงลูปนะคะเสียงโน้ตนะหลายๆเสียงพวกนี้นะคะคือสามารถทดลองคลิกเลือกลองเล่นดูได้นะคะแล้วอยากได้เสียงไหนก็สามารถเพิ่มเสียงนั้นเข้าไปได้นะคะอันนี้อาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการใช้เสียงถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่บันทึกไว้นะคะอย่างเช่นเป็นเสียงสนทนานะคะเราสามารถที่จะบันทึกผ่านโปรแกรมอัดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเวลาเราจะเรียกใช้อ่ะค่ะเราก็อัปโหลดซาวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเพนขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์เสียงนะเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเป็นเสียงที่เราเป็นบรรยายสนทนาโต้ตอบกันลักษณะนี้นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีในตัวโปรแกรม Scratch เราก็สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอลบออกก่อนก็แล้วกันนะคะคราวนี้กลับไปที่โค้ดเรามาดูซินะคะว่าโค้ดของซาวนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะเราก็คลิกไปที่แท็บซาวนะก็จะมี play sound เหมียว until done อันแรกนะคะจะลองเรียกมาใช้นะคะที่เขา default ไว้ที่เหมียวก็เพราะว่าตัวสไปรท์ของเราอะค่ะมีเสียงเหมียวอยู่นะคะเราก็ใช้เสียงเหมียวตรงนี้ได้นะคะคำสั่ง play sound เหมียว until done เนี่ยนะคะก็จะทำงานในลักษณะที่ เล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะทำคำสั่งถัดไปอาจารย์ลอง play ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือคำสั่งนี้ play sound เหมียวนะคะคำสั่งนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นไฟล์เสียงเหมียวนะคะแต่ว่าจะต่างกับ play sound เหมียว until done ตรงที่ play sound เหมียวเนี่ยจะเล่นเสียงเหมียวนะคะไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปไม่รอจนจบอาจารย์ลอง play นะคะก็จะเสียงเหมียวเหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำสั่งที่3นะคะเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง play sound เหมียว until done นะคะกับ play sound เหมียวนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง stop all sound นะคะถ้าเป็น play sound เหมียวนะคะตามด้วย stop all sound ผลจะเป็นแบบนี้คือเล่นเสียงเหมียวไปพร้อมๆกัน

คำสั่งที่อยู่ถัดไปเลยนะคะก็คือคำสั่ง stop all sound หยุดเสียงทุกเสียงที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงนิดนึงแล้วก็หยุดไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่นะคะถ้าเราใช้คำสั่ง play sound เหมียว until done นะคะแล้วตามด้วย stop all sound นะคะคำสั่งนี้นะคะลองรันดูนะคะเขาจะเล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะตามด้วยคำสั่ง stop all sound นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่าง play sound เหมียว until done กับstart sound เหมียวคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง change pitch effect by 10จะต้องใช้งานร่วมกับstart sound เหมียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ play sound เหมียว until done เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำคำสั่งไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นชุดนี้อาจารย์ยกออกนะคะทั้งชุดเลยนะคะและเอา start sound เหมียวมาวางแทนนะคะจากนั้นนะคะเราเอา change pitch effect by นะคะมาวางต่อคำสั่งนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับความทุ้มของเสียงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูนะคะลองปรับแค่10ก่อนนะคะอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ปรับเป็น100เลยแล้วกันก็คือเสียงเขาจะยิ่งสูงก็คือเสียงสูงมากนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเราจะอยากให้เสียงต่ำเราลองติดลบเราจะได้เสียงแมวเหงานะคะขึ้นมาแทนเสียงเหมียวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง change pitch effect by แล้วเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปนะคะถัดมานะคะคือคำสั่งนี้ค่ะ set pitch effect to นะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเสียงเหมียวอันนี้นะคะตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะคะว่าความทุ้มจะให้เป็นลองเล่นดูนะคะเราเซตพิทไปที่100นะคะคราวนี้นะคะถ้าเราจะปรับค่านะคะเซตพิทนะเป็นเสียงทุ้มก็เหมือนเดิมค่ะติดลบอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเสียงเริ่มต้นคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง clear sound effect คำสั่งนี้นะคะจะใช้สำหรับลบเอฟเฟคเสียงที่ผ่านมาทั้งหมดออกนะคะอาจารย์ลองรันให้ดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงแมวปกติเพราะว่าจากคำสั่งนะคะเมื่อคลิก start sound เหมียวไปพร้อมๆกับ set pitch effect to ลบ100แต่คำสั่งถัดมาเป็น clear sound effect ก็คือลบทั้งหมดออกก็เลยกลายเป็นเสียงเริ่มต้นของเหมียวนะคะอันนี้นะคะคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนความดังของเสียงนะคะระดับความดังของเสียงถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปนะคะอันนี้เขาเซตไว้ที่ลบ10นะคะอาจารย์ลองติดลบก่อนก็ได้นะคะติดลบจะเบาลงนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเบานะคะเราอาจจะเพิ่มเป็นบวกนะคะบวกเท่าไหร่ก็ลองป้อนค่าดูนะคะอันนี้อาจารย์ลองใส่ค่า50นะคะเป็นบวก50ก็จะดังมากขึ้นนะคะเป็นร้อยเลยนะคะอาจจะ50อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะคะเสียงก็จะดังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนระดับความดังของเสียงอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเสียงพิทติดลบอยู่นะคะอาจารย์ลองพิท10นะคะแล้วก็ change volume by 100นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเสียงชัดขึ้นนะคะถัดมานะคะเป็นคำสั่ง set volume นะคะ set volume นะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเสียงเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ 100% นะคะค่า default อยู่ที่ 100% นะคะถ้าเราจะ set volume นะคะคือเสียงที่มีอาจจะดังเกินไปเราลดเหลือแค่ 10% ของเสียงนะคะก็จะเบานะคะคือที่ลดเป็น 10% เนี่ยนะคะ อาจารย์อยากให้เอาไปใช้กับไฟล์เสียงที่เป็นดนตรีบรรเลงถ้าเกิดว่าไฟล์เสียงที่คุณได้มาเนี่ยเป็นเสียงที่เต็มเสียง

100%เนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงบรรยายเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ชัดเพราะโดนเสียงดนตรีกลบหมดนะคะฉะนั้นเวลาเราใช้งานนะคะถ้าเราได้เสียงดนตรีมานะคะเราอาจจะมาเซตโวลูมเขานะคะให้เหลือแค่10%จากความดัง100%ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเซตค่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะเขาก็จะเป็นเสียงคลอเบาๆไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะก็คือคำสั่งโวลูมนะคะอันนี้จะเป็นการใส่ค่าตัวแปรนะคะเพื่อแสดงผลนะอาจารย์ลองคลิกเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้เรียกใช้ตรงนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการเรียกใช้กับการทำคำสั่งคำนวณประมวลผลนะคะอันนี้อาจารย์ลองคลิกดูนะคะสไปรท์โวลูมอยู่ที่10ถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่านะคะเป็น100นะแล้วลองเพลย์นะคะโวลูมก็จะเปลี่ยนเป็น100นะคะอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราตั้งค่าเริ่มต้นของโวลูมไว้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกะกะหน้าจอเราก็พอตั้งค่าเสร็จนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับเสียงในโปรแกรมสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการใช้คำสั่งแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: พลังเส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ดรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่านอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
2: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบของ Google ก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
2: น้องๆ อาจสงสัยว่าแชท GPT คืออะไร แชท GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ OpenAI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 แชท GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยได้กับทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหรออ
1: ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนในแชท GPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
2: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกินไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดาอนินทร์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็ก
1: ๆการใช้
0: ส่วนของ
2: ร่างกายในการขยับหุ่นยนต์
0: สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจําได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับ
1: จำลองจำเรือ
0: หุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงาน

0: เป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tigen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitigen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tigen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tigen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสต์ภาพ
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: เตรียมตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วคนใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมเออถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี

0: มันเป็นกล้อง
1: แต่มีเป็นกล้องมาโผล่ขึ้นมา
0: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
2: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า Image Classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะจะนะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับ

กดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับไหนอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนี่ครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกด predict ดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กด predict นะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้เมมโมรีนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้าง

0: ้างนะครับเราสามารถกด refresh ใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปไม่เยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก็กดบวก
0: เพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3แล้วกันนะครับเลข3แล้วกันง่ายนี่เลข3นะครับ3ต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆอย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับ

เห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับ

0: นะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอ๊ะอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้อ่ะเอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเค
1: เอ้ยครูลองทำแบบเป็นภาพคุณดูนะครับ
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบเราเป็นการทำเป็นภาพวาดให้ดูเลยได้ไหมครับ
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: เราไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
2: อืม
3: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที่เขามีมาให
0: ้อ่ะเดี๋ยวจานลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่ม

0: ูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับอาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับสวิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
1: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
1: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
1: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
1: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
1: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
1: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
1: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ปั่นจ
0: ัก
2: รยา
0: นใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลดทำกาว
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
1: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
1: ใช้เลข
0: อืม
2: เ
0: ขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbitนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะ ว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
2: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้บริการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก
0: ็
1: เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์แล้วก็ลากไปตรงเสียบเครื่องกลางแล้วก็ตามที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
1: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี่คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ no. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวอะไรกันเล่นเป็นตัวไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหน อาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงนะครับดาวหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classifier ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบนึงนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็น body นะครับเป็น body skeleton นะครับแล้วก็นะครับเป็น pose นะครับ posture นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัว skeleton นะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้ skeleton ของ body แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอา pose ครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับเราก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
2: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
2: ขั้นแรกให้ไปที่
0: ไปที่ AI นะครับ hand hand skeleton เนาะนะครับ
2: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
2: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
2: ใช้อ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
2: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟา
2: โอเคอ
0: าจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
2: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
1: โหไม่ได้มันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผม
1: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
0: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
1: เราก็คือตั้งคาเมร่าเลยนะแล้วก็ใส่ถุงน้ำการเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์อะไรแบบนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
1: ก็เหมือนอันอื่นข
3: ้
1: างใช้
3: บอ
1: ด
3: ี
1: ้อ่ะ
3: คร
1: ับ ขอดูก่อน
0: บอดี้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
1: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนอ่ะโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบ2มือให้มันกลายเป็นซิงเกิลมันก็จะลำบากหน่อย
3: ครับ
1: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่มั้ยหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
1: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นเล่นอยู่กับผ้าบาแล้วก็จะกดโน้ตหน
0: ึ
1: ่ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ห้าก็ได้ใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ นี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับอาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับอ่ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับปุ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออร์เคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออร์เคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมครับ
0: เฟสใช้หน้าครับ
1: ก็คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบข้อรันเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อถูกกับของเรนคูเป็นเกมเนียวบริหารโค้ด
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับบริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะมันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายคือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
1: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุม
3: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยท่าต่างๆ
0: แสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้าม
0: บริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
3: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือ ทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับ

0: จะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกไปสิครับ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีนะจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่ สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
5: เซฟตี้โบ้ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
6: PEA

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบนเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะเราก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อ ทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องๆพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อคก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจมาที่ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเคิลที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งน้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็เอามาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างนึงซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันโบชูทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะจับ

นี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเรามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบนกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แล้วก็จะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบ๊ทจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำ
ำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สงสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดปากโหลนี้ได้นะครับคราวนี้

0: แนบกับขวดโหลมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหลอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆ เนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: ผมทำเพียนเหมือนคร
0: ับโอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพอไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้
0: เอาสองมือเลยเอาดึงแรงๆ

0: ดึงออกมาได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรอะครับ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหาว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันนะครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นยังมีอากาศเหลืออยู่แต่เมื่อพยายามดึงถุงออกช่องว่างนี้ก็จะขยายตัวทำให้อากาศข้างในกระจายตัวไปตามช่องว่างที่เพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในขวดจึงลดลงดังนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่ารอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้มกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้งสองกลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับ
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAFที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJSPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิต SAF ได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตลุกตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานี

0: การค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
1: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
0: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
1: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
2: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
1: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
3: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
1: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
3: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
1: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโพกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
3: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
1: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
1: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเอ็งยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวเอ้ายังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
1: ว้าว
3: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God What is that Hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอ็ง
0: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
5: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมัวเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกมาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
6: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
6: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาส

0: ที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
1: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันขั้นคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผัก เศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลินขยะ

0: 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แซนตี้โบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: การขยายพันธุ์พืชนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
1: โอเคยัดมันลงไป
0: น
1: ี่น่ารักมากเลย
0: ตอนเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋วว้าว
1: ยังไงคะ
0: สวยมากเลยค่ะกล้วยไม้ที่แพลวซื้อมาวันก่อนยังงามอยู่เลย
1: ใช่แล้วค่ะครูเช่เดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มได้ไหมคะพลาวเห็นนะมันมีตั้งหลายสีเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลย
0: ว่าแต่พลาวจะซื้อกล้วยไม้สกุลไหนมาเพิ่มล่ะคะ
1: กล้วยไม้มีนามสกุลด้วยเหรอคะ
0: ไม่ใช่นามสกุลค่ะเขาเรียกว่าสกุลแต่ละสกุลก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันดูหน้าตายังงงอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูรู้จักคุณลุงคนนึงค่ะคุณลุงคนนี้เขาเชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากเลยจนได้ชื่อว่าเป็นลุงกล้วยไม้เลยนะ
1: ลุงกล้วยไม้
0: ใช่ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปค่ะ

0: ช่วงยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่าในวันนี้ขอหลบร้อนพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสวนที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ที่อำเภอไสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแหมเป็นยังไงล่ะครับสวยๆทั้งนั้นซึ่งความสำเร็จจากการพลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายมาเป็นอาณาจักรกล้วยไม้กว่าร้อยไร่จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกได้นั้นสำหรับชายสูงวัยผู้อยู่กับกล้วยไม้มากว่า50ปีก็ไม่ลืมที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จกลับคืนสู่สังคมเช่นเดียวกันครับซึ่งปฏิญาณอันแรงกล้าที่มาจากชายผู้นี้แหละครับลุงมานิดแย้มประยูนวัย78ปีเจ้าของสวนแห่งนี้นั่นเองครับ
1: ที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับภายในสวนนี่แบบเราจะเห็นคือถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยได้อยู่ในวงการกล้วยไม้นี่คงจะแบบรู้สึกเหมือนกับผมเลยนะครับลุงว่ามันละลานตามากแบบสีสันหลากหลายแล้วก็เยอะมากนี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับลุง
2: ก็ทีแรกก็140ไร่เหลือ120กว่าไร่ตอนนี้ครับ
1: เป็นร้อยไร่เลยเหรอ
2: ฮะเพราะว่ามีสมาชิกแบ่งไปซะมากมีเยอะครับ
1: หลักๆนี้นอกจากมอคคาร่าเนี่ยครับมีพันธุ์ไหนมีกลุ่มมีประเภทสายกล้วยไม้ยังไง
2: ก็หนึ่งลุงถนัดมอคคาร่ากับแคทยา
1: ครับ
2: แคททำแคท

0: เยอะแล้วมอคคาร่าแล้วก็อนุรักษ์ไม้ป่านะฮะเพราะว่าลุงก็มีพี่เลี้ยง
1: คร
0: ับ พอละพีตากคลิปเนี่ยให้พ่อแม่มาทั้งนั้นล่ะนะแล้วก็ลุงก็มาสานต่อ
1: ครับ
0: ปลูกต่อไป
2: นี่เป็นสิบคนกุฏิจารละพีเลยวะเนี่ย
0: กันก็จะทิ้งไว้ให้ผมอ่ะพ่อไม้แม่ไม้อ่ะ
1: ครับ
0: ผมก็ได้ไปเยอะ
1: ครับ
0: พ่อไม้แม่ไม้ปลูกไว้เพราะว่าเราปลูกมาแล้วตลาดที่ต้องการนี่มันก็จน
2: คือมันก็ไม่ตรงความต้องการ
0: ไม่ตรง
2: ปลูกไปมันก็เสียหายด้วย
0: เสียหายแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: นี่นะครับการทำงานผม
2: ผมแสดงว่าหลักคิดแรกนี่ต้องดูตลาดด้วย
0: ตลาดเป็นหลักฮะ
2: ครับผม
0: ตลาดว่าประเทศไหนชอบสีอะไร
2: ครับ
0: นะนี่แหละครับ
2: แสดงว่าส่งไปหลายประเทศเลยเหรอครับ
0: หลายประเทศครับ
2: ประเทศไหนบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็ยุโรปญี่ปุ่น
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เอเชียเรานี่ก็หลายประเทศทั่วจีนพวกอะไรเนี่ยก็คาดไม่ถึงว่าของกินไม่ได
2: ้ครับ
0: มันจะทำรายได้ให้กับประเทศไทยนี่มหาศาล
3: นี่พันอะไรครับลุง
4: โอโน่โอโน่ชมพู
3: โอโน่
4: โ
3: อโน่ชมพู
4: ครับ
3: อันนี้พิเศษยังไงครับวันนี
4: ้สายละปีนะออกมาเส้นก็ปีหนึ่ง
3: เส้นที่เห็นยาวๆย้อยๆเนี่ยแหละครับ
4: ปีนึงครับ
3: ปีนึงนี่เส้นหนึ่ง
4: ครับ
3: อันนี้ก็ปีหนึ่ง
4: ปีหนึ่ง
3: นี่ก็ปีหนึ่ง
4: ฮะตกแล้วนี้ตัวนี้เรา6-7ปี
3: โอ้โห
4: ใช้เวลา
3: 6-7ปี
4: ครับ
3: โอ้โหแสดงว่ามันมีความพิเศษตรงย้อยๆแล้วก็ใช้เวลานานนี่แหละ
4: ออกทีก็ได้ตั้งเดือนเลยครับ
3: ครับโหแล้วดอกสวยมากเลยนะครับลุง
4: ครับ
3: สีเหมือนเขามีความเล่นความเข้มของสีด้วยนะ
4: ฮะเป็นไม้ป่าครับ
3: เป็นไม้ป่า
4: ครับ
3: อย่างนี้นี่น่าจะแพงน่าดู
4: ตอนนี้แค่6-7พันหรือหมื่นนะฮะไม้ต้นนี้ก็ต้องมีใบซันเตสเป็นไม้ป่า
3: อ๋อเพราะเป็นไม้ป่า
4: สงวนนะฮะเป็นไม้สงวนนะฮะก็ต้องมีทีนี้เราเพาะเราเองติดฝักเองในสวนเรานี่ก็ทำได
3: ้
4: นะเรามีใบตันเตสอยู่ก็ขายได้อะไรนะ
3: ครับผม
4: นี่มีการทำงานผม
3: ส่วนพันนี้ที่ลุงบอกว่าเด็ดๆอีกพันหนึ่งอันนี้พันอะไรครับลุง
4: นี่เข็มแสด
3: เข็มแสด
4: อีสาน
3: คือต้นพันธุ์มาจากอีสานเลย
4: อีสานตัวนี
3: ้อยู่ในป่าเหมือนกันไหมครับอ
4: ยู่ในป่า
3: ลักษณะพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างครับ
4: สีมันเข้มกว่าฮะ
3: สีสดเข้มเลยนะ
4: แต่ช่อก็แน่นดีฮะ
3: ช่อแน่น
4: ครับ
3: แล้วก็มันจะเป็นช่อเล็ก
4: ๆครับ
3: เหมือนเข็มเนี่ยนะฮะปกติแล้วนะครับกล้วยไม้ที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับลุงต้นใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นพืชที่เป็นเหมือนแบบติดอยู่กับต้นไม้อะไรบางส่วนเน
4: า
3: ะ
4: อยู่ทําเป็นโต๊ะ
3: มันก็ต้องอยู่ตามต้นไม้ตามตออะไรเงี้ยฮะ
4: ครับ
3: แต่ที่เราเห็นตัวเนี้ยนะฮะมันกลายเป็นว่านี่คือกล้วยไม้ที่อยู่ในดิน
4: ครับ
3: เหมือนต้นไม้ทั่วไปเลย
4: ครับ
3: นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสิ่งที่ลุงพัฒนาขึ้นมา
4: พัฒนาครั้งนึงให้การต้นทุนมันถูกลง
3: อ๋อลุงพัฒนาด้วยฮะ
4: เพราะว่าถ้าเราทําโต๊ะนี
3: ่ครับ
4: ไร่นึงใช้งบประมาณ200,000กว่าบาทฮะอย่างนี้ค่าเสาค่าอะไรก็ไม่เปลืองนะลงดินซะเลยมันก็จบครับชีวิตลุงมีบอกแล้วไม่ทำไม่ตามใคร
3: ครับ
4: ทีนี้เราก็อยากจะนำร่องไปก่อนนะฮะ
3: นี่คือเราแนวคิดเราคือเราไม่ตามใคร
4: ไม่ตาม
3: เราต้องแหวก
4: แหวกครับแต่นี่คนก็ตาหน้าผมว่าปลูกการดินเนี่ยก็เจ๊งอ่ะใครไม่รอดโลกก็เยอะอะไรเยอะก็มาดูสิครับผมลงดินลงดินได้นะเซฟหมดทุกอย่างครับเนี่ย
3: ล่างไปจิ้มลงไปเนาะ
4: จิ้มลงดินด้วยนะครับ
3: ครับ
4: นะฮะครับ
3: อย่างการปลูกลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคือเราก็หวังผลว่ารากก็จะหากินตรงบริเวณ
4: หน้าดินได้
3: หน้าดินได
4: ้หน้าดินได้ครับ
3: ครับพันอะไรที่มันปลูกอย่างนี้ได้บ้าง
4: ก็เป็นมอคคาร่าแหละครับ
3: มอคคาร่าม
4: อคคาร่าได้หมดครับ
3: ได้หมดเลย
4: ฮะ
3: ทุกสายพันธุ์เลย
4: ทุกสายพันธ
3: ุ์ของตระกูลมอคคาร่าเนาะคือหนึ่งก็คือพอลงดินแล้วเนี่ยน้ำก็ใช้น้อยลง
4: น้อยลง
3: ในดินมันก็ยังชื้นอยู
4: ่ชื้นอยู
3: ่ได้อยู
4: ่ครับ
3: แล้วก็การจัดการก็น้อยลง
4: น้อยลงฮะ
3: ยังไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรตีเป็นล้านขึ้นมา
4: ไม่
3: ต้องใช้
4: เพราะว่าไร่ตอนนี้ต้องตกแล้วถึงแสนกว่าบาท200,000บาทต้นทุน
3: เพราะฉะนั้นพอปลูกลงดินเนี่ยต้นทุนมันก็ลดลงไปเยอะไหมครับลุง
4: เยอะสิครับครึ่งกว่าครับหนึ่งข้อแล้วครับ
3: โอ้โหครึ่งเลยเน
4: า
3: ะ
4: ครับ
3: พอเรามั่นใจแล้วว่ามันได้แล้วก็ทำจริงเลย
4: ทำจริงเลย
3: แล้วก็ขยายผลต่อ
4: ขยายผลต่อ
3: แล้วก็แบ่งปันความรู้ต่อ
4: ฮะครับ
3: ไม่หวงเลยครับลุง
4: คนเราลงหัววิชาแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้ไง
3: โอ้
4: จริงไหมฮะ
3: แต่โดยส่วนใหญ่ความ

0: รู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ที่เรา
1: ปิดบังกัน
0: หาเงินได้เยอะนะครับลุง
1: โดยมันโดยมากสังคมโดยมากจะเป็นอย่างนี้กันแหละฮะบอกกันผิดๆไอ้ของที่กูใช้ดีแล้วไม่บอกนะเอาของที่นั่นๆไปบอกครับมันแค่ไม่ได้หรอกครับ
0: แต่เราไม่อย่างนั้น
1: ไม่เอาผมนี่ได้ถือว่าได้บุญได้ช่วยใครรวยขึ้นดีขึ้นส่งชีวิตมีความสุขอะไรเนี่ยผมว่าได้บุญ

0: านิชนี่เขามีกล้วยไม้สีสวยๆเต็มเลยนะคะเอ๊ว่าแต่เขาใช้วิธีการขยายพันธุ์ยังไงอะคะครูเชษ
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลักซ่าท้าทดลอง
0: ครูเชษคะช่วยเล่าเรื่องของการขยายพันธุ์พืชให้ฟังหน่อยสิคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะก็เป็นกระบวนการนึงค่ะเพื่อจะเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มากขึ้นหลักๆแล้วนะคะเราจะขยายพันธุ์พืชเพื่อที่จะดำรงสายพันธุ์เดิมเอาไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ในการค้าด้วย
0: โอ้โหแล้วแบบนี้การขยายพันธุ์พืชมันมีวิธีไหนบ้างอะคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
0: แบบอาศัยเพศนี่คือเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดหรือเปล่าคะ
1: โอ้ถูกต้องเลยค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่อดีตค่ะ
0: โอ้
1: ก็คือนำเมล็ดของต้นที่เราชอบนะคะมาปลูกต่อเลย
0: ค่ะ
1: แต่ข้อเสียของมันนะคะก็คือว่าต้นที่ได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่เหมือนกับต้นแม่ 100%แล้วต้องใช้ระยะเวลานานด้วยนะคะกว่าที่ต้นเนี่ยจะสูงพอเพื่อจะให้ผลผลิตได
0: ้โอ้โห
1: แต่จากข้อจำกัดเมื่อสักครู่นะคะก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาวิธีการในการขยายพันธุ์พืชค่ะให้เป็นแบบไม่อาศัยเพศ
0: แล้วการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันมีวิธีไหนบ้างหรอคะ
1: การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เมล็ดเลยค่ะแต่ใช้ส่วนต่างๆของพืชในการขยายแทนไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักช้ำได้หมดเลยค่ะแต่วิธีพวกนี้นะคะก็จะสามารถทำกับพืชได้แค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้นอย่างกล้วยไม้ของลุงมานิดเนี่ยเขาไม่สามารถใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาหรือปักช้ำพวกนี้ได้ค่ะ
0: แล้วทำยังไงอะคะ
1: เขาก็เลยใช้เทคนิคพิเศษค่ะ
0: อะไรหรอคะ
1: นั่นก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะ
0: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟังดูก็น่าสนใจนะคะเนี่ย
1: ถ้าแพรสนใจขนาดนี้นะคะงั้นเดี๋ยวครูนะคะจะพาแพรแล้วน้องๆนะคะไปปลูกห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเรากันค่ะ
0: โหไปค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่มันเป็นยังไงหรอคะครูเช่
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเป็นเทคนิคนึงค่ะที่นำส่วนของพืชที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะคะที่ยังคงเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู
0: ่เนื้อเยื่อเจริญ
1: ก็คือยังสามารถแบ่งตัวได้ยังสามารถแบ่งเซลล์ไปได้เรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะนำส่วนนั้นนะคะมาเพาะลงในอาหารซึ่งอาหารนะคะเป็นอาหารวิทยาศาสตร์ที่มีการควบคุมเรื่องของสารอาหารที่พืชควรจะได้รับแล้วก็ทำการนำไปเพาะปลูกค่ะโดยจะปลูกอยู่ในห้องที่มีการควบคุมทั้งเรื่องของอุณหภูมิแสงและความชื้น
0: ว้าว
1: และที่สำคัญคือเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะจะต้องทำในทุกที่ที่ปลอดเชื้อค่ะ
0: oh.
1: เพื่อไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์นะคะสามารถไปทำลายต้นไม้ของเราได
0: ้
1: เมื่อเราทำการเพาะเลี้ยงแล้วนะคะก็จะมีการใส่ฮอร์โมนที่สำคัญเข้าไปเพื่อให้เกิดยอดและก็ราก
0: ต้องมีฮอร์โมนสำคัญด้วย
1: ถูกต้องค่ะเพื่อให้พัฒนาเป็นต้นใหม่ที่นำปลูกได้ในดิน
0: ฟังที่ครูเชษเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะพอคุ้นๆเหมือนกับว่าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้มันน่าจะเคยใช้ในงานอื่นมาก่อนหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนนะคะเทคนิคนี้นะคะจะพบในงานด้านเภสัชวิทยาชีววิทยาเท่านั้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อใช้ในงานด้านเกษตรและก็อุตสาหกรรมมากขึ้น
0: แล้วแบบนี้พืชที่ได้จากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างหรอคะ
1: ข้อดีมีเยอะมากเลยค่ะข้อแรกนะคะพืชที่ได้นะคะจะเหมือนต้นพันธุ์ทุกประการ 100% เลยค่ะข้อที่2นะคะสามารถเก็บพืชนะคะได้เป็นเวลานานเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถบังคับการเจริญเติบโตของเขานะคะให้อยู่ในขวดเล็ก
0: ค่ะ
1: และข้อที่3นะคะในเมื่อเขาอยู่ในขวดเล็กๆนะคะพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยก็จะน้อยและข้อที่4นะคะเขาสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะโดยการเปลี่ยนให้เขาทนเค็มหรือว่าทนน้ำท่วมได้ด้วยและข้อที่5นะคะเรายังใช้เทคนิคนี้นะคะในการอนุรักษ์ค่ะพืชพันธุ์ดั้งเดิมนะคะให้สามารถที่จะเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นได้ไม่ให้สูญพันธุ์ไป
0: เยี่ยมไปเลยนะคะเนี่ย
1: ยังไม่หมดค่ะ
0: มีอะไรอีกคะ
1: นอกจากนี้นะคะเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างประเทศเราสามารถใช้พืชที่อยู่ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะในการแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย
0: โอ้โหข้อดีนี่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยเราอยากลองทำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ้างจังเลยอะค่ะ
1: ถ้าแพรวอยากทำนะคะและน้องๆก็อยากทำด้วยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
0: ไปค่ะ
1: ในกิจกรรมเพาะพืชน้อยในครัวจิ๋วนี่เลยค่ะกิจกรรมเพาะพืชน้อยในครัวจิ๋ว
0: น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องเตรียมอาหารค่ะ
0: ว้าวห้องเตรียมอาหารน่าจะมีของกินเยอะนะคะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค่ะ
1: เพราะอาหารที่พูดถึงนะคะไม่ใช่อาหารของคนค่ะแต่เป็นอาหารของพืช
0: อาหารของพืช
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเราจะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมค่ะ
1: อย่างที่ครูบอกนะคะอาหารของพืชนะคะก็คืออาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโดยอาหารของพืชนะคะก็จะต้องมีสารอาหารที่จำเป็นก็คือจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองวิตามินเกลือแร่ต่างๆก็จะอยู่ในถ้วยนี
0: ้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองคุ้นๆค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่สำคัญนะคะก็ต้องมีฮอร์โมนค่ะ
0: ฮอร์โมน
1: ซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะก็จะช่วยในการเร่งยอดเร่งรากค่ะทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่าในพืชปกติแล้วนะคะเขาจะมีการสร้างเองแต่ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะฮอร์โมนนี้เราจำเป็นจะต้องใส่เข้าไปให้เขาค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นคือน้ำตาลค่ะ
0: น้ำตาลนั่นนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีวุ้นค่ะ
0: วุ้น
1: วุ้นในที่นี้นะคะเราจะใช้ในการทำอาหารแข็งแต่ถ้าเราทำอาหารเหลวก็ไม่จำเป็นต้องใส่วุ้นลงไป
0: แล้ววุ้นเรากินได้ไหมคะ
1: ไม่หิวสิคะทำอาหารในพืชก่อนและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสะอาดค่ะ
0: ได้เลยแล้วพวกนี้ล่ะคะ
1: อ๋อสำหรับสีผสมอาหารนะคะในบางครั้งนะคะเราก็จะเติมลงไปในอาหารด้วยเพื่อใช้ในการจำแนกค่ะว่าขวดนั้นน่ะเป็นพืชชนิดไหน
0: ได้เลยค่ะ
1: อ๋อลืมบอกไปค่ะภาชนะที่ใส่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นภาชนะที่มีความทนความร้อนเพราะเราจำเป็นจะต้องนำไปนึ่งด้วยไอ้น้ำอีกทีหนึ่งก็จะเป็นภาชนะแก้วหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะในที่นี้ครูก็จะมีขวดจิ๋วมาให้เด็กๆนะคะใกล้เคียงก็สามารถทำได้เนาะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้แพลวนะคะทำการเตรียมอาหารค่ะ
0: ได้เลยค่ะต้องใส่อะไรก่อนคะ
1: งั้นเรามาเริ่มกันที่สารอาหารก่อน
0: ได้เลยค่ะ
1: ใส่ไปหมดเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารปริมาณ200มิลลิลิตร
0: โอเคงั้นใส่หมดนี่เลยนะคะ
1: ใส่หมดเลยค่ะ
0: เทลงไปเลยนะคะ
1: เทเลยค่ะโดยพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีความจำเป็นที่ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นสูตรอาหารของพืชแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันต่อไปค่ะเราก็จะใส่ฮอร์โมนค่ะเราจะใส่ปริมาณไม่เยอะประมาณสัก2หยดก็พอค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้ใส่เป็นหยดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 12พอมั้ยคะ
1: ต่อไปใส่น้ำตาลค่ะ
0: ใส่เยอะแค่ไหนคะ
1: ใส่หมดเลยนี่ค่ะการคนให้ละลายค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะละลายหมดแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องทำการปรับปริมาตรค่ะให้มีปริมาตรเป็น200มิลลิลิตรโดยใช้น้ำสะอาดค่ะ
0: เราก็เทน้ำไปให้ถึง200มิลลิลิตรใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: นี่ได้แล้วค่ะ200 ml
1: โอเคค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราได้แล้วแต่ว่าสารที่เราได้นะคะยังมีความเป็นกรดเป็นด่างที่ยังไม่เหมาะต่อการปลูกพืชค่ะ
0: ต้องทำยังไงอะคะทีนี
1: ้ดังนั้นนะคะเราจำเป็นจะต้องทำการวัดความเป็นกรดด่างค่ะโดยความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมนะคะก็อยู่ที่ 5.6 ถึง 5.8ซึ่งในห้องทดลองเองนะคะก็จะมีการใช้ pH meter แล้วก็มีการปรับ pH ค่ะให้เหมาะสมสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะทำการเติมวุ้นลงไปค่ะ
0: ว้าวเติมวุ้น
1: โอเควุ้น
0: ใส่หมดเลยไหมคะ
1: ใส่หมดเลยค่ะเด็ก
0: ๆใส่หมดเลยนะคะฟึบนี่
1: โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำสารละลายที่ได้นะคะไปเข้าไมโครเวฟค่ะหรือว่าทำการอุ่นนะคะเพื่อให้วุ้นมันละลายค่ะเดี๋ยวครูนะคะกับพี่แพลวนะคะไปทำการอุ่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำสารอาหารที่ได้นะคะมาเทใส่ขวดค่ะ
0: ได้เลยค่ะไปอุ่นกันอุ้ยนี่ค่ะไปอุ่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่า วุ้นที่ได้มาหรืออาหารที่ได้มานะจะมีอุณหภูมิที่สูงนิดนึงเราจะต้องตั้งให้อุณหภูมิลดลงก่อนนะคะประมาณ60องศาเซลเซียสแล้วค่อยนำมาถีเน
0: า
1: ะ
0: โอเคค่ะ
1: เพื่อให้พืชในขวดจิ๋วของเรานะคะมีสีสันที่สวยขึ้นคุณครูก็จะทำอาหารนะคะให้มีสีด้วย
0: เย้
1: ดังนั้นนะคะแพรวจะต้องแบ่งอาหารนะคะให้ครูหน่อยค่ะ
0: ได้เลยค่ะ เท่าไหร่ดีคะ
1: 20ก็ได้ค่ะ20เอง
0: ค่ะ20นะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมสีผสมอาหารค่ะตามชอบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็คนนะคะคนไปเลยค่ะ
0: ว
1: ้
0: าว
1: พอเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาเทใส่ขวดค่ะโดยจะใส่ประมาณ1ใน3ของขวดตามชอบได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเทลงขวดก่อนเนาะแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง

0: เหมือนกันค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำขวดอาหารนะคะไปทำการนึ่งฆ่าเชื้อกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดเชื้อ
1: ว้าวต้องปลอดเชื้อด้วย
0: ใช่ค่ะไว้เตรียมสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆแล้วมาดูกันนะคะว่าอาหารที่ปลอดเชื้อแล้วและเกิดการแข็งตัวแล้วจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: นี่ค่ะอาหารวุ้นของเราแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณครูก็แอบไปทำมาหลายสีเลย
1: สีสวยมากเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะอาหารเราเตรียมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเตรียมเนื้อเยื่อพืชกันค่ะ
1: เนื้อเยื่อเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หัวหอมด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถใช้ส่วนใดของพืชก็ได้นะคะที่ต้องการมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื
1: ่อ
0: แต่อย่าลืมนะคะเนื้อเยื่อส่วนนั้นยังต้องเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณปลายยอดตรงตาก็ได้นะคะมาใช้ได้หมดเลยโอเควันนี้เราก็จะใช้หัวหอมนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้ตัวอย่างพืชมาแล้วนะคะก็จะต้องทำความสะอาดค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะไม่มีเชื้อใดๆปนเปื้อนเลย
1: โอเค
0: ดังนั้นเราจะต้องแกะเปลือกภายนอกออกนะคะหลังจากนั้นก็ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดล้างด้วยน้ำยาล้างจานค่ะเพื่อเป็นการลดแรงตึงผิว
1: น้ำยาล้างจาน
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปแช่ในแอลกอฮอล์ 95% แล้วยังไม่หมดค่ะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของเรานั้นนะจะปลอดเชื้อนะคะเราจะต้องไปแช่ลงในน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทีนึงเดี๋ยวครูนะคะจะทำการล้างเนื้อเยื่ออย่างที่ครูบอกเนาะแล้วไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเนื้อเยื่อที่ล้างแล้วจะเป็นยังไงนะคะ

0: นี่เลยค่ะเรามาที่ห้องที่สองนะคะนี่คือห้องถ่ายเนื้อเยื่อค่ะแพรวซึ่งในห้องนี้นะคะเราก็จะทำทุกอย่างให้ปลอดเชื้อค่ะดังนั้นเราก็เลยใส่ถุงมือแบบนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะในตู้นี้นะคะก็จะมีการฆ่าเชื้อโดยการใช้รังสี UV ค่ะก่อนที่เราจะมาใช้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเริ่มทำการตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ปลูกถ่ายลงบนอาหารบุญของเราค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะ
2: ได้เลยค่ะ
0: ครูฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเนาะภายในตู้ปลอดเชื้อนี้นะคะเราก็จะทำการทำให้ทุกอย่างเนี่ยปลอดเชื้อไปด้วยเริ่มจากการทำให้ใบมีดของเรานะคะกับตัวปากคีบของเราเนี่ยปลอดเชื้อค่ะ
2: โอเคแล้วปลอดเชื้อ
0: เราก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์กับตะเกียงแอลกอฮอล์ช่วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนเลย
2: ทุกอย่างนี่ต้องปลอดเชื้อหมดเลยนะคะเนี่ย
0: จอยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำใบมีดนะคะที่เราจะใช้ในการตัดเนื้อเยื่อนะคะจุ่มลงไปขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังอย่างมากเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเครื่องมือเราพร้อมแล้วค่ะเราก็จะทำการตัดเนื้อเยื่อของเรานะคะให้มีขนาดพอดีกับ
2: ภาชนะ
0: ถูกต้องค่ะเริ่มเลยนะ
2: จะเป็นหัวหอมที่เราฆ่าเชื้อเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะโดยเราจะเลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่เราต้องการนะคะ
2: เราต้องหั่นเล็กมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะโอเค
2: ซึ่งถ้าหากว่าขั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้

0: วางไว้บนอาหาร
1: ใช่ค่ะแล้วก็ปิดฝา
0: ค่ะนี่ได้แล้ว
1: แล้วก็เรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: นี่เองแล้วขวดที่เหลือล่ะคะ
1: ขวดที่เหลือนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะลองทำดูค่ะ
0: โหเล็กกว่าขวดนี้ต้องเยอะแน
1: ่โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอเบิกชิ้นส่วนต้นไม้ที่ครูเตรียมไว้ให้แพรวค่ะเลยค่ะตัวอย่างพืชนะคะในที่นี้เราจะให้ใช้เป็นต้นไม้ปลอมมากันเนาะให้ฝึกทักษะก่อน
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เหมือนครูทำเลย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นแพรวเลือกเลยค่ะ
0: ค่ะนี่ดีกว่าใช้สีส้มนะ
1: แล้วทำไงต่อคะ
0: แล้วก็ต้องทำการตัด
1: โอเคค่ะใช้กรรไกรและกันจะได้ง่ายหน่อย
0: ซื้อ
1: โอเคหลังจากนั้น
0: แล้วก็จะใช้สีฟ้า
1: โอเคค่ะ
2: เอาไปหมด
0: โอเคยัดมันลงไป
1: โอเค
0: นี
1: ่เรียบร้อย
0: ปิดฝาปิดฝานี่ค่ะนี่น่ารักมากเลย
1: ใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำขวดที่ถ่ายเนื้อเยื่อแล้วนะคะไปที่ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อกันค่ะ
0: มีห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย
1: ใช่ค่ะโอเคไปกันเลย
0: ไปค่ะ
1: นี่เลยค่ะห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
0: แล้วเราต้องทำยังไงกับขวดนี้ของเราดีอะคะ
1: เราก็แค่นำขวดนี้นะคะไปวางไว้ตามชั้นค่ะซึ่งในแต่ละชั้นนะคะก็จะมีการควบคุมเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างชั่วโมงไม่เท่ากันอุณหภูมิของห้องนะคะก็มีการควบคุมรวมถึงความชื้นด้วยค่ะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะสามารถช่วยทำให้พืชนะคะสามารถเจริญเติบโตได้
0: อ๋อคือต้องมีเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมคะแล้วก็แสงสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ใช่ค่ะความชื้นด้วย
0: ความชื้นอีกด้วย
1: โอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาคอยหมั่นสังเกตค่ะว่าพืชของเราเจริญเติบโตดีหรือเปล่าหรือว่าแอบมีเชื้อราเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำขวดนี้นะคะไปทำลายทันทีค่ะนั่นก็คือการทำนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อแล้วรีบออกจากห้องนะคะเพื่อไม่ให้ขวดอื่นนั้นติดเชื้อไปด้วย
0: โอ้โหคือถ้าเกิดติดเชื้อขวดมันจะลามไปหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะอาจจะลามไปก็ได้นะคะเด็ก
0: ค่ะงั้นเอาวางไว้ตรงไหนดี
1: ตรงไหนดีนะ
0: มีให้เลือกเยอะเลยน้องๆคะการขยายพันธุ์พืช นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนของต้นพืช ด้วยวิธีการต่างๆค่ะซึ่งก็แบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศก็จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดค่ะส่วนอีกประเภทนึงคือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเราก็จะขยายพันธุ์โดยการใช้ส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักช่ำและก็รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยนั่นเองค่ะ
1: โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะถูกพัฒนาขึ้นค่ะเพื่อทำให้เราสามารถขยายพันธุ์พืชได้ในปริมาณที่มากและนอกจากนั้นนะคะก็ยังใช้เวลาอันสั้นด้วยค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้องและเหมาะสมกับไม้ชนิดนั้นๆนะคะก็จะทำให้เราได้ต้นกล้าในปริมาณที่ต้องการด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะการขยายพันธุ์พืชเองนะคะก็มีความสำคัญมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าเองนะคะและรวมถึงงานอนุรักษ์ด้วยค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพรแล้วก็ครูเช่ขอไปขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกันต่อก่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะโอ้นี่ได้หลายต้นเลยนะคะครูเช
1: ่โอ้ยน่ารักจังเลย
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้โฟร์โอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ำหรับหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับการชน
1: เฮ้ยหมดแล้ว
2: ฟังแค่นี้ก็รู้กันแล้วเหรอครับเด็กๆไหนลองบอกมาสิ
1: การชนที่อยู่ด้านหน้ารถการชนที่อยู่ด้านหน้ารถใช่ไหมครับ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือการชนไม่ใช่กันชนนะครับน้องบอส
1: ที่อยู่ติดกับพัทยาหรือเปล่าคะติดกับพัทยาหรือเปล่าคะ
0: นั่นมันชลบุรี
2: น้องไอรีนเห็นนิ่งๆแบบนี้ก็ปล่อยมุกไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: กัดว่าไงจ๊ะ
1: การชนก็เหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างสองอย่างมาชนกัน
0: โอเคถูกต้องเลยนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการชนกันแต่คราวนี้อาจารย์ขอถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงถ้าเราพูดถึงการชนเนี่ยเรานึกถึงสถานการณ์อะไรบ้าง
1: รถชนกันค่ะรถชนเสาไฟฟ้าครับ
0: โอ้โหก็รถชนเหมือนกันโอ้อาจารย์ต้องกัส
1: ก็ของชนกัน
0: ของชนกัน
1: หรือไม่ก็เดินชนกัน
0: ถูกต้องแล้วครับที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกันมาเราจะนึกถึงการที่มีวัตถุมาชนกันอันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการชนแต่วันนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกถึงการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังแค่เรื่องของการชนเนี่ยมันยังมีฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับปริมาณแรกที่อาจารย์จะมานำเสนอทุกคนในวันนี้มีชื่อว่าโมเมนตัมมีใครเคยได้ยินมั้ง
1: ใช่โมเมนตัมคือมุมที่เราเคยเรียน
0: ดีมากตอนนั้นที่เราทำการทดลองเกี่ยวกับพวกล้อจักรยานถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีคำว่าเชิงมุมแถมมาด้วยเนา
1: ะ
0: แต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงโมเมนตัมเฉยๆเลย
2: เอาละครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องโมเมนตัมกันบ้างไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่า
0: เอาละครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์แรกที่เราจะมาพิจารณากันคือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มีใครรู้จักชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้บ้าง
1: ชิงช้าลูกกลมๆลูกเหล็ก
0: ลูกเหล็กชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าคือนิวตันเครโดภาษาไทยแปลว่าเปลของนิวตันชื่อนิวตันที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่อธิบายกฎต่างๆของฟิสิกส์ในธรรมชาตินั่นเอง
1: แล้วก็เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ถูกต้องเลยที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีแอปเปิลตกใส่หัวเขาเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของการอธิบายแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงต่างๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวอาจจะโชว์ให้ดูซึ่งอันนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยมาก่อนแล้วสมมติว่าอาจารย์ลองขยับอย่างที่พี่ไอรีนทำแล้วลองปล่อยมือปล่อยให้ลูกตุ้ม1ลูกมาชนลูกอื่น
1: นะคะมันเป็นแค่2ฝั่ง
0: มันมีอะไรสักอย่างถ่ายทอดไปได้
1: ตัวกลางมันเป็นตัวถ่ายทอดหนูอยากรู้ทำไมมันถึงไปแค่2

0: ฝั่งทำไมมันไม่ไปตรงกลางบ้าง
1: อ่ะนั้นเดี๋ยวเราลองดูถ้าอย่างนี้คิดว่าน้องๆทางบ้านก็คงต้องสงสัยเหมือนกันให้เดาก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่2ลูกจะเกิดอะไรขึ้น
0: 2ลูกสุดท้ายมันก็จะ
1: 2ลูกสุดท้ายลองเลยลองเลย
0: 1 2 3
1: นะนี่ถ้าอยากจะรู้ลองเลยน้องๆจะเห็นได้ว่าทันทีที่เราดึงมา3ลูกมันก็จะกระดอนออกไป3ลูกเหมือนกันเราดึง2ลูกก็จะกระเด้งออกไป2ลูกดึง1ลูกมันก็กระเด้งออกไป1ลูก
0: 4ลูก
1: อ่ะลอง4มั้ยนะลองดูนะ
0: 2 3
1: เมื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันถ่ายเทน
0: ะ
1: ไอ้ปริมาณนั้นนั่นแหละก็คือคำว่าโมเมนตัมที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู
0: ่
1: แต่เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในการทดลองนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้จักกับคำว่าโมเมนตัมให้ดีกันอีกสักนิดนึงก่อน
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าโมเมนตัมทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดงั้นเราไปทำความรู้จักกับเจ้าโมเมนตัมกันให้มากกว่านี้ดีกว่า
1: เอาแหละเราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับโมเมนตัมโดยตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์ตัวช่วย
0: ตั
1: วแรกเลย
0: ตัวก
1: ันไดโนเสาร์ล้มลุกคือตัวเนี้ยอาจารย์ต้องการที่จะเอามาโชว์ให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีการชนเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปสิ่งที่อาจารย์จะเช็คความเข้าใจของพวกเรามีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราผลักไอ้เจ้าตุ๊กตาลมลุกตัวนี
0: ้ให้แรงที่สุด
1: ไอ้โอเคเริ่มต้นจากเบาๆก่อนโอเคอย่างนะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันไปแรงขึ้นน้องมอสจะทำยังไงโอเคเอานะทุกคนจำไว้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมอันไหนน้องไอรีนลองสิสาธิตเบาๆให้อาจารย์ดูนิดนึงเอาแรงขึ้นแรงขึ้นอีกสิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนคือถามว่าตอนที่เราทำเบาๆกับแรงๆอ่ะถามว่าอะไรที่ต่างกันเมื่อสักครู
0: ่ก็คือว่าน้ำหนักหรือเปล่าคะ
1: น้ำหนักของ
0: น้ำหนักของมือเราที่เราผัก
1: อ้าวมือเราเท่าเดิมนะไม่ได้หนักขึ้นนะ
0: ความแรงของที่
1: ความแรงความแรง
0: ความแรง
1: ความแรง
0: โ
1: อ้โห
0: ความเร็ว
1: ถูกต้องคือความเร็วสังเกตไหมตอนที่น้องๆผลักเบาก็คือสังเกตว่าจะขยับมือช้าๆพออยากจะให้ตุ๊กตาลมลุกมาไปแรงๆน้องๆสังเกตว่าท
0: ุ
1: กคนต
0: ้
1: องรีบตบมือแรงเนาะแสดงว่าความเร็วของมือของเราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ตุ๊กตาลมลุกเนี่ยกระเด็นไปไกลขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งลองอีกสักการทดลองหนึ่งตอนนี้อาจารย์มีลูกบอลหลายขนาดอาจารย์มีลูกปิงปองอาจารย์มีลูกบอลพลาสติกลูกเทนนิสแล้วก็มีลูกโลกโฟมบีบเล่นได้
0: นอกจากหลายขนาดแล้วมันมีหลายน้ำหนักด้วยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ดีมากสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการคือสังเกตว่า4ชิ้นนี้มีอะไรแตกต่างกัน
0: น้ำหนักค่ะ
1: ถูกต้องเลยครับเรากำลังจะสนใจเรื่องของน้ำหนักแต่ในภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำหนักมวลก็เหมือนกันเนาะรู้จักคำว่ามวลแล้วใช่ไหมก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมีมวลแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันสิว่าผลของมวลเนี่ยกับผลของการที่เราจะไปน็อกไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์ให้มันกระเด็นไปเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างลองใส่ทีละชิ้นใครเริ่มก่อน
0: แค่อาจารย
1: ์ของเอาวันนี้อาจารย์ปิงปองนี่น่าจะเบาสุดไหม
0: ค่ะ
1: ลองดู
0: สามกร
1: ั
0: ม
1: สามกรัมนะ
2: น้องๆจะสังเกตได้ว่าแต่ละลูกจะมีมวลแตกต่างกันไปแต่ลูกไหนจะทำให้ไดโนเสาร์เอียงไปได้มากที่สุด
1: มาเดี๋ยวจ้ะดีมากสังเกตอะไรไหม
0: มันไม่เร็ว
1: มันไม่เป็นไหนจำประมาณความเร็วที่เราเคลื่อนไว้นะลูกที่หนักถัดมาคืออันนี้ไหมลองเริ่มขยับยัง
0: เริ
1: ่มขยับแล้วนะโอ้โหงานเริ่มเห็นแล้วนะมันไปขึ้นอันที่หนักที่สุดเลยมาลูกเทนนิสมาโอ้โหสังเกตนะเมื่อกี้น้อง

0: ไอ้ดินขว้างประมาณเท่าๆกันไหม
1: ค่ะ
0: ประมาณเท่าๆกันเนาะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไดโนเสาร์ของเรากระเด็นออกไปแรงขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันหงายหลังไกลขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือโมเมนตัมขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างอย่างที่1คือความมวลมวลอย่างที่2คือ
1: ความเร็ว
0: เอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปลของนิวตันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจว่าโมเมนตัมคืออะไรมาแล้วเด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูนี้งั้นทุกคนลองดูนี้นะถ้าอาจารย์ขยับลูกตุ้มมา1ชิ้นนะเอาแค่ชิ้นเดียวนะเอามา1อันแสดงว่าทันทีที่ท่านปล่อยมือเนี่ยไอ้เจ้าลูกตุ้มเนี่ยก็จะวิ่งไปชนในจังหวะที่ชนเนี่ยสมมุติลูกตุ้มมีมวลอยู่ค่า1มันก็มีความเร็วอยู่ค่า1เพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็มีอยู่ค่า1นะแต่คราวนี้ทุกคนสังเกตลูกตุ้มทั้ง5ลูกเนี่ยมันมีมวลเท่ากันหมดเลยพอมันชนกันปั๊บไอ้ปริมาณที่เรียกว่าโมเมนตัมนี่แหละมันก็ถ่ายไปให้ลูกที่2ลูกที่2ถ่ายไปให้ลูกที่3ลูกที่3ถ่ายไปลูกที่4ลูกที่4ถ่ายไปให้ลูกที่5แต่บังเอิญ
1: ลูกที่5ไม่มีที่2ฟอง
0: มันก็เลยรับมาเต็มๆเลยมันไม่รู้จะถ่ายให้ใครจากความที่ตัวมันเองมีมวลเท่ากับลูกแรกเลยต
1: ั
0: วมันก็เลยก็กระเด็นออกไปด้วยความเร็วเท่าๆกันเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้นี่แหละเราเรียกในทางฟิสิกส์ว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเดี๋ยวจะมีอีกปริมาณหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ยินบ่อยมากเลยคือแรงถูกไหมเรามักจะใช้คำว่าแรงจนชินนะสุดท้ายอาจารย์จะต้องแสดงให้เราเห็นได้ว่าแรงกับโมเมนตัมก็มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไปทำการทดลองชิ้นต่อไปกันเลยครับอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆก่อนเลยถ้าอาจารย์อยากจะต่อไข
1: ่ก็ต้อง
0: อาจารย์ก็ต้องเคาะอะไรสักอย่างถูกไหมแสดงว่าอาจารย์ต้องออกแรงนี่คือแรงคราวนี้ถ้าอาจารย์ทิ้งไข่ให้ตกลงที่พื้นมันแตกแน่ๆถูกไหม
1: แตกแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่สูงกับปล่อยจากที่ต่ำๆเนี่ยถามว่าความแตกต่างในระหว่างตอนที่ไข่เดินทางแล้วก็ไปกระแทกพื้นเนี่ยจังหวะที่กระแทกพื้นอะไรที่ต่างกัน
1: ความเร็ว
0: ถูกต้องก็คือความเร็วนั่นเองที่ต่างกันอ
1: ยู่ที่สูงก็
0: ความเร็วจะมากกว่าอยู่ที่ต่ำความเร็วจะ
1: ช้ากว่า
0: แต่เราได้เรียนคำว่าโมเมนตัมไปแล้วแสดงว่าปล่อยจากที่สูงจะมีโมเมนตัม
1: มากกว่า
0: เมื่อปล่อยจากที่ต่ำ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ลองคิดตามนะครับจังหวะที่อาจารย์ทิ้งแล้วมันตกกระแทกพื้นแสดงว่าเกิดการชนเกิดขึ้นถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ก็คือไข่ชนกับพื้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในกรณีที่อาจารย์ปล่อยจากที่สูง
1: ค่ะค่ะ
0: การชนก็จะแรงหน่อยเนาะเพราะความเร็วมากกว่าโมเมนตัมมากกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่ต่ำโมเมนตัมน้อยกว่าความเร็วน้อยกว่าและนี่แหละทุกคนเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างโมเมนตัมและก็ความแรงที่จะทำให้เจ้าไข่ตัวนี้แตก
2: แล้วลองมาทำก
0: ัน
2: เลย
0: ได้เดี๋ยวลองเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วว่าพออาจารย์ปล่อยไข่ไก่ลงไปบนพื้นไข่ไก่ก็แตกไปเลยซึ่งอันนี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เกี่ยวข้องตอนที่ไข่ไก่กำลังจะชนกับพื้นมันมีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งมันมีโมเมนตัมอยู่ค่าหนึ่งแต่หลังจากที่มันแตกไปแล้วโมเมนตัมก็หายไปเพราะตอนนี้ไข่ไก่กระจายไปเลย
3: เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยเอาฟองน้ำวางมาดูกันว่าไข่จะแตกหรือไม
0: ่ให้สัญญาณหน่อย

0: ังเกตว่าตอนที่มันตกลงที่ฟองน้ำแตกไหม
1: ถึง
0: ไม่แตกแต่มันก็มันกระเด็นออกมาแล้วมาแตกข้างนอกแทนนะ
1: ไม่ใช่ความผิดของบริษัท
0: ไม่ใช่ความผิดของฟองน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกอุปกรณ์หนึ่งมาทดลองกับไข่ไก่นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับสังเกตว่าเวลาเราส่งพัสดุเราจะชอบเอากระดาษหรือเอาอะไรมาขยำใส่เข้าไปใช่ไหม
1: ใช
0: ่เพื่อให้มันเพื่อกันกระแทกเอาแหละอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาลองแล้วทิ้งไข่ไก่ลงมาดูนี่มันจะแตกไหม
1: ไม่แตกค
0: ่
1: ะ
0: แตกนะบ่อแตกเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับ
2: มาลองปล่อยไข่ใส่กระดาษกันดูบ้างครับน้องๆคิดว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกครับ
0: ทุกคนให้สัญญาณนั้นด้วย

0: ไส้แตกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์ขยุยแล้วมาใส่ไว้ในกล่องนี่มันช่วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะตั้งคำถามกับการทดลองทั้งหมดที่เราทำกันมาถามว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ไข่ไม่แตกลองให้ไอรีนก่อนยกมือก่อน
1: หนูว่านะคะความหนา
0: ความหนาของ
1: ของวัสดุ
0: ของวัสดุน้องน้องการ์ดว่า
1: ผ
0: ิวสัมผัสต่างแนวของมันต้องเป็นยังไงดี
1: มันต้องนุ่ม
0: ต้องนุ่มต้องนุ่มต้องนุ่มครับน้องบอส
1: ความนิ่มครับความนิ่ม
0: ความนิ่ม
1: ความนิ่มของกระดาษนี
0: ้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆน้องๆลองสังเกตดีๆนะครับว่าการที่เรามีวัสดุนุ่มๆมาช่วยรับการกระแทกถามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปอะไรที่น่าจะเป็นตัวที่แตกต่างกันระหว่างพื้นผิวที่แข็งกับพื้นผิวที่นุ่ม
1: ก็คือ
2: สัมผ
0: ั
2: ส
0: พื้นผิวสัมผัส
1: ความลึก
0: ความลึกเอาละใกล้ละใกล้ละ
1: ความ
0: คำตอบก็คือ
1: ความหนาแน่น
0: โอ้โหไกลไปแล้วคำตอบก็คือเวลาของการกระแทกลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าพื้นแข็งสังเกตนะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูเนาะการกระแทกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นเพราะมันชนปึกปุ๊บมันแข็งปักเลยเนาะแตกเลยแต่ทันทีที่เป็นวัสดุที่นุ่มจังหวะของการชนมันจะถูกยืดออกเพราะว่าไอ้ตัววัสดุที่นุ่มๆนั่นแหละมาช่วยรองรับทำให้มันใช้เวลาของการกระแทกได้นานขึ้นเดี๋ยวเรามาปล่อยไข่ไก่ลงบนกล่องที่ไม่มีกระดาษอ่ะให้สัญญาณอาจารย์ด้วย
3: 3 2 1เ
1: ริ่มโอ้ยท
0: ำไม่แตกไม่ร้าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยด
1: ้
0: วยโครงสร้างของตัวกล่องเองมันก็มีความนุ่มอยู
1: ่ใช่นี่ไงตรงนี้
0: รู้สึกนะและนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ถ้าเราดูที่ภาคตัดด้านข้างของกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นริ้วอยู่อย่างนี้ก็คือจะมีอากาศแทรกอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ป้องกัน
0: ใช่ในจังหวะที่มีการกระแทกมันก็เลยสามารถมีการยุบตัวได้สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากการทดลองทั้งหมดที่เราทำมาก็คือถ้าช่วงเวลาของการชนสั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะมากแต่ถ้าช่วงเวลาของการชนเนี่ยมันยาวออกก็คือเราใช้วัตถุที่นุ่มมาช่วยยืดเวลาออกเนี่ยแรงที่กระทำกับวัตถุก็จะมีค่าน้อยลงก็เลยทำให้ไข่ไม่แตกนั่นเองจากความรู้ที่เราได้มาจากการทดลองเมื่อสักครู่จะช่วยอธิบายเรื่องของรองเท้าที่เราสวมใส่นั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติเราเดินเท้าเปล่าเลย
1: บ
0: นพื้นคอนกรีตที่แข็งแข็ง
1: ก็จะแข็งเราร
0: ู้สึกไหมรู้สึกไหมทุกคนจะรู้สึกว่ามันสะเทือนเท้าเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราสวมรองเท้าเพื่อจะป้องกันการสะเทือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างรองเท้าที่แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุแล้วก็การสร้างของมันนิดนึงถ้าเป็นรองเท้าคัตชูทั่วไปถ้าเราสังเกตด้านข้าง
1: ม
0: ันอาจจะแข็งๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะใส่ได้สักพักแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันก็เจ็บเท้าในกรณีตอนที่เราเล่นกีฬาบางทีเราต้องมีการกระแทกอะไรหนักขึ้นเราก็มักจะไปใช้รองเท้าผ้าใบซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ารองเท้าผ้าใบก็มักจะมีบริเวณที่รองรับการกระแทกที่หนาขึ้นแล้วก็จะทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหน่อยก็จะช่วยป้องกันการกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงขาตรงข้อเท้าตรงเข่าเราก็จะได้รับแรงกระแทกที่น้อยลงนั่นเองและแน่นอนเทคโนโลยีอาจจะไปไกลถึงขนาดนี่บางแบบก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะที
1: ่
0: อาจจะมีใส่อากาศเข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่พวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามหลักการก็คือเราพยายามจะเพิ่มเวลาของการกระแทกให้มากขึ้นถ้าเราทำได้แรงที่กระทำต่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการกระแทกกันจะมีค่าลดลงนั่นเองและสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระหว่างการกระแทกถ้าทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเกิดในช่วงเวลากว้างแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนหรือการกระแทกก็จะน้อยลงนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับโมเมนตัมและการชนแต่เท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการชนของรถยนต์พวกเราพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ
3: yeah!

0: มาอยู่ที่ไหนเอ่ยพวกเรารู้ไหม
1: ศูนย์ฮอนด้า
0: ไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาด้วยเป็นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่วีระชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็วันนี้เราได้อยากจะนะครับคืออยากจะเห็นว่าเอ๊ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชนการกระแทกในการเรื่องของการดีไซน์รถยนต
2: ์มันจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันเสริมเรื่องความปลอดภัยนะครับในด้านของรถยนต์จะมีเรื่องของโครงสร้างของตัวถังเอาตัวถังก่อนถ
0: ้
2: าเกิดมีการชนตัวถังจะมีเขาเรียกว่าออกแบบมาจีคอนเรื่องการซับแรงนะทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในปลอดภัยมากขึ้นอ
0: ัน
2: นี้คือเรื่องของโครงสร้างของตัวถังส่วนเรื่องของอุปกรณ์มีมากมายเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเข็มขัดถุงลม
0: ครับผม
2: เนี่ยจะช่วยเราปลอดภัยมากขึ้นก
0: ่
2: อนเราออกเดินทางนะครับเราต้องสำรวจรอบตัวรถก่อนพร้อมกับการเดินทางหรือไม่นะครับเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับมาดูลำดับแรกคือเรื่องของยางของเรา
0: ครับ
2: ว่าแบนหรือไม่นะครับ
1: ไม่มี
2: ต่อมาเรื่องของสภาพของประตูนะปิดสนิทไหม
1: สนิท
2: ค่ะครับกระจกสะอาดดีไหม
1: สะอาดดีค่ะ
2: กระจกเป็นไง
1: ก็
2: สมบูรณ์ดีเน
1: า
2: ะสมบูรณ์ดีนะมาถึงด้านหน้าลูกเรามองตั้งแต่บนเลยหลังคาลงมากระจกสะอาดไหม
1: สะอาด
2: ฝากระโปรงเปิดค้างไว้หรือไม
1: ่ไม่ค่ะแน่นสนิท
2: แน่นสนิทนะไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าแตกไหม
1: ไฟหน้าไม่แตก
2: ไม่แตกดูด้านล่างลูกนะมีน้ำมันอะไรหกด้วยไหลไหมหยดไหมที่พื้น
1: ไม่มีครับ
2: นี
1: ่
2: เรื่องความปลอดภัยแล้ว
3: การตรวจสภาพรถต้องเช็คให้ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งก่อนออกเดินทางและที่สำคัญอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับน้อง
2: ๆครับอาจารย
0: ์ครับ
2: นี่ก็เป็นเครื่องสาธิตการทำงานของถุงลม
4: แล้วอันนี้มันทำงานยังไงเหรอคะ
2: ใช้แรงดันลมลูกดันให้ถุงลมมันออกมาเท่านั้นเองนะครับแต่จริงรถจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ในพวงมาลัย
0: ครับ
2: ได้รับสัญญาณการชนปั๊บมันก็จะจุดระเบิดขึ้นมาตูมขึ้นมา
0: แล้วก็ขยายตัวให้เร็ว
2: ใช่ครับ
1: แล้วอันนี้ทำไมต้องปิดเอาไว้ด้วยอ๋อ
2: จริงๆแล้วในรถยนต์เนี่ยมันจะมีไม่เห็นเลยไม่เห็นรอยเลยแต่จริงถ้าเกิดมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยมันจะฉีกตรงถ้าเกิดฮอนด้าจะเป็นเฮดมาร์กจะรอยฉีกออกมาแล้วถุงลมก็จะออกมาเท่านั้นเอง
1: เวลาเราเปิดออกมาจะเป็นยังไงหรอคร
2: ับเปิดมาปั๊บด้านในก็จะมีถุงลมก็เดี๋ยวเรามีการสาธิตให้ดูกัน
0: เยี่ยมเลยครับเอาเลยครับผมนี่แค่ถุงลมไม่ใช่ระเบิดอะไรขนาดนั้น
2: ครับ
0: อย่าให้
2: เดี๋ยวมันจะมีถุงลมออกมา
0: ครับผม
2: นะครับประมาณ40ลิตรก็ลูกใหญ่พอสมควร
0: โอ้โอเคครับ
2: นะครับจานพร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ไปกันครับ
0: ครับผม1
2: 2 3
0: โอ้โ
2: หนี่คือถุงลมของจริงนะคร
0: ับ
2: ที่เราแกะมาจากในรถมันจะระเบิดออกมา
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะแฟบลงคนหลายคนคิดว่าระเบิดมาแล้วเหมือนลูกโป่งหรือเปล่ามันจะปิดการหายใจของเราหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับมันจะมีรูระบายอยู่นะครับเห็นไหมครับ
0: โอ้
2: นะครับเวลาตูมออกมาปั๊บแรงดันก็จะออกมาด้านข้าง
0: อ๋อแต่คือมันแค่โป่งแค่เฉพาะช่วงที
2: ่
0: มีการกระแทก
2: ประมาณ 5-6 วินาทีเท่านั้นเอง
0: โอ้ครับพี่ครับจากที่เราได้ทดสอบไอ้เจ้าระบบสาธิตตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถุงลมเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะพองอยู
2: ่
0: แต่อย่างที่พี่บอกคือมันจะพองอยู่สักพักหนึ่ง
2: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เราเนี่ยสามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมเหมือนกับที่เราทำการทดลองกันที่เราทิ้งไข่คือที่เราทิ้งตกลงบนพื้นแข็งกับที่เราให้มันตกลงบนพื้นที่นุ่มขึ้นเนี่ยไออันที่นุ่มขึ้นเนี่ยไข่จะไม่แตกอ
1: ัน
0: นี้ก็คงเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดผมต้องมีการชนเกิดขึ้นถุงลมก็มาช่วยรับแรงกระแทกตรงนี้เพิ่มระยะเวลาการชนให้มากขึ้นแรงที่อาจารย์ได้รับก็จะน้อยลงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วีระชัยมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยครับและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวของฟิสิกส์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
1: Physics
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกัน

0: DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องที่อินเทรนด์สุดๆเลยนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีในการทำงานครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้ฟังไปแล้วก็เช็คลิสต์กับตัวเองไปนะครับว่าตัวเรานั้นมีความรู้แล้วก็มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับกับหัวข้อเทคโนโลยีที่จำเป็นในการทำงานสำหรับนักศึกษาทุกคนครับในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เห็นภาพของการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับโดยในส่วนที่1นะครับจะพูดถึงเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นครับคืออะไรฮะคือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานั้นจะต้องทำเป็นณวันนี้เลยนะฮะในการทำงานในการเรียนในการใช้สื่อต่างๆนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ควรเรียนรู้นะครับก็คือเราจะต้องทำได้นะฮะในอนาคตนะครับผ่านการฝึกฝนของเราไปและในส่วนที่3ครับคือเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะฮะที่ควรจะฝึกฝนได้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับว่าเทคโนโลยีในแต่ละส่วนนั้นทั้งที่ต้องทำได้ควรทำได้แล้วก็น่าสนใจฝึกฝนเนี่ยนะฮะจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับอันแรกเริ่มเลยนะครับเรามาดูกันที่ต้องจำเป็นสำหรับนักศึกษาทุกคนในการใช้นะครับก็ได้แก่การใช้โปรแกรมสำนักงานแน่นอนครับอย่าง Microsoft Office นะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกเราทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วแต่ความสำคัญคือเราจะต้องใช้งานฟังก์ชันให้อย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับ1 นะฮะเรามาเริ่มที่ Microsoft Word ก่อนว่าทุกคนเนี่ยคงจะคุ้นชินกับการพิมพ์รายงานการพิมพ์เอกสารใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะฝึกฝนให้ใช้อย่าง Advanced นะครับทั้งในเรื่องของการจัดหน้าการจัด Layout การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมนั้นนำมาพัฒนาสร้างเป็น value added เพิ่มคุณค่าให้กับผลงานของเราได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นที่สำคัญนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักของการเขียนนะครับหลักทางวิชาการหรือไม่ก็หลักทางสารบัญ นะครับว่าเราจะใช้คำอย่างไรในการใช้ใน Microsoft Word ของเราให้งานของเรานั้นเป็นงานที่มีประสิทธิภาพครับต่อมาคือเครื่องมือที่เราชอบกันมากๆนะครับก็คือ Microsoft PowerPoint นั่นเองซึ่ง PowerPoint ทุกคนก็จะมองว่ามันก็เป็นสื่อในการที่เรานำเสนอเป็นสไลด์ presentation นะครับแต่จริงๆแล้วการที่เราจะใช้ในเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดนะครับเราจะต้องรู้ไปถึงเรื่องของการตกแต่งอาร์ตในสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็การที่เราจะ present ด้วย presentation เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสรุปข้อมูลก่อนว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลที่เราควรจะนำมาใช้ในการนำเสนอผ่าน PowerPoint หรือข้อมูลไหนที่เราจะนำมาใช้ในเชิงของรูปภาพหรือเชิงของสื่อนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการที่เราจะทำสไลด์ที่มาจาก Microsoft PowerPointอย่างเก่งๆเนี่ยนะฮะมันต้องมาจากการฝึกฝนแล้วก็มาจากการที่เรารู้ว่าเทคนิคในการทำสื่อนั้นเราควรจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับและอันสุดท้ายที่สำคัญมากๆในยุคของการทำงานณวันนี้นะครับและก็ทุกๆองค์กรทุกๆบริบทของชีวิตของเรานั้นก็บอกว่าจะต้องใช้คือ Microsoft Excel นั่นเองครับเนื่องจากว่า Microsoft Excel นั้นจะเป็นตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับความชาเลนจ์ของ Microsoft Excel ก็คือนักศึกษาจะต้องมีภาพก่อนนะครับมีภาพในหัวก่อนการใช้ Microsoft Excel คือเราจะวางแคตตากรีของข้อมูลอย่างไรเราจะจัดหมวดของข้อมูลอย่างไรให้ถูกต้องและทำให้คอมพิวเตอร์นั้นอ่านได้ด้วยแหละครับนอกจากนั้นนะครับก็รวมไปถึงการที่เราต้องฝึกฝนการใช้ฟอร์มูลาต่างๆการใช้สูตรการใช้วิทยาการคำนวณเข้ามาใช้กับ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะต้องฝึกไว้เลยนะครับคือในเรื่องของการใช้ Pivot Table หรือว่าการใช้ VLOOKUP นั่นเองเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้และทำให้เป็นครับต่อมานะครับพอเราออกมาจากโปรแกรมสำนักงานและที่เราคุ้นชินกันเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นอีเมลนั่นเองครับอิเล็กทรอนิกเมลครับซึ่งทุกคนก็คงได้ใช้กันแล้วในการทำงานในการเรียนออนไลน์เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอีเมลนั้นก็เป็นมารยาทในการสื่อสารอย่างหนึ่งและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับก็คือการที่เรานั้นจะต้องนำเอาไฟล์เอาเอกสารเอาเรื่องที่ต้องมีการติดต่อการประสานงานหรือการส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นนะครับนำมาส่งในลักษณะของอีเมลการใช้อีเมลมันก็คงไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็จะกดส่งอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างก็จะมีฟังก์ชันนะครับเรียนรู้การฟังก์ชันของใช้ของ Gmail การใช้ OneDrive หรือการใช้
อีเมลต่างๆนะครับให้อย่างเชี่ยวชาญนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำเป็นแล้วนะครับและในส่วนที่3แน่นอนว่าเราถูกเปลี่ยนมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับคือในเรื่องของการใช้ Virtual Meeting นะครับโปรแกรมอย่าง Google Meet Zoom Microsoft Teams ที่พวกเราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเราจะต้องใช้ให้เป็นในแง่ของเราจะต้องเซตอัพเราจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมได้และเราจะต้องใช้อย่างโฟลว์เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าในแต่ละฟังก์ชันของโปรแกรม Virtual Meeting เหล่านี้สามารถทำอะไรได้บ้างและเพิ่ม Value Added อะไรได้บ้างนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือ Cloud Computing นั่นเองคือการที่เราทำงานการผสมผสานกันโดยที่เราไม่ได้เจอกันเราทำงานโดยการฝากข้อมูลบน Drive การทำข้อมูลโดยการแชร์ Drive กันนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ณวันนี้เราทุกคนจะต้องทำเป็นแล้วนะครับกับการใช้ Cloud Computing นะครับเพราะว่าตัวของ Cloud Computing นั้นนะครับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆกับพวกเราและหลังจากนี้นั้นลักษณะการทำงานร่วมกันก็อาจจะถูกเปลี่ยนไปมากกว่านี้ด้วยล่ะครับในส่วนต่อมาครับเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วนะฮะว่าเทคโนโลยีอะไรที่ต้องทำเป็นครับต่อมาเราจะมาพูดกันถึงเทคโนโลยีที่ควรทำได้ครับในส่วนที่1ครับคือเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารแน่นอนว่าทุกวันนี้เราเป็นโลกของการสื่อสารทุกอย่างก็ง่ายไปหมดใช่ไหมครับจากแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของเราอย่างง่ายๆเลยครับช่องทางการสื่อสารที่เราใช้กันโดยเฉพาะ LINE แอปพลิเคชันอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้งานเป็นนะครับจะต้องเข้าใจถึงการใช้เป็น Official LINE นะครับสำหรับการที่เป็น LINE สำคัญแล้วก็เป็น LINE หลักขององค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งการทำเป็น LINE Open Chat คือการที่ทำให้คนนะครับเข้ามาสื่อสารกันโดยไม่มีการจำกัดเรื่องคนที่เข้ามานะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยพวกเราจะต้องศึกษาไว้ว่าการที่เราจะเปิด Official LINE นั้นเราจะเปิดอย่างไรเราใช้งานอย่างไรเราจะคอนแทคกับผู้รับสารอย่างไรเราจะส่งสารกับออเดียนซ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวของ LINE Open Chat เองนั้นก็เป็นการเปิดคอมมูนิตี้ขึ้นมาแบบออนไลน์ให้มีการพูดคุยการแลกเปลี่ยนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลนอกจากการที่เราอยู่กับข้อมูลโดยการวิเคราะห์ในไม่ว่าจะเป็น Microsoft Excel ที่มีความจำเป็นแล้วหรือสำหรับคนที่เรียนการทำวิจัยอย่างการใช้ SPSS นะครับสิ่งที่น่าสนใจในทุกวันนี้คือการใช้ Power BI ครับ Power BI เข้ามาเป็นสัญญาณที่บอกให้ทุกคนทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรนั้นนะครับต่างบอกว่าต้องมีการนำเสนอข้อมูลโดยการใช้ Power BI เนื่องจาก Power BI เนี่ยนะครับเป็นตัวโปรแกรมที่สามารถรับรองเซลล์ Data ได้ถึง200ล้านเซลล์เลยนะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลอย่างเรียลไทม์และแน่นอนครับในภาคของการทำงานเนี่ยแหละครับตัวของ Power BI นั้นเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารปรารถนามากครับเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลการ tracking ประจำวันวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะจัดสรรโดยการใช้กราฟการใช้แผนภูมิการใช้ข้อมูลเชิงสแตทเข้ามาเกี่ยวข้องและรับรองว่าถ้านักศึกษาสนใจนะครับก็อยากให้ลองฝึกและถ้าทำเป็นนะครับรับรองว่าการทำงานด้านข้อมูลของนักศึกษาจะเยี่ยมยอดมากๆเลยล่ะครับต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงนะฮะคือเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอครับทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่แค่กับPowerPoint หรือการทำ presentation ในคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้นการเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มที่ช่วยในการนำเสนอให้ดูน่าสนใจให้ดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเก่านั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วแล้วล่ะครับโดยการใช้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำเร็จรูปอย่าง Canva หรือการใช้เว็บไซต์ต่างๆนะครับที่สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอแต่อยู่ที่ว่านะครับเราจะดึงใช้อย่างไรเราจะวางแผนการใช้ในการนำเสนออย่างไรเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคที่เราต้องมาคิดด้วยล่ะครับต่อมานะครับนอกจากการทำสไลด์พรีเซนเทชันแล้วเนี่ยเราก็ยังจะนำไปสู่ในเรื่องของการที่เรารู้จักเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมแบบ Virtual ด้วยนะครับอย่างการใช้ Kahoot การใช้ Meritmeter นะครับการ Quiz ที่อยู่ในออนไลน์ทำให้คนอยู่ที่ไหนก็ได้หรือทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้จากมือถือของตนเองหรือคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับใช้ในการวัดผลใช้ในการสอบใช้ในการทำกิจกรรมเรื่องพวกนี้เนี่ยก็หวังว่าพวกเราทุกคนน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับและในเรื่องสุดท้ายคือการใช้ Google Form แน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นคิดถึงอยู่แล้วนะครับกับการที่เราจะทำเซอร์เวย์การที่เราจะทำแบบสอบถามหรือเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์และต้องการให้ผู้คนมามีส่วนร่วมนะครับ
Google Form Google Worksheet Google Workplace พวกนี้ช่วยเราได้นะครับถ้าเราใช้เป็นแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะครับ2 อย่างผ่านไปแล้วนะครับสำหรับเทคโนโลยีที่ต้องทำเป็นและเทคโนโลยีที่ควรทำได้และสุดท้ายคือเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนครับที่น่าฝึกฝนคืออะไรครับซึ่งเป็นผลมาจากเทรนด์นะครับเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมการเปลี่ยนแปลงด้านผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่เข้ามา disrupt ชีวิตของพวกเราในวันนี้นะครับมันเลยทำให้เรานั้นจะต้องมีมุมมองต่อเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นและอะไรคือโอกาสในการฝึกฝนครับตัวที่1 นะครับคือเทคโนโลยีเพื่อการจัดทำสื่อและข้อความแน่นอนครับว่าในทุกวันนี้การที่เราจะส่งสื่อสารอะไรออกไปเราจะนำเสนออะไรออกไปนั้นจะต้องมีในเรื่องของอินโฟกราฟิกในเรื่องของการทำให้ภาพนั้นดูง่ายการทำให้สารที่เราส่งไปนั้นผู้อ่านสามารถอ่านได้ใน One Page Management นะครับแน่นอนว่าใครที่ได้ฝึกทักษะในเรื่องของ Illustrator ในเรื่องของการออกแบบสื่อนะครับเรื่องพวกนี้จะช่วยให้นักศึกษานั้นนะครับมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีทักษะที่ดีมากๆและสามารถต่อยอดเป็นมูลค่ารวมไปถึงการสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยล่ะครับตัวที่2นะครับฝึกฝนที่น่าสนใจก็คือการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับทุกวันนี้ในภาคของการตลาดในภาคของการทำกิจกรรมต่างๆจะต้องมีสื่อออกมาซึ่งเป็นสื่อเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นคลิปไวรัลหรือว่าจะเป็นสื่อใดๆก็ตามนะครับถ้าเราเรียนรู้ที่จากการใช้โปรแกรมในเรื่องของการตัดต่อนะครับการนำเข้ารูปภาพการสร้างภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่าจะสร้างมูลค่าให้กับตนเองแล้วก็สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆในการเรียนและการทำงานด้วยนะครับตัวที่3ที่จะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อเสียงครับการผลิตสื่อเสียงคืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อเสียงการทำซาวด์หรือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆก็คือในเรื่องของพอดแคสต์นะครับมีอัตราการใช้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็พอดแคสต์เนี่ยก็จะมารองรับนะครับชีวิตประจำวันของผู้คนของเราในการที่จะฟังในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับถ้าเรื่องพวกนี้นักศึกษาคนไหนที่มีความสนใจในการเป็นผู้ที่อยากจะเล่าเรื่องแล้วก็มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อพอดแคสต์ขึ้นมาโดยการอัดแล้วก็การจัดทำให้น่าสนใจนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะครับและในส่วนสุดท้ายของเทคโนโลยีที่น่าฝึกฝนแห่งยุคสมัยนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองครับถ้าเราจะเห็นในอีคอมเมิร์ซนะครับก็จะเห็นเลยว่าในการทำเชิงพาณิชย์เนี่ยการที่เรามีการไลฟ์การทำสตรีมมิ่งนะครับก็จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าถึงผู้คนในทุกกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันนี้นะครับเราควรที่จะเอาโอกาสเหล่านี้เนี่ยเป็นโอกาสของการลองฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ดูว่าการที่เราจะทำไลฟ์สตรีมมิ่งออกมาในเชิงของการศึกษาในการทำงานหรือในเชิงของพาณิชย์เนี่ยนะครับเราทำอย่างไรได้บ้างถ้าเรามีกล้องแค่ตัวเดียวหรือเรามีแค่มือถือหรือเรามีแค่คอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วแต่ว่าในเรื่องพวกนี้นั้นก็ต้องอยู่ที่ความสนใจนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะลองฝึกนะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำเป็นในวันนี้นะครับรับรองว่าเราไม่ตกงานแน่ๆครับและที่สำคัญนะครับการใช้เทคโนโลยีนะให้เรารู้จักมากเท่าไหร่เราเก่งมากแค่ไหนนะครับก็จะต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดีด้วยนะครับข้อที่1 นะครับเราจะมาพูดกันถึงทักษะของการมองข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลครับการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือทำให้เราเปิดกว้างทำให้เรามองเห็นโลกมากขึ้นและทำให้เราสามารถที่จะจัดการงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันมีในเรื่องของถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงกระบวนการทำงานของเทคโนโลยีนั้นๆหรือเราไม่สามารถที่จะเข้าใจในมุมมองของเชิงของข้อมูลนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับอาจจะทำให้งานของเรามีปัญหาได้นะครับฉะนั้นเรื่องของทักษะการมองข้อมูลการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราจะเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับในอันที่2นะครับเทคโนโลยีที่จะพูดถึงกันวันนี้ก็คือในเรื่องของทักษะการจัดข้อมูลในเมื่อข้อมูลเรามีมหาศาลมากมายครับเราอยู่ในยุคของ Big Data นะครับเป็นยุคที่ข้อมูลของคนข้อมูลของธุรกิจข้อมูลของทุกภาคอุตสาหกรรมเนี่ย
มีจำนวนมากมายนะครับเราจะจัดการข้อมูลอย่างไรในบริบทของการทำงานหรือการเรียนนะครับเราจะต้องรู้ว่าถ้าเรามีข้อมูลเราจะจัดโดยการใช้โปรแกรมใดเราจะใช้เทคโนโลยีไหนในการจัดและการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาจากการฝึกฝนนะครับแล้วก็การคิดหาความเหมาะสมว่าข้อมูลนั้นนะครับควรจะ generate และ analyze ด้วยช่องทางไหนจะดีที่สุดนะครับและทักษะที่3ที่ขาดไปไม่ได้ในการใช้เทคโนโลยีนะครับคือทักษะการถ่ายทอดและการนำเสนอเช่นเดียวกันครับว่าถ้าเรารู้จักทำได้ทุกเครื่องไม้เครื่องมือทุกเทคโนโลยีแต่เราไม่สามารถที่จะนำผลลัพธ์หรือการนำเสนอออกไปสู่ผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่ตรงกันกับเราเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับก็ขอจะฝากให้พวกเราไว้ว่าเราควรจะฝึกในเรื่องของทักษะการถ่ายทอดด้วยนะครับว่าข้อดีข้อเสียการนำไปใช้และผลลัพธ์จากเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นอย่างไรนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือว่าไปเตรียมตัวการปรับตัวกับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นมากมายบนโลกของเรานะครับก็จะมี4ตัวหลักๆนะครับที่อยากจะฝากพวกเราไว้ขอให้พวกเรานั้นได้ทำความเข้าใจครับแล้วก็รู้จักเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเรียนรู้ได้นะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของ AI นั่นเองครับ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้ AI นั้นอยู่แทรกซึมในทุกๆกิจกรรมของเราไม่ว่าจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือจะอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในช่องทางการติดต่อประสานงานต่างๆหรือการหาข้อมูลของเรานะครับเพราะ AI นั้นคือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาเก็บข้อมูลมาสังเกตพฤติกรรมมาพยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในภาคของธุรกิจนั้นก็มีความนิยมแล้วก็เริ่มยอมรับ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้พวกเราทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า AI นั้นคืออะไรและอยู่ในตรงไหนบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเราเคยสังเกตไหมครับว่าถ้าเราเซิร์ชใน Google หาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเซิร์ชคำว่าเสื้อฮาวายนะครับแน่นอนว่าใน Facebook หรือ Instagram ของเรานะครับทุกๆผ่านไป 4-5 ฟีดเนี่ยจะพบ1โฆษณาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมาจากการเรียนรู้ของ AI ที่อยู่ในระบบนะครับที่เซตไว้ว่าให้สังเกตแล้วก็รวบรวมพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพื่อที่จะนำเสนอและตอบสนองได้อย่างตรงจุดนั่นเองครับในส่วนที่2ที่อยากให้พวกเราเรียนรู้ไปมากขึ้นอีกนะครับก็คือในเรื่องของตระกูล R ทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็น VR AR MR นะครับVR คืออะไรครับ VR คือ Virtual Reality นะครับคือในเรื่องของโลกเสมือนจริงนั่นเองนะครับในการเราอยู่ที่ไหนนั้นเราก็จะอยู่ในภาพเดียวกันอยู่ในความเสมือนจริงได้นะครับส่วน AR คือ Augmented Reality นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพวกเรารู้ไหมครับว่ามันก็อยู่ในเกมที่พวกเราเล่นด้วยนะครับอย่างโปเกมอนที่เราเคยเล่นกันนะฮะการที่เราได้ใช้มือถือของเรานะครับแล้วก็จับดูว่าละครต่างๆเหล่านี้ในสถานที่จริงเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีแห่งยุคนะครับเป็นผลของการใช้ AR เข้ามาและสุดท้ายคือ MR ครับ MR คือ Mixed Reality ครับคือการใช้ VR และ AR ร่วมกันนะครับในการผลิตเทคโนโลยีออกมาเพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าและบริการนะครับแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพวกนี้มากขึ้นการทำให้โลกนั้นไร้พรมแดนมากขึ้นไปกว่าเดิมและการทำ

ให้โลกนี้เป็นโลกเสมือนที่เราอยู่ร่วมกันอย่างการปรับตัวครั้งล่าสุดของ Facebook นะครับที่มีการปรับตัวเป็นชื่อบริษัทใหม่ที่ชื่อว่าMeta นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมาจาก Metaverse นั่นเองครับซึ่ง Metaverse นั้นก็คือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ด้วยความเชื่อและวิสัยทัศน์นะครับของ Facebook ที่มองว่าหลังจากนี้เราจะทำอย่างไรนะครับให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในโลกเดียวกันคือโลกเสมือนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับเห็นไหมครับว่าเรื่องพวกนี้มันเข้ามามีผลกับชีวิตของนักศึกษาและทุกคนมากๆนะครับก็อยากให้พวกเราได้เตรียมตัวเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยนะครับในส่วนที่3คือในเรื่องของ IoT ครับIoT นั้นเราจะเรียกกันว่า Internet of Things ครับแน่นอนว่ามันจะถูกแทรกซึมอยู่ในเครื่องมืออัจฉริยะต่างๆมากมายที่อยู่ในบ้านของเราอยู่ในออฟฟิศของเราอยู่ในโรงเรียนของเราอยู่ในสถาบันของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าการพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับตัว IoT เนี่ยนะครับก็จะเข้ามามีบทบาทกับฟังก์ชันชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทั้งนันทนาการทั้งการใช้ในกิจวัตรประจำวันการทำงานนะครับเรื่องพวกนี้จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆแล้วก็จะมา disrupt พฤติกรรมการทำงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพวกเราและก็ครอบครัวด้วยนะครับคือในเรื่องของ Fintech นั่นเอง Fintech คือนวัตกรรมทางการเงินหรือว่าเทคโนโลยีทางการเงินนะครับที่ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาเองเนี่ยแหละครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากรูปแบบการจ่ายเงินรูปแบบการรับเงินการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราเข้าสู่ในยุคของ cashless มากขึ้นคือการที่เราไม่ได้ใช้เงินสดเราใช้เป็นเงินสกุลดิจิตอลหรือว่าเราใช้เป็นการจ่ายโดยผ่านช่องทางต่างๆหรือการใช้บล็อกเชนเข้ามาปรับพฤติกรรมการทำงานและใช้ในกระบวนการการบริการของธนาคารด้วยล่ะครับเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีนั้นมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเรื่องเล็กๆหรืออยู่ในมือถือของเราแค่นั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีมันกว้างมากมันอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นแต่เราไม่รู้ตัวนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้นะครับ What's next อะไรจะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีและดิจิตอลรอบตัวเรานะครับต้องขอบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นหนักขึ้นรวดเร็วขึ้นในยุคของ Google World แบบนี้นะครับและแน่นอนว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานและเป็นผู้บริโภคด้วยนะครับเราจะต้องทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆการปฏิวัติเทคโนโลยีการค้นพบนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข่าวสารที่เราขาดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ติดตามและเราไม่สามารถที่จะรู้จักหรือเราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนคนที่ตกรถไฟนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับจากที่ได้เล่าไปทั้งหมดเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับนักศึกษากับทุกคนอย่างไรทั้งในแง่ของการเรียนการทำงานไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเงินเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากนะครับแต่สุดท้ายก็จะมีประโยคหนึ่งนะครับของมือเบสชื่อดังของอเมริกานะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมาปรับปรุงชีวิตเรานะครับไม่ใช่มาให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปนะครับจากที่ประโยคที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการที่ให้พวกเรานั้นโฟกัสแล้วก็เข้าใจว่าต่อให้เทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทมากเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกอย่างนั้นเป็นเทคไปหมดหรือที่จะต้องเป็นหมดแต่ว่าเราควรจะนำเรื่องของเทคมาพัฒนาปรับปรุงและทำให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: ให้เกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ก
2: ตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์และพระบรมรูป

ูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข2569สิริราช International Conference in Medicine and Public Health หรือ SICMPH 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆและเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกว่า 1,200 คนโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่ารวม86เรื่องในงานได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดวงใจของแผ่นดินเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประเมินสุขภาพสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mind ที่เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสัปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดีย์สถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมการให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ณภูมิภาคอเมริกานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

วันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและอาหารไทยซิเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซิเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซิเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึงฟุตบอลโลก2026และงานไทยซิเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา

0: a beautiful parallel between the world of football and Thai cuisine. Think of a perfectly executed match and a beautifully balanced Thai dish. Both are born from skill, passion, precision, and creativity. Both require years of training, discipline, and mastery of craft. Both spark surprise and excitement. A great football team conjures something greater than any individual prowess, a synergy that inspires everyone watching. In the same way, a master Thai chef orchestrates an extraordinary array of notes, sweet, sour, salty, spicy, and bitter. Each element has its own distinct character, and yet together they blend in perfect harmony to produce something wonderful. Most importantly, football and food share the same extraordinary power. They bring people together. They need no translation. They connect cultures and build friendship across borders and generations. They remind us that life's greatest celebrations are the one we share. The ideal of connection is especially meaningful here in New York City, one of the world's great crossroads. Every day, many people from different origins come together here and enrich one another's lives. In many ways, Thai cuisine reflects the same openness. It welcomes people to the table and invites them to unlock their minds and senses to a world of new possibilities. This year, we invite you to experience that magic through our theme, Thai Select Playground, Play with Thai Flavors. For this festival, we have transformed this historic hall into a vibrant playground of Thai cuisine, a place of discovery and wonder. Because a playground is where curiosity begins. It is where we try something new, where we explore unexpected possibilities. That is the adventure we invite you to join tonight. Thai cuisine is not simply food. It is a journey that invites exploration. It tells stories of our history, our regions, our communities, and the genius of the people who have shaped Thailand over centuries. From the bustling streets of Bangkok to the mountains of the north and the shores of the south, each dish carries a sense of place and a unique culinary heritage. Today, we encourage you to follow your curiosity and play with Thai flavors to appreciate not only the richness of our traditions, but also the ingenuity of our chefs who continue to reinvent Thai gastronomy for new generations. To bring this playground to life, we have assembled an extraordinary league of talent. 15 of New York's finest Thai Select restaurants are joining us under one roof. These restaurants are not merely culinary destinations. They are cultural ambassadors that proudly represent Thailand every day through their dedication, craftsmanship, and hospitality. This evening, whether you are enjoying a beloved street food favorite or tasting a contemporary interpretation of traditional Thai cuisine, our chefs will introduce you to the true spirit of Thailand, vibrant, generous, inventive, and full of life. It is now my great pleasure to officially declare the 2026 Thai Select Festival open. So, step into the playground, embark on an adventure of flavors and spices, and may this celebration fill your hearts and your palates with the joy of Thai cuisine. May tonight be the beginning of a long-lasting journey and with Thai cuisine and an ever-deepening connection with Thailand. Thank you.
1: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจึงโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐ

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้พระพิธีธรรมจากพระพยุรบงสาวาสณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนปีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสานศาสตร์ศิลป์องค์ทศมินราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนมอบเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีสีกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษานิทรรศการดังกล่าวได้จัดแสดงผลงานของผู้บริหารและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุกสร้างพื้นฐานชีวิตและคุณธรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการฝึกทักษะยุคใหม่และปฏิบัติจริงบนพื้นที่จำลองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการบ่มเพาะการเป็นพลเมืองที่ดีผ่านกระบวนการสภานักเรียนและกิจกรรมจิตอาสาเกื้อกูลชุมชนเพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้ที่วัดพระนอนจักรศรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิระกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบูลธรรมปฏิภาณสุพิธาศาสนวรกิจนิวิทศีลาจารดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขำมังวาสีสถิตณพระวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569โดยมีธนานุศักดิ์ตั้งฐานุกรมได้8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดรุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดป่ากล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรและวัดทรงศิลาจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
1: Thank you.
0: เวลา 14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กก่าแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมศิลโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมัคคะสัญจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญและวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดบุรพาด่านแต้วัดโพชัยเสมารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์จังหวัดราชบุรีโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรุ่นที่7และบาทหลวงสมเกียรติบุญอนันตบุตรเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียสามเสนกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่47และจังหวัดสกลนครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่จะพี่ไปถวายสั ักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสมพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศสร้างขึ้นเมื่อปี2528เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมทั้งในด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีประกันเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงจำนวน172คนมีเจ้าหน้าที่49คนการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพันเอกภูสิทธิ์คล้ายฮิรันเป็นประธานในกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมิสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน230นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 13,500 ซีซีโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้ที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองรัฐทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ประกอบด้วยจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เด็กชายฮาปิบหินะอายุ10ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองรัฐทหารพรานที่4509โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิบหินะไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันนี้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์ในการจัดสร้างฉากและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อบอกกล่าวขออนุญาต

เทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากและการแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีในการนี้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจะจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ด้วยส่งสืบสานพระราชปณิธานทรงส่งเสริมสนับสนุนการแสดงโขนในทุกมิติเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงดงามของเครื่องแต่งกายประณีตอันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงอันเป็นการทำรงนาฏศิลป์อันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปสำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนและมอบสมุดชุดเครื่องเขียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้บริการตรวจโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนมีผู้เข้ารับบริการจำนวน508คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหูและการได้ยินและระบบประสาทตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมสิงห์สวัสดีค่ะ

0: เอ๊ผมมีอะไรให้เล่นบ้างน่ะเอ๊ะนี่ไงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตะลุงตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช
1: ่นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
2: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
1: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
0: แล้วเขาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
1: เขาก็มาค้าขายและเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค
0: ์โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
0: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
2: จะเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
0: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
2: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนไงล่ะชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ
0: ์มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าปกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
2: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
0: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: เมียข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
0: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเห็นจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ้อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
0: ว้าว
2: ว้าวเจ๋งสุดยอดเลยอ่ะ
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยจะมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
2: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราฆ่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that hey เดี๋ยวก่อนสิพวกเอง
1: เอ้าเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
0: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยใน

0: ไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
2: พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3: แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
1: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
0: พระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เรา
2: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อัตมาเคี่ยนตีหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล

0: ติบโตกลายไปเป็นตัวอ่อนของสัตว์ภายใต้เปลือกไข่ใบนี้นั่นเองค่ะ
1: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับมอบภารกิจแล้วนะครับภารกิจของเราในวันนี้คือให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับไข่ในวันนี้นะครับมาประยุกต์สร้างเปลือกห่อหุ้มลูกโป่งน้ำไม่ให้แตกเมื่อปล่อยจากความสูงจากจุดที่กำหนดไว
2: ้การที่เราจะกลิ้งลูกโป่งน้ำลงไปตามขั้นบันไดได้นั้นนะครับลูกโป่งต้องมีรูปทรงที่เคลื่อนที่ได้ดีจนสามารถกลิ้งจากขั้นบันไดชั้นบนลงสู่พื้นด้านล่างได้นอกจากจะต้องออกแบบให้เปลือกมีความแข็งแรงทนทานแล้วน้องๆยังต้องคำนึงถึงรูปทรงในการกลิ้งและการรับแรงกระแทกด้วยนะครับ
1: โอ้โหเจอภารกิจที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆต้องผนึกกำลังสู้กันถึงจะสามารถพิชิตภารกิจได้ตอนนี้พร้อมกันหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิธีได้เลย
4: ไผ่เอ็มเฮ้เอาสามลีเอาสามลีเอาสามลีมาคุมไว้ก่อนแล้วค่อยเอาอันนั้นมาคุม
5: มันตกบันไดนะ
6: แต่ว่าสามลีเราต้องทำให้เบน
7: เบนก่อนใช่ไหมเถอะ
4: ใช่ไหมเถอะ
7: ใช่ไหมไหลลงมา
4: ไม่ได้ไหม
7: องมัน
4: ต้องใช้ใช้นี่ใช้นี
7: ่อันนี้อันนี้กิ่งอันนี้กิ่ง
4: อ
7: ัน
4: น
7: ี
4: ้ปูอันนี้อีกทีนึงนี
8: ่แต่เราว่าห่อแต่เราว่าแผ่นกันกระแทกอะดีสุด
9: เออแผ่นกันกระแทกอะดีสุดแล้วก็กับฟองน้ำอะ
7: นิ่มๆ
10: แล้วเราจะทำกัน
7: ก็ตัดไงตัดมาแล้วก็ห่อ
4: คร
7: ึ่
4: ง
11: เริ่มแล้วครับลูกโป่งน้ำที่ได้รับมามีรูปทรงเป็นวงรีและมีพื้นผิวที่บางมากๆเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆเขาจะสร้างเปลือกแบบไหนมาปกป้องลูกโป่งน้ำใบนี้กัน
4: ยากค่ะคือต้องพยายามหารูปทรงที่ใช่ให้มันกิ้งลงมากันโดยไม่แตกแล้วกิ้งลงมาอย่างต่อเนื่องได้อะค่ะ
6: สงสัยต้องใช้ความลื่นมากโฟมก็น่าจะไม่ไหวไอ้ตรงเนี้ยรู้แล้วที่กันกระแทกมันจะมีตุ่มๆใช่ไหมเราอาจจะต้องทำให้มันแบนๆนะให้ตุ่มๆมันแตกก่อน
9: ไอ้ตรงนี้ต้องปล่อยแรงๆหน่อยอ่ะ
6: ใช่ปล่อยแรงๆอยู่ตรงนั้นมาเลย
7: เป็นไงบ้าง
6: มันเป็นแข็งมากแต่ว่ามันก็ลื่น
4: เรีย
6: บ
4: ไหม
6: เพราะว่าใช้สกอตเทปนะสกอตเทปน่าจะไม่ไหวอ่ะ
7: ปอกช่วยกันปอก
10: ทำไม
7: ช่วยกันปอกปอกเข้าไป
4: เราเอามาวางโอเคค่ะก็แบบให้ช่วยกันหยิบของช่วยกันตัดช่วยกันห่อช่วยกันจับอะค่ะทำแบบลูกกวาดอะ

0: เอาสำลีมาติดกับลูกโป่งแล้วก็เอาแผ่นกันกระแทกห่อไว้ค่ะแล้วก็ทำเป็นลูกกวาดนะคะ
1: แบบที่หนึ่งเปลือกไข่ทรงทอฟฟี
2: ่ลูกกวาดแคนดี้สุดเลิฟเนื้อ

0: แบบ3ขั้นนะคะมันก็จะหยุดมันไม่ยอมกิ้งต่อค่ะ
1: สู้สู
2: ้ตัด
1: สู้สู
0: ้ตัด
2: นั้น
1: ตู้สู
0: ้ให้เทนแบบเปลี่ยนไปเป็นเอาแผ่นไม้มาติดใต้ลูกโป่ง
3: อันนี้น่าจะได้นะ
4: แบบที่2เปลือกไข่สเก็ตบอร์ด
3: เดี๋ยวต่อไปขอปล่อย
0: ลองให้ดีมปล่อยดูก่อน2โอ้เอาปล่อยลงมาก็ได้ไกลกว่าเดิมค่ะแต่ว่ามันก็ไม่กิ้งต่ออยู่ดี
3: มาเอามา
5: เอามา
3: เรื่อยๆไม่เราจะเอาดินน้ำมันเสียบไว้แล้วเหมือนมี
5: ไม้
3: เสียบไว้นี่ไงแล้วเดี๋ยวมีเชือกมามัดเดี๋ยวขอพักก่อน
5: เราว่าเอาไม้ออกดีกว่าแล้วแบบเดิมอ
3: ่
5: ะ
3: แบบเดิมมันไม่ไปก็เห็นแล้วนี่ยังไม่ใช้จ้ะ
0: ไม่เฮ้ยอย่าตัด
5: นั้นจะตัด
0: ทำไม
3: ลืม
0: ดีมต้องฟังคนอื่นพูดก่อนอย่าเพิ่งทำ
3: หนูคิดว่าน่าจะต้องใช้ตัวรองค่ะตัวกั้นไว้แล้วเหมือนมีตัวดันลงมาแต่หนูไม่ทราบว่าเพื่อนจะทำแบบหรือเปล่า
0: ไม่มีเลยค่ะคือพวกเราทุกคนช่วยกันทั้งหมดไม่มีใครถ่วงใครถ้าจะถ่วงก็คือทุกคนถ่วงด้วยกันหมดเลยน้องเฟย์ๆคะก็ดีค่ะแบบพยายามช่วยตลอดเลยค่ะถ้ามีอะไรก็แบบให้ช่วยให้น้องเขาช่วยทำค่ะ
6: หนูอะค่ะได้รับหน้าที่ช่วยแล้วก็เป็นคนหยิบอุปกรณ์ให้ค่ะตอนทันหนูไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะหนูตัวเล็ก
5: ไม้ยังไม่ต้องนี่เราช่วยกดเทป
7: ไม่ต้อง
5: ก็กิ้งมันไปอย่างนี้เลย
4: แบบที่3เปลือกไข่แคปซูล
5: เฮ้ยตรง
4: โอ้แย่แล้วล่ะครับผ่านไป3แบบเปลือกไข่จำลองของน้องๆก็ยังไม่สามารถกลิ้งลงมาถึงจุดที่กำหนดได้ตอนนี้ฝาก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วครับเอาไปนะครับน้อง
8: ๆและตอนนี้นะครับน้องๆก็ประสบปัญหากันอย่างมากเลยนะครับน้องๆเขาพยายามที่จะทำให้ลูกโป่งน้ำนะครับมันกลมมากขึ้นโดยการใช้หลายวัสดุเลยนะครับมาห่อหุ้มตอนนี้เนี่ยลุ้นจริงๆครับว่าน้องๆเนี่ยเขาจะสามารถที่จะกลิ้งจากที่สูงนะครับตามจุดที่กำหนดลงมาสู่เส้นสีแดงที่กำหนดไว้โดยที่ไม่แตกได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันจริงๆครับ
4: และในขณะที่น้องๆแต่ละคนกำลังวุ่นอยู่กับการหาวิธีปรับปรุงเปลือกไข่จำลองอย่างเร่งด่วนน้องเฟย์ตัวเล็กสุดของเราก็เข้าไปจุงมือพี่ลูกแพ้มาบอกอะไรบางอย่าง
6: ต้องใช้ฟองน้ำอัดๆเข้าไปแล้วใช้เทปหมุนๆ
3: มัด
6: จนมันเป็นกลมๆอ่ะเห็นปะฟองน้ำมันดัดอ้ายก็เนี่ยหนักได้ด้วย
0: ถ้าสมมติว่าเนี่ยเอาลูกโป่งมาแบบนี้ทำให้เป็นวงกลมแล้วก็ห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงอย่างเงี้ยจะเป็นวงกลมไหม
3: ได้
0: เป็น
5: เฮ้ยอย่าเดี๋ยวขาดนั่นไงดีมอย่า
3: ก็เทปมันไม่แน่มันหาไม่เจอ
6: ได
3: ้คุณขามาเก
0: ็บอย่าเถียงกันนะคะอย่าเถียงกันช่วยกันหาใครหาเจอก่อนดึงมาก่อนเลย
8: และตอนนี้ครับเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าน้องๆจะสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จหรือไม่น้องๆพร้อมไหม
9: พร้อมค่ะ
8: ถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3ยนต์และแล้วครับตอนนี้นะครับลูกโป่งน้ำของน้องก็อยู่ที่มือพี่ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันว่าแตกหรือไม่แตกนะครับในลูกโป่งนะครับคิดว่าแตกหรือไม่แตก
9: ไม่แตก
8: มั่นใจไหม
9: ม
8: ั่
9: นใจ
8: เรามาดูพร้อมๆกันนะครับ
3: อุ๊ยขอให้ไม่แตกลงสารทำแผ่นกันกระแทกไว้ตั้งเยอะ
8: อันนี้คือชั้นนอกนะครับ
5: เหมือนแกะไข่เลย
8: แกะมาแล้วนะครับชั้นที่หนึ่งนะครับชั้นต่อมานะครับ
3: เจอต่ออีก
8: ผลที่ออกมาตอนนี้ลูกโป่งข้างใน
3: นั้น
9: ไม่
8: แตกมันต้องเอาออกให้หมดนะครับดูกันชัดๆนะครับลูกโป่งของน้องๆ

0: ไม่แตกครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จนะครับ
1: โครงสร้างของเปลือกไข่เป็นโครงสร้างที่พิเศษมากเรียกว่าโดมเชฟรูฟหรือเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหลังคาโค้งโดยส่วนโค้งของเปลือกไข่จะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้เป็นอย่างดีมนุษย์เราลอกเลียนแบบโครงสร้างเปลือกไข่ในการก่อสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นสนามกีฬาหรือท้องฟ้าจำลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าอาคารหลังคารูปโดมนั้นจะไม่มีเสาบังสายตาเลยเพราะอาคารเหล่านี้ได้กระจายน้ำหนักมาตามส่วนโค้งของหลังคาดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าโดมที่เกิดจากการเรียนรูปทรงของเปลือกไข่เป็นหลังคาอาคารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
2: คำถามท้ายรายการวันนี้คือนอกจากสัตว์ปีกกับสัตว์เลื้อยคลานยังมีสัตว์ประเภทไหนอีกที่ออกลูกเป็นไข่และไข่ของพวกมันมีลักษณะอย่างไรส่งคำตอบนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากจะมาสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับใครหน่อย
3: สามารถเลือกใครหน่อยมาใช้เกี่ยวข้อง
0: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการคิดวิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: โยนไม้ไปทับโยนไม้ไปทับเฮ้

วัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องจำนวนนับกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลลัพธ์ของ142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนได้เท่ากับ142,538บวกกับ217,430ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968ดังนั้น142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ผลลัพธ์ของในวงเล็บ268,188บวกกับ4

157,812ลบด้วย514,200มีค่าเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนจะได้726,000ลบด้วย514,200จะได้เท่ากับ211,800ดังนั้นในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200ได้ผลลัพธ์เท่ากับ211,800นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจากโจทย์ข้อนี้มีการดำเนินการ2การดำเนินการคือการบวกและการลบเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาจะได้ในวงเล็บ183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 หาค่าในวงเล็บก่อนจะได้ 145,82 บวกกับ 24,382 ได้เท่ากับ 164,964 จะได้ว่า 183,457ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 164,964 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ผลลัพธ์ของในวงเล็บ 100,000 ลบกับ 75,432 บวกกับในวงเล็บ2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ15จะต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง 100,000 ลบด้วย 75,432 มีค่าเท่ากับ 24,568 และ 2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับ 31,995 จะได้ 24,568 บวกกับ 31,995 มีค่าเท่ากับ 56,563ดังนั้นในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับ 56,563 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5ผลลัพธ์ของ287,600ลบด้วย 4,354 คูณกับ22มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22เป็นการดำเนินการด้วยการลบและการคูณตามหลักของการคำนวณหากไม่มีวงเล็บจะหาค่าคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงหาผลลบเราจึงนำ 4,354 คูณกับ22เสียก่อนเมื่อได้คำตอบแล้วจึงนำไปลบออกจาก 287,600 จะได้ 287,600 ลบด้วยในวงเล็บ 4,354 คูณกับ22ซึ่ง 4,354 คูณกับ22ได้เท่ากับ 95,788จะได้ 287,600 ลบด้วย 95,788 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812

น 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ผลลัพธ์ของ358,90บวกกับในวงเล็บ32,75ลบด้วย18,433แล้วคูณด้วย30มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์358,90บวกกับในวงเล็บ32,75ลบกับ18,433คูณด้วย30เราต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง32,75ลบกับ18,433มีค่าเท่ากับ11,842จึงได้358,990บวกกับ11,842และคูณด้วย30จะเห็นว่าเป็นการดำเนินการด้วยการบวกและการคูณโดยไม่มีวงเล็บซึ่งหลักการคำนวณจะต้องหาผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบสำหรับการหาผลลัพธ์ของประโยคนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับ 358,990 จะได้ 358,990 บวกกับในวงเล็บ11,842 คูณด้วย30ซึ่ง11,842 คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์คือ355,260จะได้ว่า358,990บวกกับ355,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 ดังนั้น358,990บวกกับในวงเล็บ32,75 ลบกับ 18,433 คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทจึงนำเงิน 245,780 บาทไปชำระหนี้แล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทนำเงินไปชำระหนี้ 245,780 บาทแล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเราสามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 987,600 ลบออกด้วย245,780ทั้งหมดหารด้วย5เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 987,600 ลบออกด้วย 245,780ทั้งหมดหารด้วย5เราจะต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง 987,600 ลบออกด้วย 245,780 ได้ผลลัพธ์คือ 741,820 แล้วนำไปหารด้วย5จะได้ผลลัพธ์คือ 148,364 ดังนั้นพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนส่วนละ 148,364 บาทนั่นเองค่ะข้อที่8กวินแบ่งเงิน 785,455 บาทออกเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน45คนและอีกส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลถ้านักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทถามว่ากวินบริจาคให้โรงพยาบาลกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์บอกว่ากวินมีเงิน 785,455 บาทมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน45คนนักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทส่วนที่เหลือบริจาคให้โรงพยาบาลโจทย์ถามว่า
กวินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้น 785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45เราต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง 13,750 คูณกับ45ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 618,750 จะได้ 785,455 ลบด้วย 618,750 ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับ 166,705 ดังนั้นกวินบริจาคให้โรงพยาบาล 166,705 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ในแต่ละเดือนชาชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทและเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินออมอยากทราบว่าใน1ปีชาชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ชาติชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทส่วนที่เหลือเป็นเงินออมในแต่ละเดือนโจทย์ถามว่าในเวลา1ปีหรือ12เดือนชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 34,580 ลบด้วย 27,845 คูณกับ12มีค่าเท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 34,580 ลบด้วย 27,845 คูณกับ12เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บเสียก่อนซึ่ง 34,580 ลบด้วย 28,45 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 6,735 จะได้ 6,735 คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 88,20 ดังนั้นชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมด 88,20 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทและนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทถ้าสุนีต้องการแบ่งเงินทั้งหมดให้ลูก10คนคนละเท่าๆกันลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทสุนีต้องการแบ่งเงินให้ลูกทั้งหมด10คนคนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090 ทั้งหมดหารด้วย 10 เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090ทั้งหมดหารด้วย 10 เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนซึ่ง 258,562 บวกกับ 314,000 ได้ 98,890 หารด้วย 10 ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 98,089 ดังนั้นลูกแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 98,089 บาทนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเวลากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข11เยื้องมาทางเลข12ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข2มา2ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า11นาฬิกา12นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า23นาฬิกา12นาทีค่ะโจทย์ข้อที่2จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข8เยื้องมาทางเลข9ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข7มา1ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่าน8นาฬิกา36นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า20นาฬิกา36นาทีค่ะโจทย์ข้อที่3เด็กชายภูริใช้เวลาในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีโดยสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีจงหาว่าเด็กชายภูริเริ่มสอบเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้แผนภาพแสดงการแก้ปัญหาจากโจทย์จะเห็นว่าเด็กชายภูริสอบเสร็จในเวลา15นาฬิกา30นาทีดังนั้นหากพิจารณาตามแผนภาพจะเห็นว่าเวลา15นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา14นาฬิกา30นาทีและเวลา14นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา13นาฬิกา30นาทีและจากเวลา13นาฬิกา30นาทีย้อนไป30นาทีจะตรงกับเวลา13นาฬิกาและย้อนไปอีก15นาทีจะตรงกับเวลา12นาฬิกา45นาทีดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะและโจทย์ข้อนี้เด็กๆสามารถใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาก็ได้นะคะโดยมีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีภูริสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีเวลาที่ภูริใช้ในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่ภูริสอบเสร็จคือเวลา15นาฬิกา30นาทีลบออกด้วยเวลาที่ภูริใช้ทำข้อสอบคือ2ชั่วโมง45นาทีจะเห็นว่าในหน่วยนาทีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ไปยืมหน่วยนาฬิกามา1ซึ่งแปลงเป็น60นาทีหน่วยนาฬิกาจะเหลือ14นาฬิกาส่วนหน่วยนาทีให้นำ30มาบวกกับ60รวมเป็น90นาทีจากนั้นในหน่วยนาทีนำ90นาทีลบด้วย45นาทีเหลือ45นาทีและหน่วยนาฬิกานำ14ลบออกด้วย2เหลือ12ดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นาย B เริ่มอ่านหนังสือเวลา23นาฬิกาเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมง30นาทีจะตรงกับเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีนาย B เริ่มอ่านหนังสือในเวลา23นาฬิกานาย B ใช้เวลาในการอ่านหนังสือ3ชั่วโมง30นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่นาย B เริ่มอ่านหนังสือคือเวลา

23:00 นมาบวกกับเวลาที่นายบีใช้อ่านหนังสือคือเวลา3:30 นจะได้ว่าในหน่วยนาที00บวกกับ30ได้เท่ากับ30และในหน่วยนาฬิกา23บวกกับ3ได้เท่ากับ26จะได้ว่านายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา26:30แต่เวลาใน1วันมีเพียง24จะได้ว่าเวลา26:30เป็นเวลา2:30ของวันถัดไปนั่นเองค่ะดังนั้นนายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา2:30ข้อที่5น้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2:36และใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1:12จงหาว่าน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2:36และใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1:12ในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์คือ2:36มาลบออกด้วยเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่น้อยกว่าเวลาใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1:12จะได้ว่าในหน่วยนาที36ลบกับ12ได้เท่ากับ24และในหน่วยชั่วโมง2ลบกับ1ได้เท่ากับ1ดังนั้นน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นาน1:24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6แม่วิ่งออกกำลังกายวันละ2:25เป็นเวลา4วันจงหาว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายรวมเป็นเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีแม่วิ่งออกกำลังกายใน1วันใช้เวลา2:25แม่ออกกำลังกายเป็นเวลา4วันในการหาคำตอบเราจะนำ4คูณกับเวลาที่แม่ใช้วิ่งออกกำลังกายใน1วันคือ2:25จะได้ว่า4คูณกับ25ได้เท่ากับ100และ4คูณกับ2ได้เท่ากับ8จึงได้ว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายทั้งหมด8:100แต่100นาทีคิดเป็น1กับอีก40นาทีจะได้เป็น9:40ดังนั้นแม่ใช้เวลาออกกำลังกายรวมทั้งสิ้น9:40นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7คุณตาใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2:30ถ้าคุณตาออกเดินทางในเวลา16:10คุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีคุณตาเริ่มออกเดินทางในเวลา16:10ใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2:30ในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่คุณตาเริ่มออกเดินทางคือเวลา16:10มาบวกกับเวลาที่คุณตาใช้เดินทางไปบ้านคุณยายคือ2:30จะได้ในหน่วยนาที
10บวกกับ30ได้เท่ากับ40ในหน่วยนาฬิกา16บวกกับ2ได้เท่ากับ18ดังนั้นคุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลา18นาฬิกา40นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8มาตาลดาเดินทางไปตลาดในเวลา6นาฬิกา30นาทีและกลับถึงบ้านเวลา7นาฬิกา45นาทีมาตาลดาเดินทางไปตลาดใช้เวลานานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีมาตาลดากลับถึงบ้านในเวลา7นาฬิกา45นาทีมาตาลดาเริ่มเดินทางออกไปตลาดในเวลา6นาฬิกา30นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่มาตาลดากลับถึงบ้านคือเวลา7นาฬิกา45นาทีลบออกด้วยเวลาที่มาตาลดาเริ่มออกเดินทางไปตลาดคือเวลา6นาฬิกา30นาทีในหน่วยนาที45ลบออกด้วย30จะได้เท่ากับ15นาทีในหน่วยชั่วโมง7ลบด้วย6ได้เท่ากับ1ดังนั้นมาตาลดาใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านไปตลาด1ชั่วโมง15นาทีนั่นเองค่ะ

้งแต่มนุษย์เราถือกำเนิดขึ้นมาและเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรามานานมากนั่นก็คือความหล่อของพี่นั่นเองครับ ถึงพี่จะหล่อจริงนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความหล่อของพี่เราพูดถึงสิ่งที่มันอยู่กับเรามานานมากกว่านั้นมันอยู่ใต้เท้าของเราและเราเหยียบย่ำมันอยู่ทุกวันก็มีพื้นดินที่แข็งแรงที่พอที่จะให้เราวิ่งเล่นได้ใช่ไหมล่ะครับหรือแม้แต่เวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าอ่อนแรงจากการเตะบอลเราก็ล้มตัวลงไปนอนบนพื้นดินมันก็ฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ระวังนะครับน้องๆถ้าเสื้อผ้าของเราเปิดขึ้นมาเราอาจจะโดนคุณแม่ดุได้นะครับน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าดินพวกนี้มันมาจากไหนหรือว่าแม้กระทั่งดินพวกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่

0: ถ้าจะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนตอนนั้นเนี่ยครับโลกของเราเพิ่งเกิดมาใหม่โลกของเราภายนอกเนี่ยเป็นหินแข็งแข็งมากแต่ว่าภายในเป็นของเหลวร้อนจัดเลยนะครับที่ห่อหุ้มไปด้วยแก๊สต่างๆอย่างเบาบางหลังจากนั้นก็เกิดเป็นน้ำและสิ่งมีชีวิตต่อมาครับและทีนี้พอมีพืชเจริญเติบโตบนโลกของเราที่มีพื้นผิวเป็นหินแกร่งพืชเนี่ยก็ค่อยๆช้อนชัยลากไปตามรอยแตกต่างๆของหินนะครับแล้วช่วยทำให้หินเนี่ยผุก่อนในเวลาเดียวกันนะครับต้นไม้ที่ตายกิ่งเอ่ยใบเอ่ยต้นเอ่ยก็ร่วงหล่นลงมาทับอยู่บนพื้นดินหรือว่าจะเป็นเศษซากสิ่งมีชีวิตที่ตายและเน่าเปื่อยผสมกันรวมเข้ากับชั้นดินที่ผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมและผสมกันจนกลายเป็นดินที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครับสรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับดินเนี่ยเกิดจากการผุกร่อนของก้อนหินต่างๆนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากกันเลยทีเดียวนะครับโดยการผุกร่อนของก้อนหินเนี่ยก็จะไปรวมกับซากพืชซากสัตว์น้ำแล้วก็อากาศจนกลายเป็นดินครับน้องๆลองนึกภาพดูนะครับว่าก้อนหินที่เป็นก้อนหินแข็งๆเนี่ยกว่าจะผุพังและย่อยสลายกลายเป็นพื้นดินได้เนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดไหนและน้องๆรู้ไหมครับว่าดินที่มีความหนาประมาณ1นิ้วเนี่ยกว่ามันจะใช้กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทับถมหรือว่าการผุพังของก้อนหินต้องใช้เวลานานถึง500ปีเลยนะครับและดินที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 3,000-12,000 ปีกันเลยทีเดียวนะครับถึงจะลึกมากพอที่ใช้ในการทำการเกษตรโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าดินเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากพืชที่ฝังรากชอนชัยอยู่ในดินแล้วนะครับยังมีสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นมดตะขาบแมลงสาบกิ้งกือไส้เดือนหรือว่าหอยบกต่างๆนะครับแต่เจ้าชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยน่าขนลุกทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์พวกนี้จะน่าขนลุกและน่าขยะแขยงสำหรับบางคนนะครับแต่เจ้าสัตว์พวกนี้เนี่ยก็มีประโยชน์กับดินมากเลยนะครับอย่างเช่นไส้เดือนนะครับเวลาที่มันกระดึบกระดึบช้อนชัยลงไปในดินทำให้ดินเป็นรูมีอากาศถ่ายเทและทำให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังช่วยทำให้ดินร่วนซุยขึ้นอีกด้วยและนอกจากนี้มูลของพวกมันเนี่ยยังเป็นแร่ธาตุสำคัญและเป็นสารอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นพืชและลำต้นของต้นไม้อีกด้วยนะครับมีประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยอย่าไปรังเกียจพวกมันเลยนะครับนอกจากเจ้าตัวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยนะครับยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ภายในดินที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการซูมเข้าไปดูพวกมันอย่างพวกจุลินทรีย์ในดินแบคทีเรียราหรือว่าโปรโตซัวนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้มีหน้าที่คอยย่อยสลายซากพืชหรือว่าซากสัตว์ในดินไปเป็นอาหารให้กับต้นพืชหรือว่าต้นไม้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีอากาศดีๆเราก็ต้องมีต้นไม้เยอะๆและถ้าเราอยากมีต้นไม้เยอะๆเราก็ต้องมีดินที่ดีด้วยนะครับ
1: คำถามดินเกิดจากการสลายตัวของสิ่งใดระหว่างเปลือกโลกลาวาแมกมาหรือหินและแร่ธาตุคำตอบดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุรวมกับการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลานับร้อยๆปีดินมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือสารอนินทรีย์เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุอย่างที่2คืออินทรีย์สารเป็นซากพืชซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆสิ่งเหล่านี้จะทับถมกันแล้วถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจนเน่าเปื่อยอย่างที่3ก็คืออากาศจะแทรกตัวอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดินไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สออกซิเจนปริมาณอากาศในดินจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของดินเพราะดินแต่ละชนิดมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่แตกต่างกันและองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือน้ำน้ำเป็นของเหลวที่แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินดินที่มีปริมาณน้ำพอเหมาะจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและสงสัยกันไหมว่าทำไมหินแข็งๆขณะที่ยังต้องใช้รถแมคโครทุบเนี่ยจะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ยังไงนั่นก็เพราะมีตัวการสำคัญที่ทำให้หินผุพังไปได้นั่นก็คือลมน้ำความร้อนรวมทั้งสภาพภูมิประเทศแถวนั้นด้วย

0: มักจะถูกกัดเซาะจนกลายเป็นดินได้เร็วกว่าพื้นที่ราบหรืออย่างในที่ที่อากาศร้อนชื้นแบบในประเทศไทยซากพืชซากสัตว์จะเน่าเปื่อยผุพังเร็วกว่าในที่ที่มีอากาศเย็นและแห้งแล้วเจ้าพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวทักถมกันอยู่ในดินเราเรียกกันว่าฮิวมัสอาจจะฟังชื่อดูแปลกหน่อยไม่ค่อยคุ้นหูแต่เจ้าฮิวมัสนี่แหละจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมากๆเลยฮิวมัสส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลถ้าเราเจอดินสีลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีฮิวมัสมากมีธาตุอาหารเยอะเหมาะกับการปลูกพืช นั่นเองและพอเวลาผ่านไปหลายปีดินที่เกิดขึ้นจะทับถมเป็นชั้นดินสำหรับดินที่เกิดมาอยู่ด้านบนสุดปกคลุมผิวโลกอยู่นั้นปกติแล้วจะมีความหนาเพียง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นเองเราเรียกดินชั้นนี้ว่าดินชั้นบนดินชั้นบนมีสารอินทรีย์มากเพราะอยู่ชั้นบนสุดมีซากพืชซากสัตว์ทับถมกันอยู่ในชั้นนี้ทำให้ดินมีสีเข้มเนื้อดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุดส่วนลึกลงไปจากดินชั้นบนเราเรียกว่าดินชั้นล่างมีสารอินทรีย์น้อยกว่าดินชั้นบนทำให้ดินมีสีอ่อนกว่าเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กถ้าอยู่ต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นชั้นหินแข็งนอกจากเราจะแบ่งดินตามความลึกของชั้นดินแล้วเรายังแบ่งดินตามลักษณะของดินได้ด้วยแบ่งเป็น3ชนิดใหญ่ๆก็คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนน้องๆรู้จักดินเหนียวกันไหมดินเหนียวเป็นดินที่พอเปียกแล้วจะมีความยืดหยุ่นอาจปั้นเป็นก้อนหรือคลื่นเป็นเส้นยาวได้เหนียวเหนอะติดมือเหมือนกับเวลาเราปั้นดินน้ำมันเลยล่ะส่วนดินทรายจะมีทรายเป็นส่วนประกอบมากกว่าประมาณ 70% เวลาหยิบดินทรายก็จะไหลๆตกลงไปไม่เกาะติดกันเหมือนดินเหนียวส่วนดินร่วนเป็นดินที่ประกอบด้วยทรายโคลนต้มและดินเหนียวโดยมีปริมาณดินทรายและดินเหนียวไม่มากนักเป็นดินร่วนซุยไม่แข็งจนเกินไปทีนี้เรารู้จักดินแต่ละชนิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติจริงๆอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างคำถามพืชเจริญเติบโตได้ดีในดินชั้นใดคำตอบดินชั้นบนซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเพราะมีความครุ่นและมีฮิวมัสอยู่เยอะ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองทำการทดลองกันนะครับดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยดินทั้ง3แบบนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับสีสันก็แตกต่างกันอีกด้วยนะครับแต่เราจะมาทำการทดสอบว่ามันยังมีคุณสมบัติอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในดินพวกนี้อีกบ้างเราจะมาลองทดสอบโดยการใช้เจ้านี่ครับขั้นตอนแรกน้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกไว้3ขวดตัดตรงกลางขวดออกจากกันจากนั้นนำเข็มหมุดเจาะที่ฝาขวดทั้ง3ขวดให้มีขนาดรูเท่าๆกันและมีจำนวนเท่ากันด้วยปิดฝาขวดให้แน่นแล้วคว่ำส่วนบนของขวดใส่ลงในส่วนกลางของขวดที่ตัดไว้แล้ววางเรียงกันแบบนี้ทีนี้เราเอาดินทั้ง3ชนิดที่เตรียมไว้คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนในปริมาณเท่าๆกันใส่ลงไปในขวดเลยตวงน้ำในปริมาณ100มิลลิลิตรและใส่ในดินแต่ละชนิดให้เท่าๆกันครับ
2: จับเวลาและคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันครับน้ำจากขวดดินทรายดูมันจะไหลลงมาเร็วที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไป30วินาทีน้ำไหลมาได้1เซนติเมตรแล้วครับส่วนฝั่งดินเหนียวนะครับในเวลาเดียวกันยังคงไม่มีน้ำไหลลงมาเท่าไหร่เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับดินเหนียวล่ะครับเนี่ยส่วนฝั่งดินร่วนพยายามไล่ตามดินทรายให้ทันเวลาผ่านไป1นาที30วินาทีแต่ยังปล่อยน้ำลงมาได้น้อยกว่าดินทรายเล็กน้อยศึกครั้งนี้ใครจะเป็นคนชนะครับ
1: เวลาผ่านไป4นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีน้ำไหลออกมาจากขวดทุกขวดเลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าน้ำเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: อ เดี๋ยวนะก็ใส่น้ำไปเท่าๆกันเป๊ะๆทุกขวดเลยนี่นาทำไมไม่ได้น้ำกลับมาเท่ากันล่ะเนี่ยปริมาณน้ำจากขวดดินทรายมีมากที่สุดรองลงมาคือน้ำจากขวดดินร่วนและน้ำที่ได้น้อยมากที่สุดคือจากขวดของดินเหนียวแสดงว่าน้ำที่ใส่ไปมันถูกดินดูดซับไว้และดินแต่ละชนิดก็เก็บน้ำไว้ได้ไม่เท่ากันด้วยนะ
1: มาต่อกันที่การทดลองที่2เลยครับเราเตรียมดินไว้ทั้งหมด3แบบแบบแรกคือดินปกติส่วนแบบที่2คือดินปกติแต่ข้างบนเนี่ยปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งนะครับและแบบที่3คือดินที่ปลูกพืชคุมไว้ครับดินที่ใส่อยู่ในขวดทั้ง3แบบนี้นะครับคือดินชนิดเดียวกันครับทีนี้ขั้นตอนการทดลองนะครับเราจะนำแก้วพลาสติกมาแขวนไว้หน้าขวดก่อนนะครับเรามาลองใส่น้ำลงไปในพื้นผิวดินที่แตกต่างกันทั้ง3แบบนี้แล้วน้องๆคอยดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
2: มาดูที่ขวดแรกโอ้โหน้ำไหลออกมาเต็มๆแล้วก็มีดินไหลปนลงมาด้วยดูสิครับกลายเป็นน้ำผสมกับดินไปแล้วต่อไปขวดใบไม้แห้งอยู่ด้านบนน้ำไหลออกมาคราวนี้มีเศษดินปนลงมาเหมือนกันแต่น้อยกว่าขวดแรกนะครับแล้วน้ำก็ใสกว่าด้วยนิดนึงมาดูที่ขวดสุดท้ายจะเป็นยังไงโอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยนะครับน้องๆดูสิไม่ค่อยมีเศษดินไหลปนลงมาเหมือนแก้วที่1กับแก้วที่2ด้วยสีของน้ำต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับความลับมันอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหรากของต้นไม้เนี่ยยึดดินเอาไว้ด้วยกันทำให้น้ำไม่สามารถกัดเซาะลงมาได้สุดยอดไปเลยนะครับ
0: จากการทดลองแรกเราได้เห็นลักษณะของเนื้อดินแต่ละชนิดสังเกตได้ว่าดินในแต่ละสถานที่มีลักษณะแตกต่างกันเพราะประกอบขึ้นจากอนุภาคหลายๆขนาดอย่างอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดก็คืออนุภาคทรายอนุภาคขนาดรองลงมาเรียกว่าอนุภาคทรายแป้งส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียวตอนที่เราเทน้ำลงไปในขวดของดินเหนียวนั้นต้องใช้เวลานานมากกว่าน้ำจะซึมลงมาได้นั่นก็เพราะดินเหนียวมีเนื้อละเอียดมากเนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากเบียดเสียดกันไม่มีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านได้ดินเหนียวจึงเป็นดินที่มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีสังเกตได้จากปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากดินเหนียวนั้นมีน้อยมากดังนั้นดินเหนียวจึงเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะสามารถเก็บน้ำไว้ได้นานส่วนดินทรายมีเนื้อหยาบเพราะประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็วอย่างตอนที่เราเทน้ำลงไปน้ำสามารถไหลผ่านดินทรายลงมาได้เร็วที่สุดดินทรายนี้มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำดูได้จากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลงมาเยอะพอๆกับตอนที่ใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าปลูกพืชบนดินทรายพืชก็จะขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำทำให้เจริญเติบโตได้ยากแต่ก็มีต้นไม้บางชนิดที่สามารถปลูกบนดินทรายได้นะอย่างต้นกระบองเพชรเพราะมันไม่ต้องการน้ำมากและสามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำต้นได้ส่วนในขวดดินร่วนจะสังเกตได้ว่ามีน้ำไหลออกมาพอประมาณไม่เร็วเท่าดินและไม่ช้าเท่าดินเหนียวเพราะดินร่วนมีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นอนุภาคขนาดปานกลางน้ำจึงค่อยๆซึมผ่านได้ไม่รวดเร็วจนเกินไปทำให้สามารถเก็บกักความชื้นได้ดีดินร่วนจึงเหมาะในการปลูกพืชที่สุดสำหรับการทดลองที่2เป็นการทดสอบว่าน้ำมีผลต่อการกัดเซาะดินให้พังทลายลงมาได้ถ้าเรามีแต่หน้าดินล้วนๆเวลาฝนตกน้ำก็จะกัดเซาะตะกอนดินให้ไหลลงมาพร้อมๆกับน้ำส่วนขวดที่มีใบไม้แห้งคลุมดินนั้นสามารถลดการกัดเซาะของน้ำได้เล็กน้อยเมื่อน้ำไหลลงมาจะโดนที่ตัวใบไม้แห้งก่อนชะลอความรุนแรงของน้ำที่ลงมาโดนเนื้อดินได้แต่เมื่อใส่น้ำเยอะขึ้นดินก็ไหลลงมาตามน้ำอยู่ดีใบไม้แห้งทำได้เพียงชะลอเท่านั้นแต่ไม่สามารถยึดเนื้อดินไว้ได้ส่วนในขวดสุดท้ายที่ปลูกพืชคลุมดินไว้เมื่อน้ำไหลลงมาจะไปกระทบกับต้นพืชก่อนพืชจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำลงและดักเก็บตะกอนไว้น้ำจึงไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างนอกจากนี้รากของพืช

0: พืชยังหยั่งลึกลงดินช่วยยึดเกาะดินไว้ทำให้ดินไม่กระจายแตกหลุดร่วงลงมาน้ำที่ไหลมาก็จะถูกเก็บกักไว้ในดินทำให้ดินชุ่มชื้นและเป็นแร่ธาตุอาหารให้พืชเจริญเติบโตต่อไปได้ดังนั้นการปลูกพืชคลุมดินไว้เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยลดการกัดเซาะของดินได้ป้องกันการสูญเสียดินได้เป็นอย่างดีเวลาฝนตกหนักๆก็ช่วยชะลอไม่ให้ดินถล่มลงมาอย่างรวดเร็วถือเป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่งด้วยนะคำถามลักษณะของดินที่ระบายน้ำได้ดีที่สุดเป็นแบบไหนคำตอบดินทรายเพราะประกอบด้วยอนุภาคทรายขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็ว
1: ถือว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เรามากเลยใช่ไหมล่ะครับและดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งการทำเกษตรกรรมของมนุษย์เราเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นเยี่ยมของมนุษย์และคือสิ่งที่เราใช้กินกันจนทุกวันนี้เลยครับใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าพืชและหญ้าที่ขึ้นอยู่บนดินเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอาหารให้กับพวกวัวเอ่ยควายเอ่ยหรือว่าสัตว์ต่างๆที่กินหญ้าเป็นอาหารนะครับและนอกจากนี้เนี่ยดินยังเป็นบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นงูหนูหรือว่าแมลงต่างๆครับพื้นดินเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของเมืองหรือว่าบ้านที่เราอาศัยกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยดินยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยกักเก็บน้ำเวลาฝนตกใช่ไหมล่ะครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลซึมลงไปในดินและไปเก็บอยู่ใต้ดินเราจะเรียกน้ำนี้ว่าน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องใส่ใจดินกันหน่อยแล้วนะครับโดยการอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือว่าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อช่วยรักษาคุณภาพดินเพื่อให้ดินเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะครับ
0: คำถามเราปลูกพืชคลุมดินไว้เพื่ออะไรคำตอบเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดินเพราะพืชคลุมดินจะส่งรากลงไปในดินและยึดเม็ดดินไว้ทำให้ผิวดินไม่ถูกกัดเซาะได้ง่าย

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียน

ลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์เ
2: ซฟตี้โฟ
3: ร์ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยู่กับน้องเบสนะคะเจ้าของร้านข้าวพันผักงอกแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ข้าวพันมีพิซซ่าด้วย
1: ใช่
0: ขายอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีพันครับผม
0: มีพัน
1: พันไม้ครับผม
0: มีพันไม้
1: ใช่ครับแล้วก็ผัดไทย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆที่ทุกคนมาไม่พลาดก็คือพิซซ่า
0: พิซซ่า
1: ครับผม
0: ปกติเนี่ยจะเคยได้ยินข้าวพันผักแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวพันผักงอก
1: ครับ
0: มันต่างกันไหม
1: เราก็จะทำเป็นพวกงอกทานตะวันงอกผักบุ้งเบบี้ผัก
0: อ๋อเหมือนเป็นผักที่ผักที่แบบว่าไม่ใช่ต้นโตต้นใหญ่แต่เป็นแบบเหมือนต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อใช้พวกนั้นแหละในการทำข้าวพัน
1: ใช่มันเป็นที่มาของชื่อร้าน
0: ก็เลยข้าวพันผักงอก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานนะคะเป็นข้าวพันผักงอกพิซซ่าแล้วก็สลัดด้วย
1: ครับ

0: ข้าเตาไปแล้วนะคะชิ้นแรกเราสั่งเป็นฮาวายเอี้ยนแผ่นนึงใช้เวลานาน
1: การอบไม่เกิน5นาที
0: เหรอ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะคิดว่าแบบโอ้พิซซ่าโฮมเมดมันจะอาจจะรอแบบครึ่งค่อนชั่วโมงอันนี้ไม่เลย
1: ไม่เลยครับ
0: ไม่เลยที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นอาหารบางส่วนของทางร้านข้าวพันผักงอกนะคะที่โนสั่งมาก็จะเป็นเมนูเด่นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่านะคะยืดๆเลยนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเพิ่มชีสโอ้ยแหมหอมมากแป้งกรอบมากสมก็เป็นบางกรอบดีมากอันนี้จะชิมซอสนะซอสอร่อยมากจะต่างจากซอสขวดเลยคือเขาใช้ตัวมะเขือเทศสดในการทำน้ำซอสมาที่นี่กันบ้างค่ะฮาวายเอี้ยนเป็นแป้งแบบหนานุ่มยืดเหมือนกันอันนี้เป็นฮาวายเอี้ยนไซส์ M นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราสั่งหนานุ่มเนี่ยตัวแป้งไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะหนากำลังดีหน้าคือแบบแน่นเลยแล้วคือถ้าเราไม่เพิ่มชีสนะคะปกติหน้าเขาก็ให้ชีสเยอะอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปนี่คือจัดเต็มเลยมาที่อันนี้บ้างนะคะข้าวพันผักงอกซึ่ง เครื่องเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยแล้วก็โปะเป็นไข่ออนเซนมาข้างบนเนาะเดี๋ยวกินเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนคล้ายๆกับแจ่วอะค่ะแต่ว่าเป็นแจ่วที่คล้ายๆน้ำจิ้มของขนมจีบเนาะนี่มาแววข้าวพันผักงอกจ้ะลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างนะคะชุบข้าวพันผักงอกนี่นะคะพอกินกับสุกี้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเรากินสุกี้แห้งแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าผักที่เขาเอามาใช้มันกรอบมันหวานอะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้ากินกับตัวน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะก็จะได้อีกอารมณ์นึงนะเนาะว่ามันจะอร่อยคนละแบบเนาะอร่อยทั้ง2อย่างเลยอร่อยจานนี้ก็อร่อยเป็นอาหารสุขภาพที่อยู่ท้องด้วยนะคะใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็อร่อยนะคะมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวอร่อยดีมาที่สลัดกันบ้างนะคะสวยมากเนาะมาเป็นแบบเป็นชามมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราราดเลยชูบแบบนี้น่ากินมากแล้วก็เวลากินนี่จะต้องกินกับแป้งพิซซ่าที่เขาอบมากรอบๆแบบนี้คือกินแทนขนมปังกรอบสลัดผักที่บอกเลยว่าผักสดมากเพราะเพิ่งตัดเมื่อกี้นี้เองแป้งจะหอมแบบหอมกลิ่นเตาค่ะอร่อยอร่อยเลยมาดูราคาอาหารที่เราทานนะคะเริ่มจากข้าวพันผักงอกกันก่อนก็จะอยู่ที่ชุดละ50บาทแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสำหรับซีฟู้ดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะกินเป็นซีฟู้ดก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60เนาะส่วนสลัดจานนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยชุดนี้นะคะอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองผักคือสดกรอบอร่อยมากเนาะตัวแป้งก็อร่อยมากมาที่พิซซ่ากันบ้างพิซซ่าเนี่ยโนสั่งมา2ไซส์นะคะก็คือมี S กับ M เนาะ S เนี่ยถ้าปกติจะอยู่ที่ถาดละ200บาทแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบเพิ่มชีสด้วยก็จะเพิ่มราคาอีก50บาทเป็น250บาทนะคะส่วนฮาวายเอี้ยนถาดนี้นะคะจะเป็นไซส์ M จะอยู่ที่ราคา250บาทเป็นแป้งแบบหนานุ่มค่ะร้านข้าวพันผักงอกนี้นะคะจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะนอกนั้นก็คือเปิดหมดเลยนะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงเย็นนะคะสามารถที่จะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะเราจะมาเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้และที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขามีบริการที่พักด้วยนะคะมานอนรับบรรยากาศเย็นๆของจังหวัดน่านก็ได้นะคะตื่นมาก็มากินผักสลัดอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่บอกเลยว่าได้กินพิซซ่าหอมๆอร่อยๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้กินผักสลัดสดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยร้านนี้ข้าวพันผักงอกอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ
2: เรียบเด็ดเอ็ดเปโร
0: เรือเดตโลวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลไม้โบราณที่มีลำต้นสูงกว่าจะได้กินก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนื้อในกลมมนสีขาวขุ่นหน้าตาคุ้นๆคล้ายลูกชิดแต่มักถูกหลายคนเรียกว่าต้นลูกข้าแม่เจ้าลูกที่ว่านี้ก็คือลูกหลานนั่นเองค่ะทำไมลูกลานถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วต้นลานสูงๆแบบนี้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเก็บลูกลานของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับมืออาชีพในการเก็บลูกลานมานานกว่า20ปีนำทีมโดยเจแอดลูกลานค่ะ
2: ปู่ผ้าจ้าเนี่ยทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ลานทุกต้นลานกี่ต้นก็ต้องผ่านแม่
0: ต้นลานนั้นจะออกลูกปลายยอดสุดของลำต้นค่ะเมื่อต้นลานติดลูกใบก็จะเริ่มแห้งจะเห็นแต่ลูกลานที่ดกเป็นช่ออยู่เต็มต้นซึ่งการที่จะเก็บลูกลานนั้นเขาจะไม่มีการโค่นต้นลานค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปตัดค่ะลูกลานที่เห็นดกเต็มต้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วจะขึ้นไปเก็บได้ทันทีค่ะจะต้องมีการทดสอบกันก่อนว่าลูกลานบนต้นนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่อ่อนหรือว่าแก่แค่ไหนซึ่งวิธีการก็คือเขาจะใช้หนังสติ๊กยิงให้ลูกลานนั้นร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็จะลองทุบเพื่อลองดูเนื้อด้านในค่ะลูกลานที่ยังอ่อนมากๆเนื้อด้านในจะใสนะคะจะยังไม่เก็บแต่ว่าจะรอให้ได้อายุซะก่อนค่ะส่วนลูกลานที่เนื้อด้านในนั้นขาวขุ่นชัดเจนแถมใบตาลแข็งๆอันนี้ก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะถือว่าลูกลานนั้นแก่เกินไปแล้วค่ะส่วนลูกลานที่จะเลือกเก็บนั้นจะเลือกเนื้อที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อยไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปค่ะในการทุบดูเนื้อลูกลานนะคะจะทุบหลายๆลูกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกลานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่กำลังดีเมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ปฏิบัติการเก็บลูกลานก็จะเริ่มขึ้นและมือปีนลูกลานประจำทีมก็คือน้านายคนนี้ผู้มีประสบการณ์ปีนต้นลานมานานกว่า16ปีค่ะ
3: ประมาณ 15-16 ปีแล้วโอ้ถ้าเกิดหน้าลานบางทีก็วันนึงก็ถึง5ต้น6ต้นก็มีครับสูงสุดก็รวมๆ30เมตรอ่ะต่ำสุดก็ประมาณ67เมตรเนี่ยที่สำคัญใจกล้าด้วยสูงก็ไม่ยากแต่ก็เราก็มันแค่ก็อย่างมากก็แค่เสียเวลาผูกพวงต่อไปแต่มันจัดยากง่ายหมายถึงว่าตรงโคนลานเนี่ยบางทีมันจะลกอะไรประมาณนี้หรือว่าใบโขกเยอะเนี่ยมันจะมายากตรงนี้ที่มันกราบเหมือนใบเลื่อยคมบางทีโดนบาดเลื่อยงูมีทั้งงูทั้งตะขาบทั้งต่อทั้งแตนมดเนี่ยบางทีมดมีถึง 3-4 ชนิดเนี่ยต้องอย่างระวังมันอันตรายหลายอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่ว่าประมาทนิดหน่อยไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าเกิดพลาดมา
0: และต้นลานที่น้านายจะขึ้นไปเก็บในวันนี้นะคะความสูงนั้นไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอยู่ที่ประมาณ25เมตรค่ะพระองค์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการปีนขึ้นไปเพื่อให้ถึงยอดพระองค์ที่ทำจากเหล็กเส้นยาวประมาณ3เมตรจะค่อยๆถูกส่งขึ้นไปเพื่อมัดกับต้นลานและต่อเป็นบันไดขึ้นไปให้ถึงปลายยอดค่ะนอกจากคนปีนต้นลานที่ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างเองก็ต้องคอยเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับลูกลานที่จะถูกตัดลงมาไม่ให้กระจัดกระจายค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะทำงานแข่งกับเวลาคนปีนก็เริ่มปีนสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงด้านบนลมก็ยิ่งแรงใบลานแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโกรกลานซึ่งก็มีหนามแหลมคมตลอดทั้งก้านนอกจากจะกวัดแกว่งไปตามแรงลมแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่กำลังปีนลานค่ะตอนนี้น้านายขึ้นไปยืนบริเวณก้านของทลายลูกลานแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเหนียวทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีและก็เป็นจุดที่ยืนสะดวกที่สุดในการทำงานค่ะเมื่อตั้งหลักได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้มีดที่เหน็บเอวขึ้นมานั้นทำหน้าที่ในการตัดทลายลานค่ะซึ่งลานนั้นจะถูกตัดลงมาทีละช่อทีละช่อซึ่งเมื่อตัดก็จะตัดหมดทั้งต้นเลยนะคะและเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทิ้งลงมาทันทีค่ะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกลานที่ถูกตัดลงมาค่ะลูกลานจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆประมาณนิ้วหัวแม่มือนะคะตัวลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ติดกับช่อลูกลานหรือว่าต้นลานที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับปาล์มหรือว่าตาลค่ะแต่ลานนั้นจะแตกต่างตรงที่ตลอดชีวิตของต้นลานนั้นจะติดลูกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเริ่มติดลูกได้นั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลานนั้นแตกต่างจากพืชตระกูลปาล์มบางประเภทก็คือการขยายพันธุ์ของลานนั้นจะไม่สามารถที่จะแตกหน่อหรือว่าแตกกอได้ซึ่งลานจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมล็ดเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อต้นลานต้นไหนออกลูกเมื่อลูกแก่และเริ่มร่วงหล่นต้นลานเองก็จะค่อยๆยืนต้นตายจนทำให้ได้ฉายาว่าต้นลูกฆ่าแม่นั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพในการเก็บลูกลานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมเก็บลูกลานที่แก่จัดส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วนะคะยังเป็นการปล่อยให้ลานนั้นขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอีกด้วยค่ะลูกลานที่เก็บมาแล้วนะคะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนของการกระเทาะเปลือกซึ่งการที่จะนำเนื้อลูกลานออกมานั้นนะคะเขาจะใช้วิธีการทุบค่ะสาวนักทุบของเรานั้นมาพร้อมกับชุดป้องกันค่ะเพราะว่าเปลือกของลูกลานนั้นเขามียางนอกจากจะทำให้คันแล้วนะคะหากเข้าตาเนี่ยก็ยังแสบมากๆด้วยค่ะลูกลานที่ทุบแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุบแรงแบบนี้เนื้อด้านในจะเป็นยังไงต้องบอกว่าลูกลานนั้นมีความยืดหยุ่นพอๆกับลูกชิดค่ะการทุบแบบนี้นะคะไม่ทำให้เนื้อด้านในเละค่ะลูกลานที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นเพียงลูกลานจากต้นลาน1ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าแม่แอดเจ้าของลูกลานทีมบอกนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นคนที่มีอาชีพหาลูกลานนั้นจะต้องตระเวนหาต้นลานจะบ้านไหนนาใครหากมีต้นลานที่ดูแล้วว่าอีกไม่นานจะให้ลูกก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อทาบทามขอซื้อลูกลานค่ะแม่แอดบอกว่านอกจากจะเดินทางไปรับซื้อลูกลานทั่วประเทศแล้วนะคะไปแต่ละครั้งนั้นก็ยังไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบค่ะ
4: ราชบุรีนครถมแล้วมาสุพรรณผ่านลพบุรีไปนครราชสีมานั่นเองทั่วแต่คือที่หลังที่สุดคือภาคใต้เราไม่รู้หรอกว่าเขามีตรงไหนมั่งแต่พอเราได้ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ติดตามว่าต้นนี้มันใกล้จะออกนะในสายตาเราว่าปีหน้าเนี่ยออกเราก็ตามไปดูเราไปตรวจดูเนี่ยมันไหลเที่ยวไปคุยกับเขาไปว่าก่อนแล้วเราต้องไปตรวจดูว่าใช้ได้ไหมเมื่อไหร่มันก็สิ้นเปลืองเยอะ
0: กว่าที่จะเจอต้นลานกว่าจะสุกแล้วก็กว่าจะได้เก็บมากินแบบนี้นะคะคนทำลูกลานนั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยล่ะค่ะ

0: ลูกลานที่เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแสดงว่ายังมียางปะปนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการล้างการแช่น้ำจนกว่าจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้หลังจากที่ได้เนื้อลูกลานสีขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปต้มซึ่งก็จะต้มให้สุกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมารับซื้อลูกลานต้มไปขายต่อนะคะลูกลานนั้นจริงๆแล้วไม่มีรสชาติในตัวเองนะคะมีแต่ความหนึบหนับเคี้ยวเพลินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะซื้อลูกลานก็มักจะนำไปเชื่อมหรือว่านำไปทำลอยแก้วเพื่อจำหน่ายเพื่อให้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกลานนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงฤดูที่ลูกลานให้ผลผลิตเยอะมากๆบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็จะคึกคักเพราะเป็นฤดูการเก็บลานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนี่ก็ไม่มีเงานะคะพอเขาก็จะมารับจ้างทุบลูกลานแบบนี้ค่ะ
1: พ่อแม่ก็คือยึดอาชีพนี้แล้วคนที่รู้จักแม่ก็คือว่าเจ๊แอดลูกลานแล้วพระคุณลูกลานแม่คิดอย่างนั้นเลยทำมาประมาณ20ปีคนล่อนคนล้างทุกขั้นตอนสร้างอาชีพให้ชุมชนเนี่ยตรงนี้ตรงที่แม่อยู่คือเราเลี้ยงเอามาเลี้ยงทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ทำกับเรา
0: เรื่องเดตโลวันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นอาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือการเก็บลูกลานแล้วยังได้เห็นภูมิปัญญาในการนำลูกลานมารับประทานอีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยอยากที่จะสั่งซื้อลูกลานแม่แอดมีจำหน่ายลูกลานทั้งแบบดิบแล้วก็แบบเชื่อมค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะหรือถ้าหากบ้านใครนะคะมีต้นลานที่กำลังออกลูกอยากจะให้ทีมงานเจแอดลูกลานไปเก็บก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะ
2: ตรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านท่าทองอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขามีการรวมกลุ่มการผลิตมะม่วงแบบควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลักเขาจะมีวิธีการปลูกมะม่วงกันยังไงมะม่วงที่นี่จะเป็นแบบไหนตามมินนี่เข้าสวนกันมาเลยค่ะตอนนี้มินนี่ก็อยู่กับพี่วาวประธานกลุ่มแล้วนะคะพี่วาวสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่วาวเห็นบอกว่าที่เนี่ยของเรานี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน
3: ใช่ครับ
2: แสดงว่าเรามีการปลูกมะม่วงนี่คือกันหลายคน
3: หลายคนครับเราเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาซึ่งวันนี้ครับการทำนาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนมาในเรื่องของการทำสวนซึ่งเป็นทางเลือกทางเลือกนึงทำไมไม่เลือกผลไม้อื่นรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราทำมาแล้วก็มีประสบการณ์และเราทำในลักษณะที่ทำนอกฤดูเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยเรามีทั้งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาติก็ทำให้ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็ง
2: อย่างมะม่วงที่เราปลูกที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
3: วันนี้มะม่วงทานสุกนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของความนิยมผู้บริโภคก็คือน้ำดอกไม้สีทอง
2: ที่ต้องห่อถุงไว้นี่คือรู้เลยเพื่อรักษาคุณภาพผิวอย่างนี้ใช่ไหมพี่วาว
3: ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยครับอันดับแรกครับจะเห็นว่าถุงที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นถุงคาร์บอนจะทำให้ในเรื่องของสีผิวเนี่ยมีความสวยขึ้นแล้วก็ในส่วนของสำคัญเลยเนี่ยป้องกันในเรื่องของแมลงวันทอง
2: อย่าง
3: น
2: ี้คือแก่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
3: ประมาณ 80% ครับการเก็บเนี่ยอาจจะต้องถนอมมากที่สุดเห็นไหมว่าตัวนี้มีข้อครับเราเด็กนี
2: ่ใช้มือได้เลย
3: ได้เลยครับแล้วยางมันจะไม่ไหลแต่ถ้าบางทีเราใช้กรรไกรตัดบางทียางมันจะไหล
2: ยางไหลเลอะผลเสีย
3: ใช่เลอะผลจะเสีย
2: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยแบบนี้เลยอันนี้เกรดส่งออกยังไม่สุกแต่ถ้าเรากินกันในประเทศไทย
3: ไม่ใช่อร่อยครับไม่ใช่รสชาตินี้ครับ
2: ซึ่งส่งออกเขาก็จะเน้นดู
3: เน้นผิวเป็นหลัก
2: เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
2: โอ้ขั้วเหนียวเหมือนกันนะ
3: ครับครับโอเคงั้นเลย
2: ปึ๊บโอ้โหช่อนี้
3: อันนี้เพี้ยไฟทำลายนะครับผิวไม่สวยส่งออกไม่ได้แต่ถ้าผู้บริโภคได้ชิมผมคิดว่าความหวานได้แน
2: ่เพราะว่าแก่สุดๆนะคะสังเกตแล้วว่าลูกนี้นี่คืออ้วนกลมกว่าใครเพื่อนแล้วกากคือขึ้นเยอะมาก
3: ก็เป็นจุดนี้ครับบางคนก็เรียกเป็นจุดหวานจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยจุดขึ้นขึ้นขึ้นเงี้ยคือแก่
2: อันนี้เป็นวิธีการเลือกมะม่วงของผู้บริโภคได้ไหม
3: ก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยต่างจากคนคือมะม่วงเขาอ่ะยิ่งแก่ยิ่งตึง

0: อันนี้มาอีกแปลงหนึ่งก็คืออยู่ติดกันกับน้ำดอกไม้สีทองแต่ว่า
1: ใช่ครับ
0: ลูกนี่คือใหญ่มาก
1: สายพันธุ์นี้ครับจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างน้ำดอกไม้เบอร์4กับเขียวเสวย
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะรู้จักกันในสายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมหรือบางคนจะเรียกน้ำดอกไม้มันครับผมลักษณะของเขานะครับก็ถ้าผลใหญ่สูงสุด1กิโล8ขีดต่อ1ผลก็ส่งออกในส่วนของทางมาเลเซียตะวันออกกลางจะชอบครับเขาจะทานผลดิบเป็นหลัก
0: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงขาวนิยมแบบพร้อมกินแล้ว
1: เราจะดูถึงความสุกอันไหนที่สุกมากกว่าเวลาเราจะทานแล้วหวานฉ่ำดูที่ความส้มของลูกครับก็คือว่าเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบละหวานชื่นใจคร
0: ับ ให้ดูเนื้อด้านใน
1: เนื้อจะละเอียดไม่เป็นเสี้ยนแล้วก็จะไม่ช้ำกลาง
0: แล้วเวลาเขาขายเขาทำแบบนี้ค่ะ1 2 3เนื้อเขาจะนุ่มละมุนหวานไม่เละอ่ะหนึบๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนเลย
1: คือการทานมะม่วงสุกที่อร่อยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะว่าการบ่มเนี่ยครับจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยเสมอในเรื่องของความสุก
0: เขาแบบหวานฉ่ำหอมละมุนเนาะแต่ไม่ได้แบบหวานแหลมหวานจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมก็คือมะม่วงขาวนิยม
1: แล้วก็ทานมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆมีรสชาติที่แตกต่างนอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับควรจะเป็นการลักษณะของการฉอบผลถ้าเราทานเนี่ยเรากัดไล่มาเนี่ยเราจะได้ความเป็นรสชาติของเขาทุกรส
0: ครบเลย
1: ครบเลย
0: กรอบมันเปรี้ยวนิดๆมันกรอบแบบกรอบมันๆร่วนๆนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้กรอบแน่นๆแป้งเยอะๆ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเยอะไม่ใช่ครับ
0: อร่อยมากอร่อยทั้งคู่นะคะใครชอบกินดิบนี่คือไปขาวนิยมใครชอบกินสุกหวานฉ่ำนี่น้ำดอกไม้สีทอง
1: ใช่ครับ
0: ได้ทั้งคู่การปลูกมะม่วงนอกฤดูนะคะผลผลิตจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในช่วงฤดูการปกติของมะม่วงนะคะที่นี่จะไม่มีผลผลิตค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นต้องตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นเพื่อให้พร้อมผลิตมะม่วงนอกฤดูในรอบถัดไปค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะกินทำยังไง
1: ท่านใดที่ได้ชมรายการแล้วแบบเอ้ยสนใจท่านผ่านมากินกลางหาผมตามเบอร์ของกลุ่ม
0: แล้วก
1: ็ใช่ครับแล้วก็ท่านก็แวะมาชิมมาอะไรมีให้ชิมแต่อย่างที่บอกว่าเราเน้นนอกฤดูกาลเนี่ยจะไม่มีผลผลิต
0: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาทางพี่ว่าวได้เนาะเข้ามาเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้ๆก็มาแวะชิมกันในสวนแต่ว่าไม่มีส่งเนาะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับยินดีครับ
0: แล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรอะไรก็ตามนะคะเหมือนพี่ว่าวแบบนี้นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ผ่านทาง Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ว่าวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: อร่อยมากจริงๆนี่ความจริงอันนี้คือหนูชอบแล้วนะ
1: นี่

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200สำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์และอากาศที่สดชื่นแจ่มใสแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เปรี้ยวเด็กรุ่นใหม่ร่าเริงแจ่มใสก็มารายงานตัวแล้วค่ะมาค่ะวิทย์บอทเดี๋ยวพี่เปรี้ยวช่วยรดน้ำดอกไม้นะ
0: ว้าเป็นอะไรครับพี่เปรี้ยวร้องซะเสียงดังเชียวอ่ะ
1: ไส้เดือนนะคะมันอยู่ตรงดอกไม้นู่นนะคะนี่คนลุก
0: โอ้ไส้เดือนนี่เองเหรอครับไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยครับพี่เปรี้ยวดูสิน่ารักดีออกเรามาดูใกล้ๆสิครับแล้วจะเห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของมัน
1: จะดีเหรอคะตัวมันดูลื่นๆหยื่อหยื่อเละเละแปลกๆค่ะมันประหลาดออกน่ากลัวออกค่ะ
0: ถ้ามัวแต่กลัวจะไม่ได้เรียนรู้นะครับพี่เปรี้ยวเพราะวันนี้ยังไงพวกเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องไส้เดือนกันวิทย์บอยวิทย์เกิลทางบ้านล่ะครับมีคำถามเรื่องไส้เดือนกันหรือเปล่า
2: ไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันจริงหรือเปล่าคะ
3: ไส้เดือนนอนกิ้งกือแตกต่างกันอย่างไรครับ
4: ไส้เดือนอาศัยอยู่ที่ไหนและกินอะไรเป็นอาหารครับ
2: ถ้าเราจับไส้เดือนแล้วไส้เดือนจะปรับพฤติกรรมเราหรือเปล่าคะ
5: ไส้เดือนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ยังไงเหรอคะ
1: เวลาที่เห็นไส้เดือนอยู่ใต้ดินใกล้ๆกับต้นไม้หรือดอกไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวนะคะก็เคยคิดอยากจะจับมันออกเหมือนกันอะค่ะเพราะกลัวว่ามันจะมาทำลายต้นไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวอะ
0: แต่ความจริงแล้วไส้เดือนนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้นะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมไปดูจากการทดลองเลยครับ
1: เฮ้ยไส้เอาหนอนมาเล่นทำไมอะ
6: หนอนที่ไหนล่ะพี่เปรี้ยวไส้เดือน
1: ไส้เดือนจริงๆด้วยใช่เพราะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนี่เนาะเฮ้ยลืมไปเลย
6: แต่จริงๆดูไปดูมาเนี่ยหนอนกับไส้เดือนมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะ
1: ใช่งั้นเอางี้พวกเราเอาพวกมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยความแตกต่างกันของหนอนกับไส้เดือนที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือ
7: นี่ค่ะ

0: ลำตัวค่ะแล้วก็สีของมันดูสิแต่รู้สึกว่าไส้เดือนเนี่ยจะมีลำตัวที่นิ่มกว่านะไงไหนลองจับหนอนซิจริงด้วย
1: และที่สำคัญที่ทำให้ไส้เดือนกับหนอนไม่เหมือนกันก็คือขาค่ะไส้เดือนไม่มีขาแต่ว่าหนอนมีขา

0: ไส้เดือนนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลักษณะลำตัวเป็นคอปล้องอาศัยอยู่ในดินและกินทั้งพืชและแมลงเล็กๆเป็นอาหารส่วนหนอนนั้นเป็นตัวอ่อนของแมลงซึ่งจะกลายเป็นดักแด้และเติบโตเป็นตัวเต็มวัยหรือแมลงต่างๆต่อไปเช่นหนอนผีเสื้อหนอนแมลงวันหรือหนอนด้วงแต่บางครั้งคำว่าหนอนหรือเวิร์มในภาษาอังกฤษก็เรียกไส้เดือนได้เช่นกันซึ่งจริงๆแล้วหนอนกับไส้เดือนนั้นมีความแตกต่างกันนะครับ
1: ต่อไปเราจะมาดูการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของไส้เดือนกันค่ะเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้มาทำรังชั่วคราวให้กับเจ้าไส้เดือนค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ใส่ดินเนี่ยลงไปในขวดโหลประมาณ5เซนติเมตรแล้วเราก็ใส่ทรายลงไปอีก1เซนติเมตรทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะ 3-4 ชั้นแล้วเราก็เอาผักเนี่ยโรยไว้หน้าดินแล้วเราก็ใส่ไส้เดือนไปนะคะแล้วเราก็ขวดโหลนี้นะคะใส่ลงไปในกล่องกระดาษที่มีฝาเจาะรูไว้แบบนี้ค่ะ

0: ราก็ไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเย็นสบายทิ้งเอาไว้4วันเรามาดูกันดีกว่าว่าไส้เดือนของเราจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเศษผักของเราอ่ะหายไปเยอะเลยเนาะแล้วชั้นหน้าดินที่พวกเราทำไว้อ่ะก็ดูสีผสมกันไปหมดเลยอ่ะ
1: อืมใช่แล้ว
0: มือพี่เปี้ยตรงนี้มีโพรงด้วยอ่ะ
1: นี่สินี
0: ่รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร
2: ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกไวต่อแสงสว่างมันจึงมักอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้หรืออยู่ในชั้นดินเพราะอยากจะเรียนรู้ชีวิตของมันเราเลยต้องให้ไส้เดือนอยู่ในที่มืดโดยใส่รังของมันที่เราสร้างขึ้นไว้ในกล่องกระดาษแล้วเจาะรูให้อากาศเข้าไปได้และไส้เดือนจะกินเศษใบไม้พืชผักและซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารมันจึงขึ้นมากินเศษผักที่เราโรยไว้หน้าผิวดินพอกินเสร็จก็กลับลงไปอยู่ในดินแล้วก็ขึ้นมากินใหม่ทำให้ชั้นดินและทรายผสมกันและเกิดเป็นโพรงขึ้นในดินแบบที่เห็นนี่แหละครับ
0: การช่างใช้ของไส้เดือนมีประโยชน์ต่อการปลูกพืชมากๆเลยนะคะเพราะพวกมันเนี่ยช่วยพรวนดินทำให้มีการระบายอากาศภายในดินค่ะและที่สำคัญยังทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะไส้เดือนเนี่ยจะเอาอาหารลงไปในโพรงดินด้วยเยี่ยมเลยเนาะขนาดไส้เดือนตัวเล็กๆยังทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้เด็กตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็สามารถทำสิ่งดีๆให้คนอื่นชื่นชมได้เหมือนกันนะคะ

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: ถ้าพูดถึงไส้เดือนเด็กๆหลายคนคงจะเป็นแบบนี้ไส้เดือนตัวยาวๆและลื่นๆเหมือนหนอนแบบนี้เด็กๆจะกลัวมันหรือเปล่านะ
2: กลัวค่ะ
3: แล้วทำไมถึงกลัวล่ะคะ
2: มันขยะแขยงค่ะน่ากลัว
3: น้องกลัวไส้เดือนไหมคะ
4: ไม่กลัวค่ะเพราะว่าไส้เดือนก็ไม่ได้มีพิษหรือมีความร้ายแรงอะไรค่ะและไส้เดือนก็ไม่ได้มากินเราแต่กินเชื้อราในดินค่ะ
5: เพราะว่าดูจากท่าทางของไส้เดือนแล้วไม่มีความน่ากลัวแถมยังให้ประโยชน์แก่มนุษย์เราด้วยครับเราสามารถใช้พื้นที่ที่ไส้เดือนอาศัยอยู่ในการปลูกผักสวนครัวได้ครับ
1: ไปดูกันดีกว่าครับว่าไส้เดือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิบอยวิจิเกิลคนเก่งจากโรงเรียน
6: สวัสดีค่ะ
7: พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียน
8: คลองกระทุ่มราชอุทิศจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
1: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลย
9: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะคือหนูเคยเห็นแต่ยานที่ไปสำรวจนอกอวกาศแต่หนูไม่เคยเห็นยานที่ไปสำรวจใต้เปลือกโลกชั้นนอกหนูก็เลยคิดสร้างยานนี้ขึ้นมาค่ะ
10: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากรู้ส่วนประกอบของเปลือกโลกค่ะหนูก็เลยสร้างยานตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
11: แรงบันดาลใจของผมนะครับในปัจจุบันนี้เกิดการภัยพิบัติของธรรมชาติพวกผมและเพื่อนๆจึงคิดประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อไปสำรวจใต้เปลือกโลกครับ
9: เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากสึนามิภูเขาไฟระเบิดและน้ำท่วมและภัยแล้งเราจึงได้คิดสร้างโมเดลยานอวกาศเพื่อไปสำรวจบริเวณใต้เปลือกนอกของโลกซึ่งยานของเราจำลองมาจากสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือไส้เดือนไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังอ่อนนุ่มจะสามารถช้อนชัยลงไปใต้พื้นดินได้และยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้พื้นดินได้อีกด้วยค่ะ
10: ยานของเรานะคะมีความสามารถที่เหมือนไส้เดือนคือมีลำตัวเป็นป้องเหมือนไส้เดือนแล้วก็สามารถเผาใช้ไปตามพื้นดินได้และขยับเขยื้อนอย่างว่องไวค่ะเราสามารถเข้าไปหลบหรือหลบภัยจากการแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้หรืออย่างอื่นได้อีกนะคะเพื่อเราเข้าไปในเปลือกโลกทันทีเพราะว่าเราจะเข้าไปดูว่าดินอันไหนแห้งหรือดินอันไหนสมบูรณ์ค่ะหรือไปหาพวกแร่ธาตุ

เอ๋ยพอเป็นเรื่องของใจเดือนจริงหรือไม่ใจเดือนที่ยาวที่สุดในโลกมันมีความยาวถึง 6.7 เมตรกันเลยทีเดียวมันคือไส้เดือนยักษ์แอฟริกาจริงหรือไม่ไส้เดือนมีจมูกถึง10รูเพื่อช่วยในการหายใจคำตอบก็คือไม่จริงค่ะไส้เดือนหายใจทางผิวหนังต่างหากจริงหรือไม่ไส้เดือนวางไข่ได้ปีละ1ครั้งและพอวางถึง3ครั้งมันก็จะตายคำตอบก็คือไม่จริงค่ะถ้าหากไส้เดือนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันจะสามารถวางไข่ได้ทุกๆ10วันเลยล่ะน่ารักจังจริงหรือไม่ไส้เดือนสามารถย่อยขยะได้คำตอบก็คือจริงค่ะไส้เดือนหนัก1กิโลสามารถย่อยขยะหนัก1กิโลภายใน1วันจริงหรือไม่ในปีพุทธศักราช2554มีคนติดเชื้อโรคจากไส้เดือนแล้วเสียชีวิตถึง30คนคำตอบก็คือไม่จริงค่ะเพราะไส้เดือนติดเชื้อโรคได้ยากมากและไม่เคยมีรายงานมาว่าไส้เดือนเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงเลยเป็นยังไงบ้างคะใครต่อ

0: ดือนยังไงล่ะคะ
1: ฟาร์มไส้เดือน
2: ใช่แล้ว
1: มีคนเลี้ยงไส้เดือนด้วยเหรอคะ
2: มีสิ
3: รู้ไหมครับจริงๆแล้วนี่มีคนเลี้ยงไส้เดือนเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้

0: เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนสุนัขหรือแมวนะครับ
1: พี่สวัสดีค่ะคือพวกเราอยากจะมาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนะคะแล้วที่นี่ก็มีไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ
0: ครับดีจังเลยนะครับนานๆทีจะมีเด็กๆสนใจเรื่องไส้เดือนนะครับ
2: แล้วที่พี่บอกว่าไส้เดือนที่นี่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรเหรอคะ
0: อ๋อเลี้ยงเอาไว้ขายครับ
2: เอาไว้ขาย
0: ครับเอาไว้ขายครับครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าไส้เดือนนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
3: ไม่รู
4: ้ค่ะไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้ช่วยพรวนดินได้ค่ะแล้วทำให้ช่วยพืชเพื่อที่อยู่ในดินจะเริ่มเติบโตได้ค่ะ
5: ไส้เดือนมีประโยชน์นะคะนำเอาไปหมักปุ๋ยได้และสามารถเอาปุ๋ยที่เราไปหมักอะค่ะนำไปปลูกต้นไม้ได้ดีค่ะ
6: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
7: ช่วยพรวนดินครับและกินอาหารในดินครับ
8: สามารถนำไปประกอบอาหารได้ครับ
0: ครับจริงๆแล้วไส้เดือนนี่มีทั่วโลก 4,000 ชนิดเลยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเรานี่มีประมาณ 5-6 ชนิดนะครับที่เลี้ยงกันเป็นการค้านะครับก็มีไส้เดือนแอฟริกาไส้เดือนลายเสือไส้เดือนสีน้ำเงินไส้เดือนขี้คูแล้วก็ไส้เดือนขี้ตาแร่นะครับแต่ที่ฟาร์มของพี่นะครับจะมี2ตัวนะครับคือไส้เดือนลายเสือกับไส้เดือนแอฟริกาเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่า2ตัวนี้รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันยังไงนะครับตัวแรกก็คือไส้เดือนลายเสือนะครับตัวจะเล็กๆหน่อยนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับไส้เดือนจะมีลายนะครับที่ตัวนะครับที่ต่างประเทศนิยมกันเอาไว้กำจัดขยะในครัวเรือนนะครับส่วนอีกสายพันธุ์นึงเป็นสายพันธุ์แอฟริกานะครับตัวจะใหญ่หน่อยใช่ครับสายพันธุ์นี้โตเร็วนะครับขยายพันธุ์เร็วนะครับกำจัดขยะก็ได้หรือว่าเอาไว้ผลิตปุ๋ยก็ได้นะครับบางคนก็เอาไว้เป็นอาหารปลาเหยื่อตกปลาได้เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีการเลี้ยงดีไหมครับว่าเลี้ยงไส้เดือนยังไง
2: ดีค่ะพอดีเลยว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่กันแน่
1: ดีเลยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงตามบ้านนี่เลี้ยงไม่ยากเลยนะครับหาพลาสติกมาชิ้นแรกนะครับไม่ต้องเจาะรูนะครับเอาไว้เก็บน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับอีกถาดนึงนะครับเจาะรูไว้ข้างใต้สำหรับเป็นที่เลี้ยงนะครับกระบะที่ใช้เลี้ยงนะครับเราจะใส่ดินผสมใบไม้ทั่วไปเราก็เลยต้องเจาะรูนะครับเราจะใช้ดินทั่วไปนะครับแล้วก็ใบไม้แห้งที่หาได้ทั่วไปตามบ้านนะครับเอามาผสมกันอย่างละครึ่งนะครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับนะครับจากนั้นก็จะปล่อยไส้เดือนลงไปนะครับเอาไส้เดือนแอฟริกาแล้วกันพอใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่เศษผักนะครับที่เรามีเหลือจากเวลากินเหลือในห้องครัวอะไรแบบนั้นนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็อาจจะเอาดินในกล่องหรือว่าเอาดินใหม่กลบลงไปนะครับเท่านั้นเอง

0: ะครับพอกบเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแบบในครัวเรือนง่ายๆนะครับขั้นพื้นฐานเพียงเท่านี้เราก็มาคอยตรวจดูคอยรดน้ำอาจจะวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้นะครับพอ7วันครั้งเราก็กลับมาดูนะครับว่าอาหารที่เราให้ไปเนี่ยครับมันหมดหรือยังใช่ครับถ้าสมมุติว่าหมดแล้วเราก็เอาอาหารใหม่ให้เพิ่มไปนะครับเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้พี่ก็จะให้ดูบ่อเลี้ยงอีกแบบนึงนะครับเป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนนี่ไส้เดือนจะชอบนะครับเพราะว่ามันเย็นนะครับไส้เดือนชอบร่มร่มเย็นเย็นจะเลี้ยงใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับหรือว่าถ้ามีโรงเรือนเก่าๆก็เอามาใช้เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิก็ไม่ควรเกิน30นะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับอากาศถ่ายเทนะครับไส้เดือนชอบนะครับ
1: พี่คะแล้วไส้เดือนมันมี2เพศจริงเหรอคะ
0: จริงครับไส้เดือนจะมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับแต่ไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยจะผสมพันธุ์ตัวเองไม่ได้ออกไข่ไม่ได้ต้องมี2นะครับจะสลับหัวสลับหางติดกันนะครับแล้วจะผสมพันธุ์กันนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างปลอกในนั้นก็จะมีไข่นะครับหลุดออกมาทั้งหัวนะครับเป็นไข่ไส้เดือนแล้วก็ในนั้นก็จะมีไข่ใช้ระยะเวลาต่างกันนะครับบางสายพันธุ์ก็2อาทิตย์บางสายพันธุ์ก็1เดือนนะครับไม่เหมือนกันครับอายุไข่อย่างไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาอย่างที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็อายุไข่ก็ประมาณ5ปีนะครับ5ปีหรือว่าอย่างลายเสือที่เห็นตัวเล็กๆแบบเมื่อกี้นะครับก็อยู่ได้ประมาณ3-4 ปีนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ่อเลี้ยงเนี่ยอายุอาจจะสั้นกว่านะครับไม่เหมือนอยู่ตามธรรมชาติตามดินอายุจะยืนกว่านะครับ

0: อกจากจะพรวนดินได้แล้ว
1: แล้วก็เอาไปเป็นเหยื่อตกปลาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วไส้เดือนมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะ
2: ครับคุณของไส้เดือนเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับเราสามารถเอามาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ได้นะครับที่เห็นในนี้นะคร
0: ับ อันนี้คือมูลไส้เดือน
2: น
0: ะคะ
2: ใช่ครับมูลไส้เดือนแล้วเอามาใส่ในน้ำนะครับทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับน้ำนี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปผสมน้ำฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับครับเป็นทั้งควบคุมศัตรูพืชแล้วก็เป็นปุ๋ยทางใบด้วยบางคนเกษตรกรบางคนก็เอามาใช้เลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับ

0: ได้เรียนรู้เรื่องไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเป็นไงคะน้องนิวสนุกไหม
1: สนุกมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไส้เดือนก็ดีนะคะทั้งมีประโยชน์แล้วก็ยังมีชีวิตที่น่าสนใจด้วยหนูไม่กลัวไส้เดือนแล้วล่ะค่ะ
2: ครับงั้นลองเอาไปเลี้ยงสัก100ตัวเป็นไงครับ
0: ขอบคุณนะคะแต่ไม่เป็นไร
3: เอาไว้ดูที่นี่ดีกว่า
0: ค่ะเรามาดูที่นี่ดีกว่า
2: ครับ

0: เกียรติแต่จริงๆแล้วไส้เดือนเนี่ยมีเรื่องราวน่าทึ่งให้พวกเราได้สงสัยและเรียนรู้มากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราได้รู้จักและเข้าใจถึงประโยชน์ของไส้เดือนแล้วพี่เปรี้ยวคงจะรักและสนใจเรียนรู้เรื่องของไส้เดือนมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะและคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ก็คือไส้เดือนมีประโยชน์อย่างไรและพวกมันกินอะไรเป็นอาหารง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะใครรู้คำตอบแล้วรีบส่งมาทางเฟซบุ๊กของรายการของเราได้เลยนะคะ
1: 3คนแรกที่ตอบถูกก็จะได้รับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้นะครับ
0: และคราวหน้าพวกเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแป้งทาตัวค่ะ
1: จริงหรือไม่แป้งทาตัวทำมาจากหินชนิดหนึ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะติดตามกันให้ได้นะครับ
0: แล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงซะแล้ว
1: แต่เพื่อนๆยังสามารถตั้งคำถาม

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: น้ำจะท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Motion นะคะแต่นี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเบื้องต้นอีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหมวดคำสั่งที่ถัดลงมาจากหมวด Motion นะคะก็คือหมวดของ Looks นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันวันนี้นะคะว่า Looks เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะคะเราก็เข้ามาที่โปรเจกต์ของ Scratch กันก่อนนะคะพอเราเข้ามาก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นว่ามีสไปรท์หนึ่งนะคะก็คือเจ้าแมวตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าต่างนะคะที่เข้ามานะคะเป็นหน้าต่างเริ่มต้นนะคะยังไม่มี

โค้ดอะไรใดๆนะคะพอเราจะเริ่มทำโค้ดคำสั่งนะคะเราก็คลิกที่สไปรท์ที่เราจะทำคำสั่งนะคะซึ่งในที่นี้เราใช้เจ้าตัวแมวตัวนี้นะคะเราก็คลิกที่สไปรท์1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียนไปหมวดของการเคลื่อนที่นะคะก็คือ motion ถัดลงมานะคะอันนี้นะคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องนี้ค่ะนะคะในหมวดของ looks นะคะอ่ะเราคลิกที่ looks นะคะก็จะเห็นคำสั่ง looks นะคะค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะคะได้มานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแถบสีแบ่งอะค่ะนะคะอย่าง motion ที่เขาเป็นสีน้ำเงินนะคะพอ looks เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะพอเป็น sound ก็จะเป็นม่วงอมชมพูประมาณนี้นะคะเรามาดูคำสั่งเริ่มต้นคำสั่งแรกกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะพอเราเข้ามาดูในคำสั่ง looks นะคะจะใช้งาน looks เราก็ต้องเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เขียนโค้ดใดๆนะคะเราก็เริ่มต้นด้วย event ก่อนนะคะเข้าไปที่ event นะคะว่าเมื่อเราคลิกนะคะเมื่อคลิกแล้วจะให้เกิดอะไรขึ้นนะคะคราวนี้นะคะอาจารย์มาที่คำสั่ง look นะคะกลับมาที่เดิมก่อนนะเมื่อคลิกเราจะให้ทำอะไรนะคะเกิดขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีอันแรกอะค่ะอันแรกก็คือ say hello for 2 second นะคะอันนี้ก็คือจะให้ผลข้อความ2วินาทีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองลากมาวางต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันนะคะอันนี้ค่า default ของเขาเลยนะคะพอเราwhen click ให้ say hello 2วินะคะจะลองกดทงดูนะคะนะคะนี่นะคะ say hello 2วิแล้วก็หายไปถัดมานะคะเอาไปเก็บก่อนจริงๆแล้วสามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะตอนนี้ใช้ข้อความเบื้องต้นเข้าไปก่อ นะคะถัดมาเป็น say hello เฉยๆนะคะอันนี้นะคะไม่ได้กำหนดระยะเวลาอาจารย์ลองคลิกที่ธงดูนะคะดูความแตกต่างจะเห็นว่า say hello ค้างไว้เลยนะคะไม่หายไปฉะนั้นถ้าเป็นการแสดงผลนะคะที่คุณจะให้แสดงผลทิ้งไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ say hello ธรรมดานะคะไม่ต้องกำหนดเวลาก็ได้นะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถใช้ภาษาไทยได้นะคะอย่างเช่นสวัสดีชาวโลกนะคะลองดูนะคะอาจจะลองคลิกที่ธงโกดูนะคะสวัสดีชาวโลกนะคะใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างสะดวกนิดนึงนะอาจารย์เอาไปเก็บก่อนนะคะถัดมานะคะคือติ้งนะคะ think แล้วก็ for 2วิดูความแตกต่างระหว่าง say hello กับ think นะคะอาจจะลองกดที่ธง think ก็จะเป็นลักษณะของบอลลูนที่เป็นแสดงผลความคิดนะคะซึ่งก็แสดงผล2วิเหมือนกับ say hello 2วิเมื่อกี้นะคะเพียงแต่ว่าบอลลูนเขารูปร่างต่างกันนะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนการพูดนะคะ say hello ก็คือเป็นบอลลูนเหมือนการพูดแต่ว่า think เนี่ยก็จะเป็นบอลลูนที่เป็นเหมือนกำลังคิดอยู่นะคะและเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์เอาอันนี้ไปเก็บก่อนนะคะอาจารย์เลือก think อันนี้มาวางนะคะอันนี้ก็จะเป็นแสดงผลบอลลูนนะคะความคิดนะแล้วก็ค้างไว้ตลอดนะคะไม่หายไปโอเคนะคะถัดลงมานะคะก็จะมี switch costume นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสลับนะคะอาจจะลากมาวางก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการสลับคอสตูมอะค่ะตอนนี้เจ้าแมวของเราเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าไปดูที่คอสตูมนะคะจะคลิกเข้าไปคอสตูมนะคะคอสตูมเนี่ยจะมีคอสตูม1นะเป็นรูปนี้นะคะกับคอสตูม2นะคะเป็นรูปนี้นะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้คำสั่ง switch costume นะคะก็คือการสลับระหว่างคอสตูมที่1กับคอสตูมที่2ตรงนี้นะคะอาจารย์กลับไปที่โค้ดก่อนนะถ้าตอนนี้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยเขาตั้งค่าเริ่มต้นสไปรท์ไว้ที่คอสตูม1นะคะ
อันนี้ถ้าเราจะสวิตช์คอสตูมนะคะก็คือสลับไปที่คอสตูม2ก็คือภาพที่2นะคะจะลองดูนะคะกดเห็นไหมคะสลับนะคะเจ้าแมวก็สลับภาพไปแล้วนะคะถ้าเรากดที่ธงอีกครั้งหนึ่งไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาสลับไปที่คอสตูม2เรียบร้อยแล้วพอเราเว้นคลิกก็ยังกลับไปที่คอสตูม2นอกเสียจากว่าเราจะคลิกแล้วเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นคอสตูม1เพราะตอนนี้ค้างอยู่ที่คอสตูม2นะคะที่คอสตูม1นะคะแล้วก็กดธงนะคะเขาก็จะสลับไปที่คอ1อันนี้เป็นการสลับภาพเพื่อให้ตัวละครมีลักษณะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวนะคะการสลับภาพตัวละครนะคะนอกจากเราจะใช้คำสั่ง switch costume แล้วก็ระบุ costume ที่เราจะสลับอันนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาอันนี้เก็บก่อนนะคะอีกคำสั่งหนึ่งก็คือใช้คำสั่ง next costume นะคะอาจารย์เลือกมาวางเดี๋ยวลองดูความแตกต่างนะคะระหว่าง switch costume กับ next costume นะคะมันจะต่างกันยังไงนะคะพออาจารย์กดที่ธง next costume นะคะก็จะสลับไปนะคะที่ costume ที่2นะคะพอกดธงอีกครั้งหนึ่งก็สลับไปที่1นะคะกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสลับไปมาค่ะระหว่างคอสตูม1กับคอสตูม2นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่เราสามารถที่จะใช้ให้เขาสลับคอสตูมไปมาโดยที่เราไม่ต้องระบุนะคะว่าจะไปคอสตูม1หรือคอสตูม2นะคะก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะว่าใครจะสะดวกใช้แบบไหนนะคะถัดจากคำสั่ง next costume นะคะก็จะมีคำสั่งอันนี้ค่ะ switch backdrop to forest นะคะอาจารย์ล่ามาวางนะคะที่เขา default ไว้ที่ forest นะคะก็เพราะว่ารูปภาพที่อาจารย์เลือกใช้อยู่ตอนนี้ค่ะมันชื่อว่า forest นะคะนอกจาก forest นะคะถ้าเข้าไปดูข้างในอันนี้นะคะเขาก็จะมี next backdrop นะคะ previous backdrop นะคะแล้วก็ random backdrop นะคะซึ่ง3อันนี้นะคะ next ก็คือใช้ backdrop ถัดไปนะคะ previous ก็คือใช้ backdrop ก่อนหน้านะคะแล้วก็ random ก็คือใช้ backdrop แบบสุ่มนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเราไปดู backdrop ที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ forest เนี่ยนะคะเข้าไปที่backdrop นะคะจะเห็นว่ามีแค่ฉากหลังนะคะที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะกับbackground นะคะที่เป็นรูปป่านะคะ forest นะคะถ้าเราจะเพิ่ม backdrop เข้าไปนะคะเราสามารถคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ choose a backdrop นะคะเลือกอาจารย์ใช้อันนี้ดีกว่าทะเลทรายนะคะสังเกตว่าเราเพิ่ม backdrop ไปได้หลายฉากนะคะอันเนี้ยเขามีไว้สำหรับเวลาเราทำเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วต้องเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆอะค่ะตามเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเกมนะคะเวลาเราเล่นผ่านด่านนะคะไปด่านถัดไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนฉากนะคะเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยไปด่านถัดไปแล้วนะนะคะหรือว่าไปเลเวลถัดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำแบ็กดรอปมาใช้นะคะตอนนี้อาจารย์มีbackdrop ที่เป็น forest นะคะมีทะเลทราย desert เนี่ยนะคะแล้วลองอีกสักอันนึงนะคะอาจารย์เอาเป็นฟาร์มแล้วกันนะคะ backdrop เป็นฟาร์มนะคะอ่ะจากนั้นนะคะเราลองกลับไปที่โค้ดนะคะพออาจารย์ดูตรง switch backdrop to forest เนี่ยนะคะจะสังเกตว่านะคะสิ่งที่เรามีนะคะใน backdrop ของ state นะคะเขาก็จะมาเพิ่มในนี้ให้นะคะเราสามารถที่จะเลือกสลับได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะสลับจากฉาก forest นะคะไป desert นะคะทะเลทรายอันนี้นะคะเราก็คลิกเลือกแล้วลองกดธงนะคะเขาก็จะรันไปที่ทะเลทรายนะคะพอเราคลิกเลือกฟาร์มนะคะแล้วก็ลองรัน
ก็จะไปที่ฟาร์มนะคะคราวนี้เวลาเราจะเลือกใช้อ่ะค่ะ

เราก็สามารถที่จะคลิกเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะให้เขาสวิชแบ็กดรอปไปที่ฉากอะไรนะหรือว่าเราจะใช้แบบ next ก็ได้นะคะถ้าใช้ next backdrop เนี่ยเขาก็จะเรียงตามลำดับนะคะเมื่อกี้นี้ของอาจารย์ก็จะมี forest ก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าเป็น forest นะคะถ้าถัดไปก็จะเป็น desert นะคะแล้วถัดไปอีกก็จะเป็น farm อย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ถ้าใช้ previous นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ forest นะคะย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเราใช้เป็น previousนะคะลองดูนะคะก็จะรันกลับไปที่ฉากหลังว่างเปล่านะคะย้อนหลังกลับไปนะคะแล้วย้อนหลังกลับอีกได้ไหมย้อนหลังกลับอีกก็คือวนนะคะวนกลับไปที่แบ็กดรอปสุดท้ายนะคะซึ่งของอาจารย์ก็คือฟาร์มนะคะก็จะวนไปเรื่อยๆนะคะพรีเวียสย้อนหลังย้อนหลังนะคะแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของแรนดอมนะคะแรนดอมก็คือเป็นแบบสุ่มนะคะทั้ง3อันเนี้ยอาจจะสุ่มอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแสดงผลก็ได้ในการกดรันแต่ละครั้งนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะตอนนี้เป็นทะเลทรายนะพอรันปุ๊บเป็นฟาร์มพอรันปุ๊บกลับไปที่ฉากหลังนะคะที่เป็นว่างเปล่านะคะกลับอีกมันไม่ได้รันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับด้วยแล้วก็ไม่ได้เน็กนะคะแต่สุ่มขึ้นมาแสดงผลนั่นเองนะคะอ่ะถัดมานะคะจากSwitch Backdrop นะคะอาจารย์ขอกลับไปที่ Forest ใหม่นะคะเขียวๆหน่อยนะคะสบายตาโอเคนะคะถัดมานะคะจาก Switch Backdrop อันนี้เราก็จะเป็นคำสั่ง Next Backdrop นะคะก็คือเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ค่ะ Next Backdrop ข้างในนะคะก็คือการใช้ Backdrop ถัดไปเรื่อยๆนะคะพอจบอันสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่อันแรกใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการเล่นเกมที่พอเล่นผ่านด่านไปถึงด่านสุดท้ายแล้วก็วนกลับไปที่ฉากที่หนึ่งใหม่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวนะคะแสดงผลไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็วนไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้สลับฉากหลังเนาะถัดมานะคะอาจารย์เก็บอันนี้ก่อนนะคะ change size by นะคะน่าบอกว่าchange size by อันนี้นะคะคือการเปลี่ยนขนาดของเจ้าตัวสไปรท์ของอาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้สไปรท์ของอาจารย์ขนาดที่เขากำหนดนะคะ เริ่มต้นก็คือ100นะคะถ้าอาจารย์บอกว่า change size by หมายถึงให้บวกขนาดเพิ่มไปอีกเท่านี้นะคะ10นะคะเราลองดูนะคะพอเรา change size by 10นะคะกดธงนะคะจะเห็นว่าไซส์เพิ่มมาเป็น110นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเอาไม่เปลี่ยน10น้อยไปเห็นความแตกต่างน้อยจังนะคะเปลี่ยนไปอีก100เลยนะคะเช่นไซส์บ่าย100ลองกดธงดูนะคะก็เป็นบวกเพิ่มไปอีก100นึงนะคะเป็น210เนาะอาจารย์กลับไปที่จะกลับไป100ใหม่นี่คือคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะคะที่100นะคะกลับไปที่100ใหม่นะคะและเราลองรันนะคะจาก100ก็จะเป็น200แบบนี้นะคะที่100ก่อนนะคะแต่ในกรณีที่เราบอกว่า เริ่มต้นของโปรแกรมนะคะเราอยากจะให้มันคงสถานะไว้ที่100ตลอดคือเริ่มต้นโปรแกรมปุ๊บอยู่ที่100นะคะหรือว่าจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะของขนาดเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวอันนี้เก็บนะคะตัวนี้ก็คือ set size to นะคะ set ก็คือการตั้งค่าตั้งค่าขนาดนะคะถ้าเป็น 100% นี่คือขนาด 100% ของรูปภาพเจ้าแมวนะคะที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้เราจะ set ไว้ที่ 100% นะคะจะรันกี่ครั้งนะคะเจ้าแมวก็จะมีขนาด 100% เสมอนะคะเมื่อแสดงผลนะคะแต่นี้ถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าเอาอาจารย์ขอแค่อยากได้เจ้าแมวตัวเล็กๆอ่ะเอาไว้เดินนะคะตัวใหญ่เนี่ยเดินแป๊บเดียวก็เต็มจอแล้วนะคะอาจจะลดเจ้าแมวเหลือ 20% ของขนาดที่เป็นขนาดของเขานะคะลองกดธงดูนะคะเจ้าแมวขนาด 20% นะคะของสัดส่วนทั้งหมดคือตัวเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะให้เขาเดินไปตามพื้นที่ต่างๆนะคะที่เรากำหนดตรงนี้ได้นะคะอาจารย์กลับไปที่

100%นะคะเซตเจ้าแมวไว้ที่100%ก่อนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานอีกเหมือนกันนะคะว่าคุณจะเซตขนาดเริ่มต้นนะคะของเจ้าตัวละครตัวสไปรท์ตัวเนี้ยนะคะที่ขนาดเท่าไหร่นะคะที่เหมาะกับการแสดงผลที่เราต้องการนะคะถัดมานะคะก็คือการ change color effect by นะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนสีนะคะ change color นะคะอาจจะลองใช้ที่เขาค่า default ก่อนนะคะ change color ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะเราเปลี่ยนค่าตรงนี้สีก็จะเปลี่ยนนะคะอย่างอาจารย์ลองเปลี่ยนเป็น100นะคะ color effect นะคะ100เป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนสีการแสดงผลของเจ้าแมวโดยใช้ color effect ได้นะคะนอกจาก color effect มันไม่ได้มีแค่ color นะคะตรงนี้มี fish eye ถ้าเกิดใครเคยใช้กล้องอะค่ะนะคะเลนส์ของกล้องจะมีแบบเป็นตาปลานะคะที่มันจะทำให้ภาพดูนูนนะคะอาจจะลองดู fish eye นี่นะคะสักร้อยรันดูนะ fish eye เป็นแบบนี้ fish eye ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว world ลักษณะก็จะเป็นการหมุนวนภาพถัดมานะคะ pixel นะคะ pixelate นะคะพิกเซลเลตก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นลักษณะของพิกเซลนะคะถ้าเป็นโมเสกนะคะโมเสกก็จะเป็นแบบนี้เป็นจุดๆๆๆกระจายนะคะแล้วถ้าเป็นไบรท์เนสนะคะไบรท์เนสก็คือจะเป็นเพิ่มสีอะค่ะนะคะก็มันก็จะสว่างมากจนสีของเจ้าแมวหายไปนะคะก็เป็นขาวๆไปนะคะไบรท์เนสนะคะแล้วก็อันสุดท้ายโกสนะคะโกสคือผีค่ะนะคะลักษณะผีก็คือรันแล้วหายไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโกสพอเป็นโกสปุ๊บก็รันยังไงก็หายไปเลยนะคะไม่แสดงผลขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์กลับไปที่คัลเลอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วรันนะคะกลับมาที่คัลเลอร์เอฟเฟคนะเขาตั้งไว้ค่า default 25เนาะ25คือสีเขียวนะคะเอ๊ะถ้าเราจะกลับเป็นเจ้าแมวส้มใส่ได้ไหมเนี่ยศูนย์นั่นเองนะคะก็จะกลับไปคัตเต็กศูนย์นะคะก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มเหมือนเดิมซึ่งถ้าจริงๆแล้วคุณจะใช้แมวส้มคุณก็ไม่ต้องใส่บล็อกตัวนี้ก็ได้นะคะ Color Effect อันนี้อาจารย์เอาเข้ามาทดลองให้ดูนะคะเก็บไปก่อนนอกจาก change color effect by นะคะก็จะมี set color อันนี้จะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นเลยค่ะนะคะค่าเริ่มต้นของสีนะตอนนี้ set color ที่อาจารย์บอกนะคะเป็น0ก็คือจะเป็นเจ้าแมวส้มแต่ถ้าคุณบอกว่ารันโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก็ไม่อยากได้แมวส้มอ่ะอยากได้เจ้าแมวสีน้ำเงินนะคะเราก็ตั้งค่าไปเลยนะคะค่าตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าค่าเท่าไหร่เป็นสีอะไรนะคะฉะนั้นคุณลองใส่นะคะลองใส่ดูนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนดูตามค่าต่างๆได้นะคะว่าเปลี่ยนเป็นค่านู้นค่านี้แล้วจะได้สีอะไรนะคะจะรันนะคะเป็นสีน้ำเงินเนาะอันนี้ก็คือการเซตค่าเริ่มต้นของแมวฉะนั้นเมื่อเว้นคลิกนะคะเจ้าแมวตัวนี้ก็จะมีสีน้ำเงินตลอดเวลานะคะเพราะเราตั้งค่าเอาไว้จากนั้นนะคะเราลองมาดูตัวถัดมานะคะอ้ออันนี้นะคะยังไม่เอาออกนะคะอันนี้เป็น clear graphic effect นะคะอาจจะลองต่อแต่ก่อนจะเคลียร์เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราเรียงต่อกันแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเซตไปที่สีน้ำเงินนะคะแต่ว่าพอดีว่าเรามีคำสั่ง clear graphic effect ต่อท้ายทันทีมันก็คือพอเป็นสีน้ำเงินปุ๊บก็ลบออกทันทีอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มันแสดงผลให้เห็นนะคะว่าเอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วก็เปลี่ยนนะคะกลับไปเป็นสีปกติอะค่ะก็คือการเคลียร์นะคะ color effect เราไปที่ control แล้วลองใส่หน่วงเวลาไว้สัก1วิก่อนนะคะหมายความว่า when click นะคะก็ให้ set color effect ไปที่100ก็คือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ wait 1วินาทีก่อนแล้วค่อยเคลียร์กราฟิกเอฟเฟกต์ออกนะลองดูนะคะว่าผล

จะเป็นยังไงอาจารย์กดธงนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินอยู่1วินาทีแล้วก็ถูกเคลียร์เอฟเฟกต์ออกไปให้กลายเป็นแมวส้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งเคลียร์นะคะกราฟิกเอฟเฟกต์มีอีกไหมข้างล่างนะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้อาจจะยกออกไปทั้งแผงเลยนะนอกจากคำสั่งพวกนี้แล้วก็มีคำสั่งโชว์กับไฮนะคะโชว์ก็คือการแสดงผลนะคะไฮก็คือการซ่อนใช้เมื่อไหร่นะคะคือถ้าโชว์เนี่ยถ้าตอนนี้เราไม่มีคำสั่งอะไรเลยนะคะมันจะโชว์อยู่แล้วโดยปกตินะคะก็คือจะมีเจ้าแมวตัวนี้แสดงผลอยู่บนหน้าจอปกตินะคะรันก็อยู่บนหน้าจอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่นะคะที่เรามีการลบเจ้าแมวออกนะคะอย่างเช่นพอเดินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเจ้าแมวจะผ่านด่านเนี้ยหายไปนะคะเราก็ใช้คำสั่ง hide นะคะเอามาวางนะคะพอรันคำสั่ง hide ปุ๊บนะคะเจ้าแมวก็หายไปคราวนี้หายไปตลอดเลยค่ะนะคะเพราะว่าคำสั่งมัน hide อะค่ะมันก็จะไม่แสดงผลเจ้าแมวตัวนี้อีกทั้งที่มีเจ้าแมวตัวนี้อยู่ในโปรแกรมโปรเจกต์ของเรานะคะแต่นะคะถ้าเราบอกว่าเอาพอฉากถัดไปอะฉากเนี้ยแมวหายไปแล้วนะคะเหมือนกับลูกบอลกลิ้งออกมาแล้วคุณเก็บลูกบอลนะคะพอคุณเก็บลูกบอลก็ลูกบอลหายไปเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าเก็บใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะนะคะลูกบอลก็จะถูกเก็บหายไปเก็บหายไปแต่นี้พอไปฉากถัดไปที่มันจะต้องมีลูกบอลอีกนะคะคุณก็จะต้องใช้คำสั่งเพราะคุณสั่งให้มันหายไปแล้วนะคะมันก็จะไม่กลับมาจนกว่าเราจะใช้คำสั่งโชว์นะคะคำสั่งโชว์นะคะให้แสดงผลนะคะอาจารย์ก็จะรันเจ้าแมวกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือโชว์ขึ้นมานะคะแต่นี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้คำสั่งโชว์เนี่ยค่ะนะคะเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวในอนาคตอ่ะไอ้เจ้าแมวตัวนี้มันจะต้องถูกลบออกก่อนแน่นอนแล้วค่อยไปแสดงผลในฉากถัดไปนะคะเวลาเราตั้งค่าเราเซตโชว์ไว้เสมอนะคะเพื่อที่ว่าตอนไหนมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเวลาเรารันใหม่มันจะได้กลับมาเสมอนะคะอ่ะถัดมานะคะนอกจากคำสั่งเหล่านี้แล้วก็จะมี go to front layer นะคะอันนี้ยังถ้าจะใช้ front layer อะค่ะจะต้องมี sprite ตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ยังไม่มี sprite ตัวอื่นเดี๋ยวลองแทรกเป็นแมวกับอะไรมีหนูไหมหาก่อนอ่ะปลาแล้วกัน fish นะคะปลานะคะเอาปลามาตอนนี้ค่ะเราลองรันดูนะคะแมวทับอยู่บนปลานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า go to front layer ค่ะนะคะก็คือไปอยู่ด้านหน้าสุดนะคะอันนี้ถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนไป back ล่ะ go to ไป back layer นะคะแล้วลองรันปลาทับแมวค่ะ go to front layer กับback layer นะคะขึ้นไปอยู่เลเยอร์ข้างหน้าหรือว่าไปอยู่เลเยอร์ด้านล่างนะคะอันนี้นะคะ go to front รันทีไปอยู่ข้างหน้านะคะนอกจากอันนี้นะคะเรายังมีอีกตัวหนึ่งคือ go forward 1 layer นะคะคือมี forward กับ backward ไปข้างหน้า1 layer ไปข้างหลังใช้สำหรับเวลามีสไปรท์เยอะๆนะคะซ้อนกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะให้ไปอยู่เลเยอร์ที่เท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกำหนดได้นะคะอย่างอันเนี้ย forward 1 layer นะคะลองรันนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าเพราะตอนนี้มี2 layer ก็คือ layer ปลากับ layer แมวนะคะอันนี้ถ้าจะเป็น backward 1 layer นะคะเราลองรันนะคะก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะมี2อันแต
ันนี้ถ้ามีอีกอะค่ะเราก็จะระบุเลเยอร์ได้แล้วว่าเราจะให้ไปอยู่ที่เลเยอร์ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ backward นะคะย้อนหลังไป1เลเยอร์หมดหรือยังยังไม่หมดนะคะมีอีก3อันนะคะก็คือ costume number เนี่ยนะคะ backdrop number แล้วก็ size ไม่ได้เรียกใช้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ของการต่อบล็อกเห็นไหมคะต่อไม่ได้นะคะอันนี้จะใช้สำหรับเป็นตัวแปรที่เราเอาไปใช้ในการคำนวณประมวลผลนะคะประมาณนี้นะคะหรือการแสดงผลนะคะเราจะให้แสดงให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเราคลิกเครื่องหมายถูกไว้เขาก็จะแสดงผลตอนนี้นะคะ Spike Costume Number 2นะคะเป็นภาพที่2นะคะอันนี้แล้วอันนี้ Backdrop นะคะแสดงให้เราเห็นว่า backdrop ที่เราใช้อยู่ในขณะนี้นะคะก็คือเป็น backdrop ที่อยู่ในลำดับที่2นะคะแล้วก็ไซส์นะคะไซส์ตรงนี้นะคะเป็นการแสดงผลให้เรารู้ว่าเจ้าตัวแมวนะคะสไปรท์เนี่ยนะคะค่าณปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือไซส์อยู่ที่ขนาด100นะคะขนาดตรงนี้นะคะตรงค่าตัวแปรตรงนี้ค่ะที่เราให้เขาแสดงผลเนี่ยเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะเพราะบางทีเราอาจจะต้องกำหนดนะกำหนดค่าตัวแปรอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการทดสอบโปรแกรมอะค่ะเพื่อรันดูว่ามันแสดงผลตัวแปรถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงผลตัวแปรนะคะเราใช้เวลาทดสอบโปรแกรมเฉยๆนะคะแต่ว่า เวลาเราทดสอบดูผลเรียบร้อยแล้วเราคลิกออกนะคะเพราะว่ามันเกะกะหน้าจอนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกนะคะเขาก็จะหายไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น looks นะคะแท็บโค้ดนะคะที่ชื่อว่า looks นะคะทั้งหมดแล้วเราก็สามารถที่จะนำ looks นะคะกับ motion นะ event นะคะมาใช้ร่วมกันนะคะในส่วนของ control นะ control เราใช้ไปแล้วนะคะ wait ตรงนี้นะคะevent เราก็ใช้อันนี้ไปแล้วนะคะ when click เนาะ motion เราใช้ไปหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคำสั่ง look แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงคำสั่ง sound กันต่อสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้งานเสียงเบื้องต้นในโปรแกรม Scratch นะคะซึ่งเสียงเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะคะสื่อการเรียนการสอนจะดูน่าสนใจนะคะถ้าเราใช้เสียงได้อย่างเหมาะสมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาใช้งานเสียงในโปรแกรม Scratch นะคะในหมวดคำสั่งของ Soundเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมก่อนโดยการที่เราคลิกที่ Sprite นะคะแล้วก็คลิกที่ Event นะคะเลือก When Click เมื่อเราคลิกธงนะคะจะให้เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแมวตัวนี้บ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าเราใช้สไปรท์ที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะเราจะได้ซาวด้วยนะคะสไปรท์เขาจะมีซาวมาให้ด้วยเราตรวจสอบได้นะคะว่าสไปรท์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมีเสียงประกอบหรือเปล่าโดยการคลิกที่แท็บซาวอันนี้นะคะเจ้าแมวก็จะมีเสียงที่ชื่อว่าเหมียวอยู่ข้างในนะคะเราทดลองเล่นเสียงนะคะโดยการคลิกที่ปุ่มplay ตรงนี้นะคะเสียงเหมียวเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เราจะมีแถบเครื่องมือจัดการซาวด์นะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะfaster นะคะก็คือการเล่นเสียงให้เร็วขึ้นนะคะ slower นะคะก็คือการเล่นเสียงให้ช้าลงนะคะ louder อันนี้นะคะก็คือการเพิ่มเสียงให้ดังมากยิ่งขึ้นนะคะส่วน softer นะคะก็คือการ
เบาเสียง

มิวนะคะก็คือการปิดเสียงนะแต่คราวนี้พอเราปิดเสียงอะค่ะเราจะตั้งค่าอะไรไม่ได้อีกนะคะอาจารย์ขออันดูกลับไปก่อนนะคะคราวนี้นะคะเรามาลองแท็บเครื่องมือที่ชื่อว่า Fade In Fade In ก็จะเป็นการไล่ระดับเสียงเบาแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนนะคะส่วน Fade Out นะคะก็คือการเล่นเสียงดังแล้วก็ค่อยๆเบาแล้วจางหายไปนะคะเป็นแบบนี้ย้อนกลับก่อนนะคะ Out Reverse อันนี้นะคะก็คือการกลับเสียงอะค่ะกลับด้านเสียงจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเสียงสนทนาหรือว่าเสียงสัตว์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์อันดูกลับไปก่อนนะคะส่วนโรบอทนะคะก็คือการปรับแต่งเสียงให้ออกแนวหุ่นยนต์นะอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะย้อนกลับไปอันนี้ก็คือแถบการจัดการเสียงนะคะที่มีในสไปรท์นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเสียงอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เสียงเหมียวเนี่ยนะคะเราสามารถบวกนะคะฟิกชูดอาซาวชูดอาซาวก็คือเสียงที่เขามีให้ในโปรแกรมนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโปรแกรม Scratch มีเสียงให้ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะลองคลิกให้ดูนะคะอันนี้ค่ะเป็นเสียงนะคะที่มีในโปรแกรม Scratch นะคะเราสามารถที่จะเลือกมาใช้งานได้นะคะก็ลองชี้ดูค่ะนะคะว่าเสียงเป็นแบบไหนนะคะเสียงถ้าเป็นเสียงสัตว์นะคะ Animal มีเสียงอะไรบ้างอันนี้เป็นเสียงนี่เหมียวเหมียวมีสองแบบนะคะอันนี้ก็คือเสียงนะคะลองยกตัวอย่างมีเสียงเอฟเฟกต์นะคะเสียงลูปนะคะเสียงโน้ตนะหลายๆเสียงพวกนี้นะคะคือสามารถทดลองคลิกเลือกลองเล่นดูได้นะคะแล้วอยากได้เสียงไหนก็สามารถเพิ่มเสียงนั้นเข้าไปได้นะคะอันนี้อาจารย์แบ็คกลับไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการใช้เสียงถ้าเกิดว่าเรามีเสียงที่บันทึกไว้นะคะอย่างเช่นเป็นเสียงสนทนานะคะเราสามารถที่จะบันทึกผ่านโปรแกรมอัดเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเวลาเราจะเรียกใช้อ่ะค่ะเราก็อัปโหลดซาวด์ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเพนขึ้นมาก็จะเป็นไฟล์เสียงนะเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเป็นเสียงที่เราเป็นบรรยายสนทนาโต้ตอบกันลักษณะนี้นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่เราสร้างขึ้นเองโดยที่ไม่ได้มีในตัวโปรแกรม Scratch เราก็สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปได้นะคะอันนี้อาจารย์ขอลบออกก่อนก็แล้วกันนะคะคราวนี้นะคะกลับไปที่โค้ดเรามาดูซินะคะว่าโค้ดของซาวนะคะสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะเราก็คลิกไปที่แท็บซาวนะก็จะมี play sound เหมียว until done อันแรกนะคะจะลองเรียกมาใช้นะคะที่เขา default ไว้ที่เหมียวก็เพราะว่าตัวสไปรท์ของเราอะค่ะมีเสียงเหมียวอยู่นะคะเราก็ใช้เสียงเหมียวตรงนี้ได้นะคะคำสั่ง play sound เหมียว until done เนี่ยนะคะก็จะทำงานในลักษณะที่ เล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะทำคำสั่งถัดไปอาจารย์ลองเพลย์ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะคะก็คือคำสั่งนี้ play sound เหมียวนะคะคำสั่งนี้นะคะจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเริ่มต้นไฟล์เสียงเหมียวนะคะแต่ว่าจะต่างกับ play sound เหมียว until done ตรงที่ play sound เหมียวเนี่ย

จะเล่นเสียงเหมียวนะคะไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปไม่รอจนจบอาจารย์ลองเพลย์นะคะก็จะเสียงเหมียวเหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองคำสั่งที่3นะคะเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างเพลย์ซาวเหมียว until done นะคะกับเพลย์ซาวเหมียวนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง stop all sound นะคะถ้าเป็นplay sound เหมียวนะคะตามด้วย stop all sound ผลจะเป็นแบบนี้คือเล่นเสียงเหมียวไปพร้อมๆกับคำสั่งที่อยู่ถัดไปเลยนะคะก็คือคำสั่ง stop all sound หยุดเสียงทุกเสียงที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงนิดนึงแล้วก็หยุดไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่นะคะถ้าเราใช้คำสั่ง play sound เหมียว until done นะคะแล้วตามด้วย stop all sound นะคะคำสั่งนี้นะคะลองรันดูนะคะเขาจะเล่นไฟล์เสียงเหมียวจนจบแล้วถึงจะตามด้วยคำสั่ง stop all sound นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะคะระหว่าง play sound เหมียว until done กับstartซาวเหมียวคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง change pitch effect by 10จะต้องใช้งานร่วมกับstart ซาวเหมียวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ play ซาวเหมียว until done เนี่ยจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะต้องทำคำสั่งไปพร้อมๆกันค่ะฉะนั้นชุดนี้อาจารย์ยกออกนะคะทั้งชุดเลยนะคะและเอา start ซาวเหมียวมาวางแทนนะคะจากนั้นนะคะเราเอา change pitch effect by นะคะมาวางต่อคำสั่งนี้นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับความทุ้มของเสียงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทดลองให้ดูนะคะลองปรับแค่10ก่อนนะคะอาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะคะอาจารย์ปรับเป็น100เลยแล้วกันก็คือเสียงเขาจะยิ่งสูงก็คือเสียงสูงมากนั่นเองนะคะอันนี้ถ้าเราจะ อยากให้เสียงต่ำเราลองติดลบเราจะได้เสียงแมวเหงานะคะขึ้นมาแทนเสียงเหมียวเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือคำสั่ง change pitch effect by แล้วเราก็ใส่ค่าตัวเลขลงไปนะคะถัดมานะคะคือคำสั่งนี้ค่ะ set pitch effect to นะคะอันนี้ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นให้กับเสียงเหมียวอันนี้นะคะตั้งค่าเริ่มต้นเลยนะคะว่าความทุ้มจะให้เป็นเท่าไหร่ลองเล่นดูนะคะเราเซตพิทไปที่100นะคะคราวนี้นะคะถ้าเราจะปรับค่านะคะเซตพิทนะเป็นเสียงทุ้มก็เหมือนเดิมค่ะติดลบอันนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดเสียงเริ่มต้นคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่งClear sound effect คำสั่งนี้นะคะจะใช้สำหรับลบเอฟเฟกต์เสียงที่ผ่านมาทั้งหมดออกนะคะอาจารย์ลองรันให้ดูนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นเสียงแมวปกติเพราะว่าจากคำสั่งนะคะเมื่อคลิก start sound เหมียวไปพร้อมๆกับ set pitch effect to ลบ100แต่คำสั่งถัดมาเป็น clear sound effect ก็คือลบทั้งหมดออกก็เลยกลายเป็นเสียงเริ่มต้นของเหมียวนะคะอันนี้นะคะคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนความดังของเสียงนะคะระดับความดังของเสียงถ้าเกิดว่าเสียงเบาไปนะคะอันนี้เขาเซตไว้ที่ลบ10นะคะอาจารย์ลองติดลบก่อนก็ได้นะคะติดลบก็จะเบาลงนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเบานะคะเราอาจจะเพิ่มเป็นบวกนะคะบวกเท่าไหร่ก็ลองป้อนค่าดูนะคะอันนี้อาจารย์ลองใส่ค่า50นะคะเป็นบวก50ก็จะดังมากขึ้นนะคะเป็น100เลยนะคะอาจจะ50อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะคะเสียงก็จะดังมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนระดับความดังของเสียงอันนี้อาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าเสียงพิทติดลบอยู่นะคะอาจารย์ลองพิท10นะคะแล้วก็ change volume by 100นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเสียงชัดขึ้นนะคะถัดมานะคะ
เป็นคำสั่ง set volume นะคะ set volume นะคะอันนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของเสียงเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ 100% นะคะค่า default อยู่ที่ 100% นะคะถ้าเราจะ set volume นะคะคือเสียงที่มีอาจจะดังเกินไปเราลดเหลือแค่ 10% ของเสียงนะคะก็จะเบานะคะคือที่ลดเป็น 10% เนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้เอาไปใช้กับไฟล์เสียงที่เป็นดนตรีบรรเลงถ้าเกิดว่าไฟล์เสียงที่คุณได้มาเนี่ยเป็นเสียงที่เต็มเสียง 100% เนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินเสียงบรรยายเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่ชัดเพราะโดนเสียงดนตรีกลบหมดนะคะฉะนั้นเวลาเราใช้งานนะคะถ้าเราได้เสียงดนตรีมานะคะเราอาจจะมาเซตโวลูมเขานะคะให้เหลือแค่ 10% จากความดัง 100%ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเซตค่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะคะเขาก็จะเป็นเสียงคลอเบาๆไปเรื่อยๆนะคะถัดมานะคะก็คือคำสั่ง volume นะคะอันนี้จะเป็นการใส่ค่าตัวแปรนะคะเพื่อแสดงผลนะอาจารย์ลองคลิกเครื่องหมายถูกนะคะอันนี้เรียกใช้ตรงนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการเรียกใช้กับการทำคำสั่งคำนวณประมวลผลนะคะอันนี้อาจารย์ลองคลิกดูนะคะสไปรท์วอลลุ่มอยู่ที่10ถ้าอาจารย์เปลี่ยนค่านะคะเป็น100นะแล้วลองเพลย์นะคะวอลลุ่มก็จะเปลี่ยนเป็น100นะคะอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าเราตั้งค่าเริ่มต้นของวอลลุ่มไว้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกะกะหน้าจอเราก็พอตั้งค่าเสร็จนะคะเราก็คลิกเครื่องหมายถูกออกอันนี้จะเป็นการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับเสียงในโปรแกรม Scratch สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีการใช้คำสั่งแค่นี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลย
2: นะครับผมเพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
3: การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเป็นทักษะที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนในสังคมอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลมีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ใช้งานดิจิทัลควรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างถ่องแท้รวมทั้งควรตระหนักรู้เท่าทันและใช้สื่อดิจิทัลอย่างรอบคอบนะครับ
0: ทำอะไรอยู่หรอ
1: เราทำงานวีดีโออะเราทำไม่ได้ทุกทีเลยหาคำตอบนี้เพื่อนก็ไม่เจอ
0: แล้วเธอได้ลองใช้แชท GPT หรือยังล่ะ
1: มันคืออะไรหรอ
0: มันก็คือแอปแชทเอาไว้หาคำตอบคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าคำถามจะยากแค่ไหนแชท GPT ก็จะช่วยเราได
1: ้โอ้งั้นเธอช่วยเราทำได้ไหม
0: ได้สิ
1: โอ้สุดยอดไปเลยหาคำตอบที่ไม่เจอหมดแล้ว
3: น้องๆ อาจสงสัยว่าChat GPT คืออะไร Chat GPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์จากฝีมือของ Open AI หน่วยงานพัฒนา AI โดยเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 Chat GPT นี้เป็นระบบแชทบอทที่สามารถพูดคุยทุกคนและช่วยทำงานได้หลากหลายด้านเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่อุดมไปด้วยองค์ความรู้มากมายที่พร้อมสนับสนุนผู้ใช้ทั้งในด้านวิชาการปรัชญาหรือแม้แต่ปรึกษาปัญหาหัวใจ
0: การบ้านที่ครูให้ทำวันก่อนอะที่เธอใช้ GPT อะเป็นยังไงบ้างหร
1: ออ๋อครูให้เราทำใหม่นะพอดีครูบอกว่าเราทำเหมือนใน Chat GPT มากเกินไปหน่อยอะ
0: อ้าว
3: ถึงแม้ว่า AI อย่าง Chat GPT และแอปพลิเคชันในยุคดิจิทัลจะมีประโยชน์ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้จนเกิน

ไปจนทำให้เราคิดน้อยลงและค่อยๆลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของเราลงไปแบบนี้ต้องปรับใหม่นะครับทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติและเกิดประโยชน์จริงๆนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: ว้าคุณไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: อามานิโจติราโซยะตาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินท์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็กๆ
1: ก็ใช้
2: ส่วนของ
3: รถ
2: ส่วนของร่างกายการขยับหุ่นยนต์
0: สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับหุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มันมีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับ

0: เอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tigen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะ search ในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitigen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tigen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงานแยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Tigen ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Tigen เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Tigen เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก
0: ็
1: เล
0: ือ
1: ก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้า camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
2: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
2: เตรียมตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วก็ใส
0: ่การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
2: เหมือนเป็นกล้อง

0: กล้องมาโผล่ขึ้นมาอีก
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวิดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
2: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า Image Classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่าใช้มือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับเช่นเราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับอ่ะเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลขหนึ่งนะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลย

อันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเทรนด์ครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลข1ครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลข1กับไม่ใส่เลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1กับไม่มีเลข1นะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลข1ครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลข1นะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูปให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนนะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกดพรีดิกดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กดพรีดิกนะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กด stop ก่อนนะครับกด stop 1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้นี่เราทำแค่2อย่างนะนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์นะครับวิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้เมมโมรีนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถ

0: กด refresh ใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก 6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับส่วนอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงๆนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายนะจะใช้ไม่ได้นะนะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ๊ะนี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลข1นะอาจารย์ทำเลข2แล้วกันนะไปถ่ายเลข2เข้าไปนะ2นะครับถ่ายเลข2เข้าไปนะครับนะปึ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลข3นะกันนะครับเลข3นะกันง่ายนี่เลข3นะครับอ่ะ3อ่ะต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับอ่ะกดเลข3นะครับปึ๊บนะปึ๊บ1นะครับ2นะครับที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes,
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกด refresh หน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆอย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็น100นะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอ่ะอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห ห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2

0: เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับเอออาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้อ่ะเอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลยเราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคครับอ
0: าจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเค
1: ครูลองทำแบบดูภาพดูก็รู้ว่าเขา
2: ได้ครับ
1: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดที่ดูเลยได้ไหม
0: ภาพแบบไหนนะครับ
1: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
3: ลองไปแล้วมันจะเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกัน
2: อืม
3: ถ้าใช้คำศัพท์แบบที
0: ่
3: เขาม
0: ี
3: มา
0: ให้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองในหลายตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกต์นะครับเพื่อให้ ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวนับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8รูปนะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับนะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับอาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะนะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
4: ส
0: วิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
4: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
4: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
4: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
4: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
4: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
4: ร่างกาย
0: ทำอะไรได้อีกครับ
4: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเราเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
5: ปั
0: ่
5: นจ
0: ัก
5: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
5: ให้ม
0: ัน
5: ลดทำกาว
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
4: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
5: ใช้เลข
0: เขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C
5: Rabbit
0: นะครับนะ ถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีอาจารย์ยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอันแรกเกมแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟานะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
6: ไม่ได้เปิดเส
0: ียงนะครับฟาโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนละกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับอาจารย์ใช้หุ่นยนต์ละกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้เพื่อในการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก
0: ็
1: เขาฟิงเกอร์อ่ะมันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์ก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการ
0: ครับ
1: ตามนี้ที่เราชูสมมติถ้าเรากดหนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4
0: เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
1: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอนกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทำกับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทำอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะนี่คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลแล้วกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
6: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะ mm-hmm. นักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับจากวันนี้
1: ลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทค
0: นิ
1: คอะไร
0: กัน
1: ได้เป็นไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการเหมือนทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมได้ประโยชน์ดีไหม

0: ทำได้นะ
1: ถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนนะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะนะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซนเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้นะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนแล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่1 นะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะนะครับถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับhand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3 แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับนี่อาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็เหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับนะสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
0: ไปที่
1: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
0: ท่านแรกให้ไปที
1: ่ AI ไปที่ AI นะครับ
0: Hand
1: hand skeleton เนาะนะครับ
0: แล้วก็เอา
1: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
0: ค
1: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับจานหยิบเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
0: ใช้อ
1: ะไรครับใช้อะไรนะ
0: ส
1: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
0: ผมสามารถทำแบบ
1: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
2: มีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
1: เล่นยังไงครับผม
2: วิธีเล่นที่ใช้ไม่ได้ใช้แค่วิธีเดียวเช่นใช้มืออย่างเดียว
1: ครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เราก็คือตั้งคาเมร่าเลยน
1: ั่
2: นแหละเราก็ใส่ถุงน้ำตาลเช่นบอดี้หรือแฮนด์สเกเลตันเข้าไปจากนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแฮนด์สเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์เลยจากนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
1: ์
2: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้
1: ครับเพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
2: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นสิบด้านก็จะลำบากหน่อย
1: ครับ

0: ื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันหนึ่งเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวางนี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมอันนี้สมมติอาจารย์นำมาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้นะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับ
1: สามารถเพิ่มรายการอ
0: าจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับปึ๊บนะครับนะเหมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ด้วยเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยแสดงว่าเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวเราก็ทำอย่างนี้เราก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะ เป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
2: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมแบบ
3: เฟสแต่ใช้หน้าครับ
2: คือถ้าเราไปเล่นในเกมแล้วแบบข้อแรนเจียหรืออะไรเงี้ยแบบข
3: ้
2: อถูกกับองเวฟเป็นอินเนียบริหารโคตร
0: ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับบริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
3: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
2: า
3: ะ
2: แค่คือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
2: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
4: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
2: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุมควบคุม
4: ตัวละครเอง
0: ตัวละครทำยังไง
2: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆ
3: อืม
2: ใช่แบบแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
2: ก็บริหารกล้าม
0: บริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
4: เป็นการบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
2: ก็สร้างเพิ่มเลยครับ
0: ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับ

0: ฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นธรรมนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝ
0: ึกกันเป็นปีเลยบางทีแล้วจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากกันบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลองฝึกสร้างโมเดลด้วยไอเดียของตัวเองแล้วลองดูว่าโมเดลเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้อีกจริงๆแอปพลิเคชันใช้ได้เยอะมากเพื่อนๆในห้องบอกเอาไปออกกำลังกายทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับลองดูว่าจะใช้กับงานในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของ Basic AI Programming หรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่าง

รวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ื่อซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: PEA
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราน้องน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบสได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบสจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบสจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบนเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมี

คมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะกายตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแต่เราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้อง

ก่อนที่เราจะไปติดดาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆ อาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

้างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายเอกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเนอร์ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆ นะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ซ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอา
เรามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะเดี๋ยวรอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่กล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบนึงทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบนี่เลยมีทั้งหมด9ช่อง

วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็น

0.0 แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กกะแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กกะแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กกะแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าๆแหว่งๆก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กกะแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กกะแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กกะแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กกะแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายดายเป็นผลให้ตั๊กกะแตนกิ่งไม้ตั๊กกะแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลง ซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของยูวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องจำนวนนับกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลลัพธ์ของ142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนได้เท่ากับ142,538บวกกับ217,430ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968ดังนั้น142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ผลลัพธ์ของในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะ

จากโจทย์ในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนจะได้716,000ลบด้วย514,200จะได้เท่ากับ211,800ดังนั้นในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200ได้ผลลัพธ์เท่ากับ211,800นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจากโจทย์ข้อนี้มีการดำเนินการ2การดำเนินการคือการบวกและการลบเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาจะได้ในวงเล็บ183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 หาค่าในวงเล็บก่อนจะได้ 145,82 บวกกับ 24,382 ได้เท่ากับ 164,964 จะได้ว่า 183,457ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 164,964 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ผลลัพธ์ของในวงเล็บ 100,000 ลบกับ 75,432 บวกกับในวงเล็บ2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ15จะต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง 100,000 ลบด้วย 75,432 มีค่าเท่ากับ 24,568 และ 2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับ 31,995 จะได้ 24,568 บวกกับ 31,995 มีค่าเท่ากับ 56,563ดังนั้นในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับ 56,563 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5ผลลัพธ์ของ287,600ลบด้วย 4,354 คูณกับ22มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์287,600ลบกับ 4,354 คูณกับ22เป็นการดำเนินการด้วยการลบและการคูณตามหลักของการคำนวณหากไม่มีวงเล็บจะหาค่าผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงหาผลลบเราจึงนำ 4,354 คูณกับ22เสียก่อนเมื่อได้คำตอบแล้วจึงนำไปลบออกจาก 287,600 จะได้ 287,600 ด้วยในวงเล็บ 4,354 คูณกับ22ซึ่ง 4,354 คูณกับ22ได้เท่ากับ 95,788จะได้ 287,600 ลบด้วย 95,788 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 ดังนั้น 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 นั่นเอง

จริงค่ะโจทย์ข้อที่6ผลลัพธ์ของ358,090บวกกับในวงเล็บ32,75ลบด้วย18,433แล้วคูณด้วย30มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์358,090บวกกับในวงเล็บ32,75ลบกับ18,433คูณด้วย30เราต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง32,75ลบกับ18,433มีค่าเท่ากับ11,842จึงได้358,090บวกกับ11,842และคูณด้วย30จะเห็นว่าเป็นการดำเนินการด้วยการบวกและการคูณโดยไม่มีวงเล็บซึ่งหลักการคำนวณจะต้องหาผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบสำหรับการหาผลลัพธ์ของประโยคนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับ358,090จะได้358,090บวกกับในวงเล็บ11,842คูณด้วย30ซึ่ง11,842คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์คือ355,260จะได้ว่า358,090บวกกับ355,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 ดังนั้น358,090บวกกับในวงเล็บ32,75ลบกับ18,433คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ76,150นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทจึงนำเงิน 245,780 บาทไปชำระหนี้แล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทนำเงินไปชำระหนี้ 245,780 บาทแล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเราสามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 987,600 ลบออกด้วย245,780ทั้งหมดหารด้วย5เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ987,600ลบออกด้วย245,780ทั้งหมดหารด้วย5จะต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง987,600ลบออกด้วย245,780ได้ผลลัพธ์คือ741,820แล้วนำไปหารด้วย5จะได้ผลลัพธ์คือ148,364ดังนั้นพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนส่วนละ148,364บาทนั่นเองค่ะข้อที่8กวินแบ่งเงิน 785,455 บาทออกเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน45คนและอีกส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลถ้านักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทถามว่ากวินบริจาคให้โรงพยาบาลกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์บอกว่ากวินมีเงิน 785,455 บาทมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน45คนนักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทส่วนที่เหลือบริจาคให้โรงพยาบาลโจทย์ถามว่ากวินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45

เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้น 785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45เราต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง 13,750 คูณกับ45ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 618,750 จะได้785,455 ลบด้วย 618,750 ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับ 166,705 ดังนั้นกวินบริจาคให้โรงพยาบาล 166,705 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่ 9ในแต่ละเดือนชาชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทและเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินออมอยากทราบว่าใน1ปีชาชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ชาชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทส่วนที่เหลือเป็นเงินออมในแต่ละเดือนโจทย์ถามว่าในเวลา1ปีหรือ12เดือนชาชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 34,580 ลบด้วย27,845 คูณกับ12มีค่าเท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 34,580 ลบด้วย 27,845 คูณกับ12เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บเสียก่อนซึ่ง 34,580 ลบด้วย 27,845ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 6,735 จะได้ 6,735 คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 8,820 ดังนั้นชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมด 8,820 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทและนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทถ้าสุนีต้องการแบ่งเงินทั้งหมดให้ลูก10คนคนละเท่าๆกันลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทสุนีต้องการแบ่งเงินให้ลูกทั้งหมด10คนคนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090 ทั้งหมดหารด้วย10เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090ทั้งหมดหารด้วย10เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนซึ่ง 258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 98,890 จะได้ 98,890 หารด้วย10ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 98,089ดังนั้นลูกแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 98,089 บาทนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเวลากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข11เยื้องมาทางเลข12ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข2มา2ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า11นาฬิกา12นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า23นาฬิกา12นาทีค่ะโจทย์ข้อที่2จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข8เยื้องมาทางเลข9ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข7มา1ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า8นาฬิกา36นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า20นาฬิกา36นาทีค่ะโจทย์ข้อที่3เด็กชายภูริใช้เวลาในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีโดยสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีจงว่าเด็กชายภูริเริ่มสอบเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้แผนภาพแสดงการแก้ปัญหาจากโจทย์จะเห็นว่าเด็กชายภูริสอบเสร็จในเวลา15นาฬิกา30นาทีดังนั้นหากพิจารณาตามแผนภาพจะเห็นว่าเวลา15นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา14นาฬิกา30นาทีและเวลา14นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา13นาฬิกา30นาทีและจากเวลา13นาฬิกา30นาทีย้อนไป30นาทีจะตรงกับเวลา13นาฬิกาและย้อนไปอีก15นาทีจะตรงกับเวลา12นาฬิกา45นาทีดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะและโจทย์ข้อนี้เด็กๆสามารถใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาก็ได้นะคะโดยมีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีภูริสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีเวลาที่ภูริใช้ในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่ภูริสอบเสร็จคือเวลา15นาฬิกา30นาทีลบออกด้วยเวลาที่ภูริใช้ทำข้อสอบคือ2ชั่วโมง45นาทีจะเห็นว่าในหน่วยนาทีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ไปยืมหน่วยนาฬิกามา1ซึ่งแปลงเป็น60นาทีหน่วยนาฬิกาจะเหลือ14นาฬิกาส่วนหน่วยนาทีให้นำ30มาบวกกับ60รวมเป็น90นาทีจากนั้นในหน่วยนาทีนำ90นาทีลบด้วย45นาทีเหลือ45นาทีและหน่วยนาฬิกานำ14ลบออกด้วย2เหลือ12ดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นาย B เริ่มอ่านหนังสือเวลา23นาฬิกาเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมง30นาทีจะตรงกับเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีนาย B เริ่มอ่านหนังสือในเวลา23นาฬิกานาย B ใช้เวลาในการอ่านหนังสือ3ชั่วโมง30นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่นาย B เริ่มอ่านหนังสือคือเวลา23นาฬิกา0นาทีมาบวกกับเวลาที่นาย B ใช้อ่านหนังสือคือเวลา3ชั่วโมง30นาทีจะได้ว่าในหน่วยนาที0

ศูนย์บวกกับ30ได้เท่ากับ30และในหน่วยนาฬิกา23บวกกับ3ได้เท่ากับ26จะได้ว่านายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา26นาฬิกา30นาทีแต่เวลาใน1วันมีเพียง24ชั่วโมงจะได้ว่าเวลา26นาฬิกา30นาทีเป็นเวลา2นาฬิกา30นาทีของวันถัดไปนั่นเองค่ะดังนั้นนายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา2นาฬิกา30นาทีข้อที่5น้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2ชั่วโมง36นาทีและใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1ชั่วโมง12นาทีจงหาว่าน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2ชั่วโมง36นาทีและใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1ชั่วโมง12นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์คือ2ชั่วโมง36นาทีมาลบออกด้วยเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่น้อยกว่าเวลาใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1ชั่วโมง12นาทีจะได้ว่าในหน่วยนาที36ลบกับ12ได้เท่ากับ24นาทีและในหน่วยชั่วโมง2ลบกับ1ได้เท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นาน1ชั่วโมง24นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6แม่วิ่งออกกำลังกายวันละ2ชั่วโมง25นาทีเป็นเวลา4วันจงหาว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายรวมเป็นเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีแม่วิ่งออกกำลังกายใน1วันใช้เวลา2ชั่วโมง25นาทีแม่ออกกำลังกายเป็นเวลา4วันในการหาคำตอบเราจะนำ4คูณกับเวลาที่แม่ใช้วิ่งออกกำลังกายใน1วันคือ2ชั่วโมง25นาทีจะได้ว่า4คูณกับ25ได้เท่ากับ100และ4คูณกับ2ได้เท่ากับ8จึงได้ว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายทั้งหมด8ชั่วโมง100นาทีแต่100นาทีคิดเป็น1ชั่วโมงกับอีก40นาทีจะได้เป็น9ชั่วโมง40นาทีดังนั้นแม่ใช้เวลาออกกำลังกายรวมทั้งสิ้น9ชั่วโมง40นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7คุณตาใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2ชั่วโมง30นาทีถ้าคุณตาออกเดินทางในเวลา16นาฬิกา10นาทีคุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีคุณตาเริ่มออกเดินทางในเวลา16นาฬิกา10นาทีใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2ชั่วโมง30นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่คุณตาเริ่มออกเดินทางคือเวลา16นาฬิกา10นาทีมาบวกเวลาที่คุณตาใช้เดินทางไปบ้านคุณยายคือ2ชั่วโมง30นาทีจะได้ในหน่วยนาที10บวกกับ30ได้เท่ากับ40ในหน่วยนาฬิกา16บวกกับ2ได้เท่ากับ18ดังนั้นค
คุณตาจะ

เดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลา18:40นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8มาตาลดาเดินทางไปตลาดในเวลา6:30และกลับ

หน่วยนาทีมาตาลดากลับถึงบ้านในเวลา 7:45 นาทีมาตาลดาเริ่มเดินทางออกไปตลาดในเวลา 6:30 นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่มาตาลดากลับถึงบ้านคือเวลา 7:45 นาทีลบออกด้วยเวลาที่มาตาลดาเริ่มออกเดินทางไปตลาดคือเวลา 6:30 นาทีในหน่วยนาที45ลบออกด้วย30จะได้เท่ากับ15นาทีในหน่วยชั่วโมง7ลบด้วย6ได้เท่ากับ1ดังนั้นมาตาลดาใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านไปตลาด1ชั่วโมง15นาทีนั่นเองค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซกตีโบ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: สำหรับหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับการชน
1: เฮ้ยพ้นแล้ว
2: ฟังแค่นี้ก็รู้กันแล้วเหรอครับเด็กๆไหนลองบอกมาสิ
1: การชนที่อยู่ด้านหน้ารถการชนที่อยู่ด้านหน้ารถใช่ไหมครับ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือการชนไม่ใช่กันชนนะครับน้องบอส
1: ที่อยู่ติดกับพัทยาหรือเปล่าคะติดกับพัทยาหรือเปล่าคะ
0: นั่นมันชลบุรี
2: น้องไอรีนเห็นนิ่งๆแบบนี้ก็ปล่อยมุกไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: กัดว่าไงจ๊ะ
1: การชนก็เหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างสองอย่างมาชนกัน
0: โอเคถูกต้องเลยนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องการชนกันแต่คราวนี้อาจารย์ขอถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงถ้าเราพูดถึงการชนเนี่ยเรานึกถึงสถานการณ์อะไรบ้าง
1: รถชนกันค่ะรถชนเสาไฟฟ้าครับ
0: โอ้โหก็รถชนเหมือนกันโตอาจารย์ต้องกัส
1: ก็ของชนกัน
0: ของชนกัน
1: หรือไม่ก็เดินชนกัน
0: ถูกต้องแล้วครับที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกันมาเราจะนึกถึงการที่มีวัตถุมาชนกันอันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการชนแต่วันนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกถึงการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังแค่เรื่องของการชนเนี่ยมันยังมีฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับปริมาณแรกที่อาจารย์จะมานำเสนอทุกคนในวันนี้มีชื่อว่าโมเมนตัมมีใครเคยได้ยินบ้าง
1: ใช่โมเมนตัมเชิงมุมที่เราเคยเรียน
0: ดีมากตอนนั้นเราทำการทดลองเกี่ยวกับพวกล้อจักรยานถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีคำว่าเชิงมุมแถมมาด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงโมเมนตัมเฉยๆเลย
2: เอาละครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องโมเมนตัมกันบ้างไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่า
0: เอาละครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์แรกที่เราจะมาพิจารณากันคือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มีใครรู้จักชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้บ้าง
1: ชิงช้าลูกกลมๆลูกเหล็ก
0: ลูกเหล็กชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าคือนิวตันส์เครโดภาษาไทยแปลว่าเปลของนิวตันชื่อนิวตันที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่อธิบายกฎต่างๆ

0: ของฟิสิกส์ในธรรมชาตินั่นเอง
1: แล้วก็เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ถูกต้องเลยที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีแอปเปิลตกใส่หัวเขาเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของการอธิบายแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงต่างๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวอาจจะโชว์ให้ดูซึ่งอันนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วสมมติว่าอาจารย์ลองขยับอย่างที่พี่ไอรินทำแล้วลองปล่อยมือปล่อยให้ลูกตุ้ม1ลูกมาชนลูกอื่น
2: แล้วคะมันเป็นแค่2ฝั่ง
0: มันมีอะไรสักอย่างถ่ายทอดไปได
3: ้3ตัวกลางมันเป็นตัวถ่ายทอด
4: หนูอยากรู้ทำไมมันถึงไปแค่2ฝั่งทำไมมันไม่ไปตรงกลางบ้าง
0: อ่ะนั้นเดี๋ยวเราลองดูถ้าอย่างนี้คิดว่าน้องๆทางบ้านก็คงต้องสงสัยเหมือนกันให้เดาก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่2ลูกจะเกิดอะไรขึ้น
3: 2ลูกสุดท้ายมันก็จะ
0: 2ลูกสุดท้ายลองเลยลองเลย
3: 1 2 3
0: นะอันนี้ถ้าอยากจะรู้ลองเลยน้องๆจะเห็นได้ว่าทันทีที่เราดึงมา3ลูกมันก็จะกระดอนออกไป3ลูกเหมือนกันเราดึง2ลูกก็จะกระเด้งออกไป2ลูกดึง1ลูกมันก็กระเด้งออกไป1ลูก
3: 4ลูก
0: ลอง4มั้ยนะลองดูนะ
3: 2 3
0: เมื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีลักษณะอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันถ่ายเทน
3: ะ
0: ไอ้ปริมาณนั้นนั่นแหละก็คือคำว่าโมเมนตัมที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู่แต่เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในการทดลองนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้จักกับคำว่าโมเมนตัมให้ดีกันอีกสักนิดนึงก่อน
5: ไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าโมเมนตัมทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดงั้นเราไปทำความรู้จักกับเจ้าโมเมนตัมกันให้มากกว่านี้ดีกว่า
0: เอาละเราจะมาเริ่มความรู้จักกับโมเมนตัมโดยตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์ตัวช่วยต
3: ั
0: วแรกเลย
3: ต
0: ัวกระดานไดโนเสาร์ล้มลุกคือตัวเนี้ยอาจารย์ต้องการที่จะเอามาโชว์ให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีการชนเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปสิ่งที่อาจารย์จะเช็คความเข้าใจของพวกเรามีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราผลักไอ้เจ้าตุ๊กตาล้มลุกตัวนี
3: ้ให้แรงที่สุด
0: ไอ้โอเคเริ่มต้นจากเบาๆก่อนโอเคอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันไปแรงขึ้นน้องมอสจะทำยังไงโอเคเอานะทุกคนจำไว้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมอันไหนต้องไอรีนลองสิสาธิตเบาๆให้อาจารย์ดูนิดนึงเอาแรงขึ้นแรงขึ้นอีกสิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราทุกคนคือถามว่าตอนที่เราทำเบาๆกับแรงๆอ่ะถามว่าอะไรที่ต่างกันเมื่อสักครู
4: ่ก็คือว่าน้ำหนักหรือเปล่าคะ
0: น้ำหนักของ
4: น้ำหนักของมือเราที่เราผลัก
0: มือเราเท่าเดิมนะไม่ได้หนักขึ้นนะ
3: ความแรงของที
0: ่ความแรง
4: ความแรง
0: ความแรงถูกต้องคือความเร็วสังเกตไหมตอนที่น้องๆผลักเบาก็คือสังเกตว่าจะขยับมือช้าๆพออยากจะให้ตุ๊กตาล้มลุกมาไปแรงๆน้องๆสังเกตว่าท
4: ุกคน
0: ต
4: ้
0: องรีบตบมือแรงเนาะแสดงว่าความเร็วของมือของเราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยกระเด็นไปไกลขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งลองอีกสักการทดลองหนึ่งตอนนี้อาจารย์มีลูกบอลหลายขนาดอาจารย์มีลูกปิงปองอาจารย์มีลูกบอลพลาสติกลูกเทนนิสแล้วก็
3: ม
0: ีลูกโลกโฟมบีบเล่นได้
4: นอกจากหลายขนาดแล้วมันมีหลายน้ำหนักด้วยค
0: ่
4: ะ
0: โอ้ดีมากสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการคือสังเกตว่า4ชิ้นนี้มีอะไรแตกต่างกัน
3: น้ำหนักค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับเรากำลังจะสนใจเรื่องของน้ำหนักแต่ในภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำหนักกับมวลก็เหมือนกันเนาะรู้จักคำว่ามวลแล้วใช่ไหมก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมีมวลแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันสิว่าผลของมวลเนี่ยกับผลของการที่เราจะไปน็อกไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์ให้มันกระเด็นไปเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างลองใส่ทีละชิ้นอะใครเริ่มก่อน
3: แค่จาน
0: ของวันนี้จานปิงปองนี่น่าจะเบาสุดไหม
3: ค่ะ
0: ลองดูเนี่ย
3: สามกรัม
0: นะ
5: น น้องๆจะสังเกตได้ว่าแต่ละลูกจะมีมวลแตกต่างกันไปแต่ลูกไหนจะทำให้ไดโนเสาร์เอียงไปได้มากที่สุด
0: มาเดี๋ยวจ้ะดีมากสังเกตอะไรไหม
3: มันไม่เร็ว
0: มันไม่เป็นไหนจำประมาณความเร็วที่เราเคลื่อนไว้นะอ่ะลูกที่หนักถัดมาคืออันนี้ไหมอ่ะลองเริ่มขยับยัง
3: เริ่มขย
0: ับแล้วละโอ้โหงั้นเริ่มเห็นแล้วนะมันไปขึ้นอันที่หนักที่สุดเลยมาลูกเทนนิสมาโอ้โหสังเกตนะเมื่อกี
3: ้
0: น้องไอรีนคว้างประมาณเท่าๆกันไหม
3: ค่ะ
0: ประมาณเท่าๆกันเนาะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไดโนเสาร์ของเรากระเด็นออกไปแรงขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันหงายหลังไกลขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือโมเมนตัมขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างอย่างที่1คือความมวลมวลอย่างที่2คือความเร็วเอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปลของนิวตันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจว่าโมเมนตัมคืออะไรมาแล้วเด
3: ี๋
0: ยวเรามาดูนี้งั้นทุกคนลองดูนี้นะถ้าอาจารย์ขยับลูกตุ้มมา1ชิ้นนะเอาแค่ชิ้นเดียวนะเอามา1อันแสดงว่าทันทีที่อาจารย์ปล่อยมือเนี่ยไอ้เจ้าลูกตุ้มนี่ก็จะวิ่งไปชนในจังหวะที่ชนเนี่ยสมมุติลูกตุ้มมีมวลอยู่ค่า1มันก็มีความเร็วอยู่ค่า1เพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็มีอยู่ค่า1นะแต่คราวนี้ทุกคนสังเกตลูกตุ้มทั้ง5ลูกเนี่ยมันมีมวลเท่ากันหมดเลยพอมันชนกันปั๊บไอ้ปริมาณที่เรียกว่าโมเมนตัมนี่แหละมันก็ถ่ายไปให้ลูกที่2ลูกที่2ถ่ายไปให้ลูกที่3ลูกที่3ถ่ายไปลูกที่4ลูกที่4ถ่ายไปให้ลูกที่5แต่บังเอิญ
3: ลูกที่5ไม่มีที่2ก
0: ่อนมันก็เลยรับมาเต็มๆเลยมันไม่รู้จะถ่ายให้ใครจากความที่ตัวมันเองมีมวลเท่ากับลูกแรกเลยต
3: ั
0: วมันก็เลยก็กระเด็นออกไปด้วยความเร็วเท่าๆกันเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้นี่แหละเราเรียกในทางฟิสิกส์ว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเดี๋ยวจะมีอีกปริมาณหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ยินบ่อยมากเลยคือแรงถูกไหมเรามักจะใช้คำว่าแรงจนชินนะสุดท้ายอาจารย์จะต้องแสดงให้เราเห็นได้ว่าแรงกับโมเมนตัมก็มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไปทำการทดลองชิ้นต่อไปกันเลยครับอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆก่อนเลยถ้าอาจารย์อยากจะตอกไข
3: ่ก็ต้อง
0: อาจารย์ก็ต้องเคาะอะไรสักอย่างถูกไหมแสดงว่าอาจารย์ต้องออกแรงนี่คือแรงคราวนี้ถ้าอาจารย์ทิ้งไข่ให้ตกลงที่พื้นมันแตกแน่ๆถูกไหม
3: แตกแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่สูงกับปล่อยจากที่ต่ำๆเนี่ยถามว่าความแตกต่างในระหว่างตอนที่ไข่เดินทางแล้วก็ไปกระแทกพื้นเนี่ยจังหวะที่กระแทกพื้นอะไรที่ต่างกัน
3: ความเร็ว
0: ถูกต้องก็คือความเร็วนั่นเองที่ต่างกันอ
3: ยู่ที่สูงก
0: ็ความเร็วจะมากกว่
3: า
0: อยู่ที่ต่ำความเร็วจะ
3: ช้ากว่า
0: แต่เราได้เรียนคำว่าโมเมนตัมไปแล้วแสดงว่าปล่อยจากที่สูงจะมีโมเมนตัม
3: มากกว่าม
0: ากกว่าเมื่อปล่อยจากที่ต่ำ
3: ค่ะ
0: คราวนี้ลองคิดตามนะครับจังหวะที่อาจารย์ทิ้งแล้วมันตกกระแทกพื้นแสดงว่าเกิดการชนเกิดขึ้นถูกไหม
3: ถูกค่ะ
0: ก็คือไข่ชนกับพื้น
3: ค่ะ
0: แต่ในกรณีที่อาจารย์ปล่อยจากที่สูง
3: ค่ะ
0: การชนก็จะแรงหน่อยเนาะเพราะความเร็วมากกว่าโมเมนตัมมากกว่าถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่ต่ำโมเมนตัมน้อยกว่าความเร็วน้อยกว่าและนี่แหละทุกคนเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างโมเมนตัมและก็ความแรงที่จะทำให้เจ้าไข่ตัวนี้แตก
2: เราลองมาทำก
0: ัน
2: เลย
0: ได้เดี๋ยวลองเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วว่าพออาจารย์ปล่อยไข่ไก่ลงไปบนพื้นไข่ไก่ก็แตกไปเลยซ
3: ึ่
0: งอันนี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เกี่ยวข้องตอนที่ไข่ไก่กำลังจะชนกับพื้นมันมีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งมันมีโมเมนตัมอยู่ค่าหนึ่งแต่หลังจากที่มันแตกไปแล้วโมเมนตัมก็หายไปเพราะตอนนี้ไข่ไก่กระจายไปเลย
5: เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยเอาฟองน้ำวางมาดูกันว่าไข่จะแตกหรือไม
0: ่ให้สัญญาณหน่อย
3: 3

0: ที่ฟองน้ำแตกไหมไม่แตกแต่มันก็มันกระเด็นออกมาแล้วมาแตกข้างนอกแทนนะ
1: ไม่ใช่ความผิดของบริษัทฟอง
0: ไม่ใช่ความผิดของฟองน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกอุปกรณ์นึงมาทดลองไข่ไก่นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับสังเกตว่าเวลาเราส่งพัสดุเราจะชอบเอากระดาษหรือเอาอะไรมาขยำขยำใส่เข้าไปใช่ไหมเพื่อให้มันเพื่อกันกระแทกเอาแหละอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาลองแล้วทิ้งไข่ไก่ลงมาดูนี่มันจะแตกไหม
1: ไม่แตกค
0: ่
1: ะ
0: แตกนะบอแตกเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับ
2: มาลองปล่อยไข่ใส่กระดาษกันดูบ้างครับน้องๆคิดว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกครับ
0: ทุกคนให้สัญญาณด้วย

0: ไม่แตกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์ขยุยแล้วมาใส่ไว้ในกล่องเนี่ยมันช่วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะตั้งคำถามกับการทดลองทั้งหมดที่เราทำกันมาถามว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ไข่ไม่แตกลองให้ไอเดียก่อนยกมือก่อน
1: หนูว่าเหรอคะความหนา
0: ความหนาของ
1: ของวัสดุ
0: ของวัสดุอ่านน้องเอาน้องการ์ดว่า
1: ผ
0: ิ
1: วส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: ต่างแนวของมันต้องเป็นยังไงดี
1: มันต้องนุ่ม
0: ต้องนุ่มต้องนุ่มต้องนุ่มครับน้องบอส
1: ความนิ่มครับความนิ่ม
0: ความนิ่ม
1: นิ่มของกระดาษนี้
0: ถ้าทุกคนสังเกตดีๆน้องๆลองสังเกตดีๆนะครับว่าการที่เรามีวัสดุนุ่มๆมาช่วยรับการกระแทกถามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปอะไรที่น่าจะเป็นตัวที่แตกต่างกันระหว่างพื้นผิวที่แข็งกับพื้นผิวที่นุ่ม
1: ก็คือ
0: พื้นผิวสัมผัส
1: ความลึก
0: ความลึกเอาละใกล้ละใกล้ละ
1: ความ
0: คำตอบก็คือ
1: ความหนาแน่น
0: โอ้โหไกลไปแล้วคำตอบก็คือเวลาของการกระแทกลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าพื้นแข็งสังเกตนะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูเนาะการกระแทกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นเพราะมันชนปึ๊กมันแข็งปักเลยเนาะแตกเลยแต่ทันทีที่เป็นวัสดุที่นุ่มจังหวะของการชนมันจะถูกยืดเวลาออกเพราะว่าไอ้ตัววัสดุที่นุ่มๆนั่นแหละมาช่วยรองรับทำให้มันใช้เวลาของการกระแทกได้นานขึ้นเดี๋ยวเรามาปล่อยไข่ไก่ลงบนกล่องที่ไม่มีกระดาษให้สัญญาณอาจารย์ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยด
1: ้
0: วยโครงสร้างของตัวกล่องเองมันก็มีความนุ่มอยู
1: ่ใช่นี่ไงตรงน
0: ี้รู้สึกนะและนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ถ้าเราดูที่ภาคตัดด้านข้างของกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นริ้วอยู่อย่างนี้ก็คือจะมีอากาศแทรกอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ป้องกัน
0: ใช่ในจังหวะที่มีการกระแทกมันก็เลยสามารถมีการยุบตัวได้สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากการทดลองทั้งหมดที่เราทำมาก็คือถ้าช่วงเวลาของการชนสั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะมากแต่ถ้าช่วงเวลาของการชนเนี่ยมันยาวออกก็คือเราใช้วัตถุที่นุ่มมาช่วยยืดเวลาออกเนี่ยแรงที่กระทำกับวัตถุก็จะมีค่าน้อยลงก็เลยทำให้ไข่ไม่แตกนั่นเองจากความรู้ที่เราได้มาจากการทดลองเมื่อสักครู่จะช่วยอธิบายเรื่องของรองเท้าที่เราสวมใส่นั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมติเราเดินเท้าเปล่าเลยบนพื้นคอนกรีตที่แข็งแข็ง
1: ก็จะแข็ง
0: เรารู้สึกไหมรู้สึกไหมทุกคนจะรู้สึกว่ามันสะเทือนเท้าเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราสวมรองเท้าเพื่อจะป้องกันการสะเทือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างรองเท้าที่แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุแล้วก็การสร้างของมันนิดนึงถ้าเป็นรองชูทั่วไปถ้าเราสังเกตด้านข้าง
1: ม
0: ันอาจจะแข็งๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะใส่ได้สักพักแต่เราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เจ็บเท้าในกรณีตอนที่เราเล่นกีฬาบางทีเราต้องมีการกระแทกอะไรหนักขึ้นเราก็มักจะไปใช้รองเท้าผ้าใบซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ารองเท้าผ้าใบก็มักจะมีบริเวณที่รองรับการกระแทกที่หนาขึ้นแล้วก็จะทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหน่อยก็จะช่วยป้องกันการกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงขาตรงข้อเท้าตรงเข่าเราก็จะได้รับแรงกระแทกที่น้อยลงนั่นเองและแน่นอนเทคโนโลยีอาจจะไปไกลถึงขนาดนี่บางแบบก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะที
1: ่
0: อาจจะมีใส่อากาศเข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่พวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามหลักการก็คือเราพยายามจะ

0: พิ่มเวลาของการกระแทกให้มากขึ้นถ้าเราทำได้แรงที่กระทำต่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการกระแทกกันจะมีค่าลดลงนั่นเองและสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระหว่างการกระแทกถ้าทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเกิดในช่วงเวลากว้างแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนหรือการกระแทกก็จะน้อยลงนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับโมเมนตัมและการชนแต่เท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการชนของรถยนต์พวกเราพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ
1: yeah!

0: ที่ไหนเอ่ยพวกเรารู้ไหม
1: ศูนย์ฮอนด้า
0: ไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาด้วยเป็นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่วีรชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็วันนี้เราได้อยากจะนะครับคืออยากจะเห็นว่าเอ๊ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชนการกระแทกในการเรื่องของการดีไซน์รถยนต
2: ์มันจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกัน
0: ครับ
2: เสริมเรื่องความปลอดภัยนะครับในด้านของรถยนต์จะมีเรื่องของโครงสร้างของเรื่องของตัวถังเอาตัวถังก่อนถ
0: ้
2: าเกิดมีการชนตัวถังจะมีเขาเรียกว่าออกแบบมาเพื่อจีคอนเรื่องการซับแรงนะทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับ
2: อันนี้คือเรื่องของโครงสร้างของตัวถังส่วนเรื่องของอุปกรณ์มีมากมายเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเข็มขัดถุงลม
0: ครับผม
2: เนี่ยจะช่วยเราปลอดภัยมากขึ้นก่อนเราออกเดินทางนะครับเราต้องสำรวจรอบตัวรถก่อนพร้อมกับการเดินทางหรือไม่นะครับเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับมาดูลำดับแรกคือเรื่องของยางของเรา
0: ครับ
2: ว่าแบนหรือไม่นะครับ
1: ไม่มี
2: มาต่อมาเรื่องของสภาพของประตูนะปิดสนิทไหม
1: สนิท
2: ครับกระจกสะอาดดีไหม
1: สะอาดดีค่ะ
2: กระจกเป็นไง
1: ก็
2: สมบูรณ์ดีเนาะสมบูรณ์ดีนะมาถึงด้านหน้าเรามองตั้งแต่บนเลย
1: คร
2: ับ หลังคาลงมากระจกสะอาดไหม
1: สะอาด
2: ฝากระโปรงเปิดค้างไว้หรือไม
1: ่ไม่ค่ะแน่นสนิท
2: แน่นสนิทนะไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าแตกไหม
1: ไฟหน้าไม่แตก
2: ไม่แตกดูด้านล่างลูกนะมีน้ำมันอะไรหกรั่วไหลไหมมีหยดไหมที่พื้น
1: ไม่มีครับ
2: นี
1: ่
2: เรื่องความปลอดภัยละ
3: การตรวจสภาพรถต้องเช็คให้ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งก่อนออกเดินทางและที่สำคัญอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับน้อง
2: ๆครับอาจารย
0: ์ครับ
2: นี่ก็เป็นเครื่องสาธิตการทำงานของถุงลม
4: แล้วอันนี้มันทำงานยังไงเหรอคะ
2: ใช้แรงดันลมลูกดันให้ถุงลมมันออกมาเท่านั้นเองนะครับแต่จริงรถจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ในพวงมาลัย
0: ครับ
2: ได้รับสัญญาณการชนปั๊บมันก็จะจุดระเบิดขึ้นมาตูมขึ้นมา
0: แล้วก็ขยายตัวให้เร็ว
2: ใช่ครับ
5: แล้วอันนี้ทำไมต้องปิดเอาไว้ด้วยอ๋อ
2: จริงๆแล้วในรถยนต์เนี่ยมันจะมีไม่เห็นเลยไม่เห็นรอยเลยแต่จริงถ้าเกิดมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยมันจะฉีกตรงถ้าเกิดฮอนด้าจะเป็นเฮดมาร์กจะรอยฉีกออกมาแล้วถุงลมก็จะออกมาเท่านั้นเอง
5: เวลาเราเปิดออกมาจะเป็นยังไงเหรอคร
2: ับ เปิดมาปั๊บแล้วในก็จะมีถุงลมก็เดี๋ยวเรามีการสาธิตให้ดูกัน
0: เยี่ยมเลยครับเอาเลยครับผมนี่แค่ถุงลมไม่ใช่ระเบิดอะไรขนาดนั้น
2: ครับ
0: อย่าให้
2: เดี๋ยวมันจะมีถุงลมออกมา
0: ครับผม
2: นะครับประมาณ40ลิตรก็ลูกใหญ่พอสมควร
0: โอ้โอเคครับ
2: นะครับการพร้อมนะครับ
0: พร้อมครับ
2: ไปกันครับ
0: ครับผม
2: 1 2 3
0: โอ้โ
2: หนี่คือถุงลมของจริงนะครับ
0: ครับ
2: ที่เราแกะมาจากในรถมันจะระเบิดออกมา
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะแฟบลงคนหลายคนคิดว่าระเบิดมาแล้วเหมือนลูกโป่งหรือเปล่ามันจะปิดการหายใจของเราหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับมันจะมีรูระบายอยู่นะครับเห็นไหมครับ
0: โอ้
2: นะครับเวลาโตมาปั๊บแรงดันก็จะออกมาด้านข้าง
0: อ๋อแต่คือมันแค่โป่งแค่เฉพาะช่วงที่มีการกระแทก
2: ประมาณ 5-6 วินาทีเท่านั้นเอง
0: โหครับพี่ครับจากที่เราได้ทดสอบไอ้เจ้าระบบสาธิตตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถุงลมเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะพองอยู
2: ่
0: แต่อย่างที่พี่บอกคือมันจะพองอยู่สักพักหนึ่ง
2: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เราเนี่ยสามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมเหมือนกับที่เราทำการทดลองกันที่เราทิ้งไข่คือที่เราทิ้งตกลงบนพื้นแข็งกับที่เราให้มันตกลงบนพื้นที่นุ่มขึ้นเนี่ยไอ้อันที่นุ่มขึ้นเนี่ยไข่จะไม่แตกอันนี้ก็คงเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดผมต้องมีการชน

0: เกิดขึ้นถุงลมก็มาช่วยรับแรงกระแทกตรงนี้เพิ่มระยะเวลาการชนให้มากขึ้นแรงที่อาจารย์ได้รับก็จะน้อยลงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วีระชัยมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยครับและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวของฟิสิกส์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดี

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโย

0: ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอินโฟกราฟิกนะครับหลายๆคนพอได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิกเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่มันไกลตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาทำอินโฟกราฟิกอย่างง่ายบอกเล่าเรื่องราวของเราเองนะครับให้มันเป็นอินโฟกราฟิกอย่างง่ายที่เราสามารถทำได้จริงทำให้เกิดขึ้นจริงและใช้ได้จริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะขอนำเสนอในเรื่องของอินโฟกราฟิกCreative Design Tell Your Story เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวคุณเองผ่านอินโฟกราฟิกที่คุณทำขึ้นมาเองได้นะครับโอเคเราจะมารู้จักกันก่อนนะครับว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรนะครับอินโฟกราฟิกมันมาจาก2คำคือคำว่า information ที่แปลว่าข้อมูลกับคำว่ากราฟิกที่แปลว่ารูปภาพอะครับพอเอาคำมารวมกันนะครับกลายเป็นอินโฟกราฟิกหมายถึงว่าการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของรูปภาพข้อมูลอะไรบ้างครับข้อมูลที่เป็นกราฟข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวอักษรข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อมูลในลักษณะไหนก็ตามแต่นะครับเราจะประมวลรวมกันให้กลายเป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกหรือว่าภาพ1แผ่นเพื่อ นำเสนอออกสู่สาธารณะนั่นเองนะครับในสมัยก่อนนะครับเราคุ้นชินกับการอ่านหนังสือเยอะๆเนาะยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์อ่ะครับเราอ่านหนังสือเป็นหน้าๆอย่างเนี้ยมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเราเนาะตื่นเช้าขึ้นมาทานกาแฟนั่งอ่านหนังสือแต่ปัจจุบันนี้ครับเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับชีวิตเราหมุนเร็วขึ้นโลกมันหมุนเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการเสพสื่อเสพอะไรก็ตามแต่นะครับที่มันเร็วมันรวดเร็วมันทันใจเราแล้วก็เรารู้สึกว่ามันตอบสนองต่อเวลาที่มันเร่งรีบของเราในทุกๆเช้านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราประมวลผลออกมาไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวเลขให้มันจบในภาพแผ่นเดียวครับมันสามารถทำให้คนน่ะเข้าใจได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆครับปัจจุบันนี้ครับเหตุการณ์โควิด-19เรามีรายงานอัปเดตทุกวันเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดอย่างเดียวมีแค่ฟอนต์มีตัวหนังสือมีตัวเลขเยอะๆอย่างเดียวอย่างนี้ครับเราจะไม่อ่านเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นรูปภาพ1ภาพมีคนติดเชื้อเท่าไหร่มีคนหายเท่าไหร่รักษาอยู่เท่าไหร่อย่างนี้ครับเราเห็นปุ๊บเราเข้าใจเลยแล้วเราก็สามารถสื่อสารต่อได้เลยอย่างนี้ครับมันคืออินโฟกราฟิกในปัจจุบันที่มันส่งอิทธิพลแล้วก็มันมีประสิทธิภาพมากด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับภาพมันสามารถสร้างการรับรู้ในขณะเดียวกันถ้าไม่เกิดภาพการรับรู้ก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์หลายๆสินค้าหรือแม้กระทั่งหลายๆองค์กรพยายามที่จะสื่อสารสื่อภาพตนเองออกมาเพื่อให้คนจดจำได้ให้คนรับรู้ได้และให้คนเข้าถึงได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของพลังของอินโฟกราฟิกว่ามันมี power ยังไงบ้างแหละทุกวันนี้ครับเราไม่ได้อยู่กับหนังสืออย่างเดียวเนาะเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเหล่านี้ครับมันมีอิทธิพลกับเรามากในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการเรียนของเราทุกวันนี้ก็ยังเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านสายตาเราผ่านในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดซึ่งอินโฟกราฟิกนะครับเป็นสื่อหนึ่งที่ทรงพลังมากในแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับอย่างแรกเลยนะครับอินโฟกราฟิกมันสร้างการรับรู้สร้างการรู้จักสมมติมีหนังออกใหม่หนึ่งเรื่องเราไม่รู้แหละว่าหนังเกี่ยวกับอะไรปุ๊บแต่เราเห็นปุ๊บมีโปสเตอร์ออกมาแล้วอ๋อเป็นหนังนี้คนนี้แสดงโอเคเรารู้แล้วโอเคเรารู้แล้วแบบข่าวสารบ้านเมืองตรงนี้อะไรเด่นๆเขาจะมีการมีข่าวน้ำท่วมมีข่าวการเมืองมีข่าวดารามีข่าวอะไรต่างๆเป็นภาพออกมาปุ๊บเราเข้าใจเลยว่ามันกำลังสื่อถึงอะไรอยู่ต่อไปนะครับข้อที่2อินโฟกราฟิกนะครับมันสร้างพลังขับเคลื่อนสังคมด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าช่วยแชร์กันหน่อยนะเราพูดอย่างเดียวมันอาจจะไม่เกิดผลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีภาพให้เราเห็นปุ๊บเราอ่านปุ๊บเราเข้าใจเรากดแชร์ทันทีนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาคนไทยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะนั้นเราแชร์กันเรื่อยๆเราแชร์ภาพอินโฟกราฟิกเรื่อยๆพอคนเห็นปุ๊บมันเกิดพลังทางสังคมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับหรือมีเด็กบนดอยที่เขารู้สึกว่าเขาขาดใครโอกาสอะไรหลายๆอย่างพอเราทำอินโฟกราฟิกสื่อออกมาโพสต์ลงไปมีคนแชร์พลังเหล่านั้นนะครับมันสามารถขับเคลื่อนประเด็นสังคมทุกมิติได้เลยนะครับโอเคพลังของอินโฟกราฟิกอันที่3ก็คือว่ามันสามารถสร้างการแอคชั่นของคนน่ะมันสามารถทำให้คนทำตามได้เช่นเราบอกว่าวิธีการล้างมือให้ปลอดเชื้อจากโควิดหรือวิธีการออกกำลังกายลดพุงลดโรคเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันมีอินโฟกราฟิกมาปุ๊บคนไม่ต้องถามและคนเห็นภาพคนทำตามได้เลยถูกต้องไหมครับและข้อที่4ครับข้อที่4คือมันทำให้คนสามารถเข้าใกล้กับแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น
ช่วงที่มันมีการถ่ายทอดโอลิมปิกเราไม่รู้ว่าเราจะดูตรงไหนล่ะเราต้องไปถึงญี่ปุ่นไหมเราถึงจะได้ดูเราไม่รู้ช่องทางเลยแต่พอมันมีอินโฟกราฟิกมาว่าถ้าดูให้มาดูช่องนี้นะเรากดปุ๊บไปตามข้อมูลนั้นเลยเราก็สามารถที่จะดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับเราอยู่ที่หน้าสนามนะครับซึ่งพอพูดมาแบบนี้ครับหลายคนจะบอกว่าแต่ผมไม่ได้มีแบรนด์นะผมไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ของผมนะผมจะทำอินโฟกราฟิกไปทำไมนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบตอนท้ายแต่บอกก่อนว่าวิธีการทำเหล่านี้ครับมันทำได้ง่ายมากปัจจุบันมันมีแอปพลิเคชันมันมีโปรแกรมหลายๆอย่างที่ให้เราทำกันอ่ะมารู้จักโปรแกรมเหล่านี้กันครับ Photoshop เนาะ AI หรือแม้กระทั่งบางคนทำแบบอย่างง่ายเลยทำผ่าน Word ก็ได้ทำผ่าน Microsoft Office อื่นๆก็ได้ซึ่งเหล่านี้ครับมันทำได้หมดเพราะเราสามารถนำเสนอข้อมูลในทุกรูปแบบได้เลยนะครับแต่ที่อาจารย์อยากจะแนะนำอีกหนึ่งโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า Canva นะครับเราสามารถเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า Canva ได้เลยโปรแกรมนี้ครับมันเป็นเสมือนกับการนำMicrosoft ทั้งหมดอะมารวมกันฟังก์ชันหลายๆอย่างมันจะคล้ายๆกันนะครับและน้องๆสามารถที่จะทำรูปทำภาพทำข้อความให้ออกมาในลักษณะของอินโฟกราฟิกได้เลยในโปรแกรมเดียวนะครับเรามาดูวิธีการทำกันครับขั้นแรกสุดนักศึกษากดเข้าใน Google เนาะเสิร์ชคำว่า Canva ปุ๊บกดเข้าไปเลยมันจะให้เราลงทะเบียนนะครับจะเจอหน้านี้เรากดลงทะเบียนได้เลยถัดไปครับพอเจอหน้านี้ปุ๊บกดเข้ามามันจะเป็นโฮมเพจเนาะพอกดเข้ามาในหน้าโฮมเพจปุ๊บน้องๆจะพบกับว่าในหน้าโฮมเพจเนี่ยครับมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่น้องต้องรู้จักเลยก็คือว่าเราจะนำเสนออินฟอร์เมชันในลักษณะไหนนะครับเพื่อที่จะกำหนดไซส์ได้เลยพอน้องเข้ามาหน้าโฮมเพจนะครับน้องจะเจอหน้าที่มันเป็นโปรแกรมเนาะหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆครับมันจะมีรูปแบบของกราฟิกไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเทชันไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการทำโลโก้หรืออะไรก็ตามแต่ครับให้เราเลือกได้เนาะเพราะอะไรเพราะมันมีเทมเพลตอยู่นะครับเทมเพลตคืออะไรเทมเพลตก็คือรูปแบบตัวอย่างที่มันสามารถอินสปายกับพวกเราได้นะครับโอเคหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วแหละว่าเราจะทำยังไงนำเสนอรูปแบบในรูปแบบไหนปุ๊บน้องจะกดเข้ามาในหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าเลย์เอาท์อะครับหน้าเลย์เอาท์คือหน้าอะไรก็คือหน้าว่างๆเนาะเพื่อที่เราจะกำหนดเลย์เอาท์ขนาดกำหนดเค้าโครงของมันว่าเราจะใส่ยังไงดีใส่วางแผนใส่ข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะเจอกับ Tool Station หรือว่าแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือเนี่ยครับมันก็เราก็สามารถที่จะแทรกอะไรได้บ้างแทรกรูปภาพแทรกวิดีโอแทรกภาพตัดต่ออื่นๆหรือว่าแทรกเครื่องไม้เครื่องมืออื่นเข้ามาที่จะทำให้กราฟิกของน้องๆสมบูรณ์มาก

ิ่งขึ้นนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถามว่าทำไมมันถึงทำได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆเพราะเครื่องไม้เครื่องมืออ่ะน้องๆจะคุ้นชินมันคล้ายๆกับ Microsoft Word มันคล้ายๆกับ Microsoft PowerPoint นะครับอย่างเช่นด้านบนนะครับมันสามารถปรับตัวอักษรได้มันสามารถปรับขนาดได้มันสามารถปรับเอียงปรับซ้ายปรับขวาปรับสีหรือใส่อินโฟกราฟิกอื่นๆได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดอะครับมันเป็นแถบที่เราเจอบ่อยๆใน Microsoft PowerPoint นะครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้าแต่มันเป็นแบบทำผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเนี้ยมันสามารถเซฟยังไงได้บ้างต้องบอกอย่างนี้ครับว่าข้อดีของโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมนี้ก็คือว่าเราสามารถเซฟนะครับในลักษณะคล้ายๆกันเลยเราเซฟเป็น PDF ก็ได้หรือเราจะเซฟแปลงมาเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับโอเคทีนี้พอเรามาเริ่มสู่ขั้นตอนของการดีไซน์นะครับหลายคนอาจรู้สึกว่าหนูแบล็งจังเลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงดีนะครับดีไซน์ทุกที่อ่ะครับมันเริ่มต้นจากกระดาษขาวเปล่าๆเลยมันเริ่มต้นจากความไม่รู้มันเริ่มต้นจากอะไรที่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงอ่ะมันไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าคอนเซปต์อ่ะมันอยู่ในหัวมันฟุ้งกระจายอยู่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะรู้สึกว่าเราชอบอะไรเราอยากจะถ่ายทอดอะไรนะครับแล้วเราค่อยมาขมวดคอนเซปต์เพื่อที่จะออกแบบการดีไซน์ของเรานะครับจากเมื่อกี้เป็นภาพเปล่าๆอ่ะครับเราจะมาทำให้มันกลายเป็นภาพสีสันที่มันสื่อสารออกเป็นตัวเราออกไปนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเริ่มยากแล้วแหละไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราดูไปเราจะมีทริคง่ายๆให้น้องๆได้ดูกันว่าแล้วถ้าจะทำแบบเรานำเสนอตัวตนของเราไปมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะยึดไว้เป็นแบบอย่างนะครับข้อแรกอินโฟกราฟิกของเรานะครับจะต้องง่ายและชัดเจนข้อที่2อินโฟกราฟิกของเราจะต้องมีการบูรณาการเนาะเพราะอย่างที่บอกไปบางทีมันอาจจะมีทั้งตัวเลขมันอาจจะมีทั้งฟอนต์มันอาจจะมีทั้งรูปภาพเราต้องผสมผสานหรือบูรณาการกันนะครับข้อที่3มันจะต้องง่ายต่อการเข้าใจด้วยไม่ใช่เรานำเสนอใหม่แล้วนะแต่ยังยากอยู่คนก็จะไม่อ่านของเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือมันจะต้องสวยงามแล้วก็จะต้องดึงดูดใจผู้ชมด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันครับสิ่งแรกที่น้องๆควรจะตระหนักนะครับอยู่เสมอเวลาเราทำอินโฟกราฟิกก็คือว่าเราจะต้องเลือกโทนเราจะต้องเลือกโทนก่อนว่าช้อยที่คุณเลือกอะครับสีที่คุณอยากจะนำเสนออะมันเป็นสีอะไรบ้างเพราะสีมันสัมพันธ์กับความรู้สึกของคนด้วยนะครับหลักของการเลือกสีมีง่ายๆเลยว่าถ้าน้องเลือกโทนสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับเราดูวงรอบนอกก็ได้ถ้าเราเลือกสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับอินโฟกราฟิกของเราอะครับก็ควรจะเป็นสีในลักษณะของโทนเข้มทั้งหมดหรือถ้าเราจะทำอินโฟกราฟิกที่เราใช้สีอย่างเช่นแบบสีเหลืองอ่อนๆสีเหลืองพาสเทลอย่างเนี้ยสีอื่นๆที่เราจะนำมาประกอบในภาพอินโฟกราฟิกของเราอะก็ควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือต้องเป็นสีโทนอ่อนทั้งสิ้นนะครับถามว่าทำไมสีมันถึงสำคัญทุกๆแบรนด์เขาสื่อสีออกมาหมดเลยเพราะสีมันสร้างความรู้สึกของเราอะครับอย่างเช่นเราจะขายพริกแกงรสแซ่บรสซ่าอย่างเงี้ยครับสีมันควรจะเป็นสีอะไรล่ะสีมันควรจะเป็นสีดุดุสีซ่าซ่าสีแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างถ้าเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่นโคคาโคล่ากินแล้วมันซ่าเขาก็เลือกใช้ว่าอ่ะกระป๋องโค้กสีอะไรนะก็สีแดงเหมือนกันเพราะกินแล้วมันรู้สึกมันมีพลังนะเลือดมันสูบฉีดในขณะเดียวกันครับถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นโลกของเทคโนโลยีทุกวันนี้ Apple ก็เลยถูกต้องไหมครับถามว่า Apple นะครับเวลาสีที่เขานำเสนอเขานำเสนอสีอะไรมันกลายเป็นสีอลูมิเนียมสีเหล็กสีเทาเพราะมันจะสื่ออารมณ์ให้คนรู้สึกว่าเออมันทันสมัยนะอันนี้คือหลักการเลือกสีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะนำเสนอตัวคุณออกไปนะครับคุณต้องดูก่อนว่าคุณอยากให้ผู้อ่านผู้เห็นเขารับรู้เราในมูดอารมณ์แบบไหนด้วยนะครับการเลือกสีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับการเลือกสีเลือกจากอะไรได้อีกบ้างอย่างเช่นบางคนขายผลิตภัณฑ์นะครับสีมันอาจจะมีที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เราขายก็ได้อย่างเช่นขายเฟอร์นิเจอร์ขายโต๊ะไม้สีแบรนด์ของเรามันควรจะสื่อสารออกมาในลักษณะของสีไม้สีน้ำตาลที่มันสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะครับหรือใครบอกว่าเลือกไม่ได้ครับอยากได้หลายๆสีเลยทำยังไงได้บ้างเลือกหลายสีก็ได้ครับแต่อย่างที่ย้ำไปตั้งแต่ตอนต้นว่าสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีโทนอ่อนสีพาสเทลก็พาสเทลไปเลยให้หมดแต่เราใช้หลายสีก็ได้นะครับโอเคยกตัวอย่างง่ายๆครับนักศึกษาดูภาพนี้บนจอนะกับดูภาพที่2ครับโอเคเราเห็นความต่างไหม2ภาพนี้ข้อมูลเหมือนกันทุกประการเลยครับเราต่างแค่การใช้สีจากสีดำเพลนๆปกติกับอีกภาพนึงที่เราใช้สีใช้เงาแค่เพิ่มสีแดงมาแค่สีเดียวนะครับแต่ความน่าสนใจ

แตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเทคนิคง่ายๆข้อแรกครับข้อที่2ครับภาพครับหลายคนจะรู้สึกว่าแค่มีภาพสวยก็ชนะอาจจะจริงนะครับแต่ไม่เสมอไปเพราะบ่อยภาพคุณสวยแต่คุณไม่สื่อสารอารมณ์ไม่สื่อสารความรู้สึกภาพเหล่านั้นสวยอย่างเดียวนะครับสิ่งสำคัญคือภาพมันสามารถสื่อสารตัวบุคคลให้คนทั้งโลกได้ย้ำนะครับว่าให้คนทั้งโลกได้เพราะอารมณ์เราเหมือนกันหมดคนทั้งโลกรักได้โกรธได้ร้องไห้ได้มันสื่อสารผ่านอารมณ์ของภาพได้ทั้งหมดยกตัวอย่างภาพบนหน้าจอนะครับเอาแค่นี้ก็ได้ภาพขาวดำกับภาพสีให้ความรู้สึกที่ต่างกันแล้วทีนี้เมื่อเรามีภาพอะครับแล้วเราเพิ่มสีเข้าไปอีกอะภาพมันสื่ออารมณ์อยู่แล้วนะแต่สียังมาสื่ออารมณ์เข้าไปอีกจากตอนแรกอะโควิดมันอันตรายอยู่แล้วอะเราเห็นภาพโควิดเราสะเทือนใจเนาะแต่ใส่สีแดงเข้าไปอีกมันสื่ออะไรเห็นภาพโควิดแล้วเห็นสีแดงเข้าอีกมันกลายเป็นว่ามันฉุกเฉินแล้วนะมันเร่งด่วนแล้วนะภาพและสีมันมาคู่กันจากการวิเคราะห์นะครับมีผลวิจัยออกมาชัดเจนว่าภาพที่มีสีสันนะครับมันทำให้คนเข้าถึงอ่ะให้คนรับรู้ได้มากกว่า 80% ในขณะเดียวกันครับภาพที่มีสีสันสวยงามมันดึงดูดคนนะเมื่อกี้แค่คนเข้าถึงเนาะอันนี้คือดึงดูดอีกเพิ่มขึ้นอีก 42%นะครับหลายคนงงว่ามันคืออะไรอย่างเช่นเราเลื่อนโทรศัพท์เราอยู่เราเห็นภาพสวยอะเราหยุดดูแบบนั้นเนี่ยคือคนสนใจแต่พอคนหยุดดูปุ๊บแล้วคนกดเข้าอีกว่าเอ้ยมันมาจากไหนเว็บอะไรนางแบบคนนี้คือใครหรือภาพนี้มาจากแบรนด์ไหนอันนั้นนะเขาเรียกว่าดึงดูดเพิ่มขึ้นอีกนะครับและประการสุดท้ายครับคือการเลือกฟอนต์เทคนิค3ข้อนะครับข้อแรกคือโทนสีข้อที่2คือภาพแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือการเลือกฟอนต์นั่นเองนะครับหลายคนจะมีปัญหาพอใส่ฟอนต์ปุ๊บอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำรายงานเนาะเราไม่ต้องอังสนานิว16อย่างเดียวถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเมื่อการทำอินโฟกราฟิกอะครับอาจารย์แนะนำอย่างนี้ฟอนต์ที่เราใช้อะครับควรจะใช้อย่างน้อย3ฟอนต์นะครับ3ฟอนต์ฟอนต์แรกคือฟอนต์หลักฟอนต์ที่2คือฟอนต์เสริมและฟอนต์ที่3คือฟอนต์ช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้งานของเราอะครับมันสื่อสารได้ตรงอารมณ์มากยิ่งขึ้นดูอย่างอย่างนี้ครับอินโฟกราฟิกคำใหญ่สุดจะเป็นฟอนต์เด่นของเราเลยถัดมาเขาจะเป็นฟอนต์การอธิบายเนาะในวงเล็บและสุดท้ายก็จะเป็นฟอนต์เสริมที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับเราสามารถใช้ฟอนต์ประมาณ3ฟอนต์ควรเยอะกว่านี้เพื่อที่จะทำให้กราฟิกของเรามันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วที่ฟังมามันสามารถใช้อะไรบ้างยังไกลตัวอยู่หรือเปล่าข้อแรกครับ presentation ในการเรียนเราทำอยู่ไหมข้อที่2ครับเรียนจบไปเรซูเม่สมัครงานเราต้องทำไหมและข้อที่3ครับทุกวันนี้ครับแม่ค้าออนไลน์เต็มไปหมดเลยหรือเราอยากจะสร้างแบรนด์ของเราเองอ่ะเราสามารถทำเองได้เลยไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เลยเอาอินโฟกราฟิกที่เราเรียนไปปฏิบัติได้เลยนะครับท้ายที่สุดอ่ะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเนาะเราอาจจะไม่ได้มีความช่ำชองเท่าที่ควรแต่อันนี้ของเราอินสปายของเราครับมันสามารถที่จะไปซัพพอร์ตคนอื่นมันสามารถที่จะให้คนอื่นนำไปต่อยอดได้สวยมากสวยน้อยมันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่งานทุกงานมันคือศิลปะที่มีความสวยงามทั้งสิ้นฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยาย

0: และภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเล

0: ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า

เรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

ัสดีนะครับน้องๆพอเรานึกถึงไข่นะครับน้องๆ อาจจะนึกถึงไข่เป็ดและไข่ไก่ที่เรานำมาทำเป็นอาหารซึ่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นคือเรื่องของรูปทรงใช่ไหมครับและอีกอย่างนึงก็คือเปลือกที่มีความบอบบางแต่น้องๆลองนึกถึงไข่ประเภทอื่นบ้างไหมครับเช่นไข่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง50กิโลกรัมเหมือนกับไข่นกกระจอกเทศฟองนี้เรื่องราวของไข่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นไข่ของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรลูกสัตว์ฟักตัวออกมาจากไข่ได้อย่างไรไข่ที่เรามากินมันจะฟักเป็นตัวหรือไม่แล้วเรื่องราวของไข่จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

และน้องๆที่อาสามาพิชิตภารกิจไข่ในวันนี้นะครับก็พร้อมที่จะมาแสดงพลังคิดวิทย์กันอยู่แล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายในเปลือกไข่เรื่องที่พวกเขาได้เรียนรู้จะสนุกแค่ไหนและจะกลายเป็นภารกิจพิชิตไข่สุดมันได้อย่างไรต้องติดตามไปลุ้นกันให้ดีน้องๆเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวของไข่โดยการเข้าไปสำรวจในคอกนกกระจอกเทศเป็นที่แรก
1: พวกเราลองสังเกตดูซิว่านกกระจอกเทศเนี่ยหน้าตาเป็นไงลองดูซิ
2: คอยาว
3: คอยาวเหมือนยีราฟเลย
1: คอยาวเหมือนยีราฟเลยแล้วขาเป็นยังไง
4: ขาใหญ่ขายาว
1: แล้วดูซิว่ามีสีอะไรบ้าง
5: มีสีขาว
6: ส
5: ี
6: ขาวสีดำ
7: ตา
8: ดำ
9: สีเนื้อ
10: ดำ
1: นกกระจอกเทศเนี่ยถือว่าเป็นนกที่ตัวใหญ่ถ้าเทียบกับพวกไก่หรือนกโดยทั่วไปใช่ไหมคะถ้าตัวมันใหญ่ประมาณนี้พวกเราลองจินตนาการดูว่านกกระจอกเทศเนี่ยไข่จะประมาณไหนไหนลองเอามือมาทำสิ
11: เท่านี้
1: ประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นร่วมกันค้นหาว่าไข่นกกระจอกเทศอยู่ตรงไหนบ้างเจอหรือยังคะโอ้โหฟองแรกมันมีกี่ฟองเดี๋ยวช่วยกันหาเพิ่มสิคะ
12: หนูสงสัยอย่างนึงค่ะทำไมเนี่ยไข่เนี่ยนะเวลาที่นกกระจอกเทศหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยนั่งลงไปเนี่ยทำไมไม่แตก
1: ลักษณะทรงโค้งแบบนี้เนี่ยจะช่วยในการกระจายน้ำหนักของแม่ไก่หรือแม่นกเราจะเห็นว่าแม่ไก่หรือแม่นกเนี่ยเวลามันนั่งอยู่บนไข่เนี่ยมันก็จะไม่แตกเพราะว่าลักษณะทรงโค้งเนี่ยจะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้ดีแต่ทีนี้มันมีคำถามนึงว่าถ้ามันสามารถจะแข็งแรงอย่างนั้นอะแล้วลูกเจี๊ยบหรือลูกนกอะมันเจาะออกมาได้ยังไงอะใช่ไหม
13: เ
1: พราะว่ามันปากแหลมแล้วก็ลักษณะที่สำคัญก็คือว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยอยู่ข้างในพอมันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะสามารถที่จะใช้จุดใดจุดหนึ่งปากแหลมๆมันเนี่ยค่อยๆกระทุ้งแล้วก็ออกมาได้เด็กๆเห็นไหมคะว่าข้างในเนี่ยสังเกตซิว่าที่เปลือกเนี่ยเราเห็นอะไร
14: เห็นจุดๆเล็กสีน้ำตาลนะคะ
1: มันเป็นรูที่ให้นกหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปข้างในเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูจะพาพวกเราเนี่ยออกไปเรียนรู้ข้างนอกกันนะคะไปเลยค่ะเด็กๆหยุดกันตรงนี้ดีกว่าค่ะเอามาช่วยกันดูซิว่าเราเห็นอะไรอยู่ไกลๆนั่นตัวอะไรคะ
15: นกกระจอกเทศหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศแต่ว่ามันเป็นญาติกับนกกระจอกเทศนะคะถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะมีนกอยู่2,000ด้วยกันนกพันแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าน
16: กเรียหรือเปล่าคะ
1: นกเรียใช่เก่งมากอันแรกเนี่ยก็คือนกเรียเราจะสังเกตว่านก
17: สีขาวๆ
1: เทาๆนิดนึงอันนั้นเราเรียกว่านกเรียแต่ถ้าเราดูด้านซ้ายมือของเรา
18: เป็นอีมู
1: นกอีมูนกอีมูเนี่ยก็จะเป็นตัวสีออกน้ำตาลนิดนึงแต่ลักษณะ
19: เทศ
1: ใช่ทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยถือว่ามีสายพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียงกับนกกระจอกเทศดูจากลักษณะของตัวที่คอยาวๆตัวใหญ่ๆแล้วก็ขายาวๆแบบนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่านกอีมูกับนกเรียเนี่ยอยู่บริเวณไหนเราลองดูสภาพสิมียังไงอยู่ในบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวพวกเรามาดูกันนะว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้และเป็นนกอีมูที่เป็นญาติกับนกกระจอกเทศแบบนี้เนี่ยเรามาจินตนาการว่าไข่ของมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนเด็กๆมาช่วยกันเลยค่ะ
8: ไม่เยอะนะมัน
0: ก็แบบจุด
15: น่าจะสีออกในเนื้ออ่อนๆ
4: ไม่ก็น
15: ้
4: ำตาลเปิดแข็งแต่น้อยกว่า
3: ที่หนูคิดก็มี
1: ไข่จะเรียวๆรีๆค่ะที่สำคัญก็คือหนูคิดว่าบนเปลือกไข่เนี้ยมีรูใช่ปะ
2: แล้วมันก็หนา
1: แข็ง
3: แล้วก็จุดแล้วก็มีจุดเล็กๆกว่าค่ะ
7: จ
3: ุ
7: ดเล็กกว
3: ่
7: า
3: เปลือกจะแข็ง
1: เปลือกมันจะแข็งเปลือกแข็งกว่าไข่ไก
6: ่สีเนื้อออกขาวๆ
1: หนูคิดว่าสีมันจะเป็นสีออกเนื้อ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: แล้วอีกกลุ่มนึงล่ะคะ
12: รูปเนี่ยจะออกแบบเรียวรีๆนะคะแล้วก็จุดเนี่ยจะเล็กกว่า
11: จะใบเล็กกว่านกกระจอกเทศค่ะ
12: ใบเล็กกว่านกกระจอกเทศด้วยค่ะแล้วส่วนเปลือกเนี่ยจะแข็งมีสี
11: เป็นสีเนื้ออ่อน
12: เนื้ออ่อน
1: ทีนี้สีเราสองคนเนี่ยเหมือนกันไหมคนนึงบอกว่าเนื้ออ่อนอีกคนนึงบอกว่าเป็นออก
6: ขาว
1: ใช่ไหมคิดว่าใหญ่หรือว่าเล็กกว่านกไข่นกกระจอก
6: เล็กกว่าต
1: ั
6: วเล็กกว่า
1: โอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปพิสูจน์กันว่าไข่นกอีมูเนี่ยมีหน้าตาแบบไหน ไปเลยค่ะ หลับตา

0: ลืมตาแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆแกะให้พวกเราดูนะสีอะไรเอ่ย
1: เขียว
2: เขียวดำ
1: เขียวออกฟ้าแล้วก็มีจุดเยอะแต่ว่าจุดจะแทบไม่เห็น
0: ลักษณะเด่นของมันก็คือสีของมันและสังเกตไหมว่ามันจะรีกว่าถ้าเป็นไข่นกกระจอกเทศมันจะกลมกว่านี
3: ้
0: เหตุผลสำคัญที่นกอีมูเนี่ยไข่เป็นแบบนี้เนี่ยสถานที่ของมันพวกเราดูซิสถานที่ของมันเนี่ยมันอยู่บริเวณไหน
4: ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งหญ้าที่สีออกเป็นเขียวๆใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีการปรับตัวคือมันพยายามที่จะวางไข่ของมันเนี่ยในที่ที่บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหรือว่าตัวอื่นเนี่ยเห็นได้ยากมันก็ไปแอบไว้ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทำให้ไข่ของมันออกเป็นสีอะไรคะ
4: เขียว
0: เดี๋ยวเราไปดูตัวอะไรกันค่ะเด็ก
1: ๆนกยูงค่ะ
3: ดูที่หางมันยาว
0: นี่นกยูงตัวผู้หรือตัวเมีย
1: ตัวผู้ค่ะ
5: ตัวผู้ได้ยังไงคะ
0: เพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันจะพยายามมีลักษณะเด่นที่จะดึงดูดตัวเมียแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังลำแพนได้ด้วยนะนกยูงหน้าตาแบบนี้ไข่ของมันจะเป็นยังไง
5: เป็นลูกกลม
1: กลม
0: กลมกลมกลมสีอะไรเอ่ย
6: สีเทาสีเหลืองเปล่าคะ
1: สีน้ำตาลออกน้ำตาลน้ำตาลสีขาว
0: สีขาวแล้วมีสีอะไรอีก
1: น้ำตาลออกฟ้าฟ้า
0: เพื่อให้พวกเราค้นหาว่ามันเป็นยังไงเนี่ยขอให้พวกเราตัวแทนแล้วกันก็คือน้องลูกแพ
6: ร
0: ไปลองค้นหาดูนะคะค่ะ

0: โอ้โหเจอที่ไหนคะลูกแพ
1: ตรงโอ่งตรงนั้นนะคะ
0: อยู่ในโอ่งเลยใช่ไหมคะค่ะเด็กๆ เห็นไหมว่านี่คือไข่นกยูงแล้วก็การที่ลูกแพเนี่ยไปเจออยู่ในโอ่งเนี่ยนะคะก็เป็นการปรับตัวของนกยูงนะคะเพราะว่านกยูงที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในป่าทึบนะคะแต่มันก็อยากที่จะวางไข่ในที่ที่ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยมันก็ไปวางไว้ในโอ่งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเนี่ยเห็นได้ง่ายนักไข่นกกระจอกเทศเป็นไงคะก็จะกลมๆใหญ่ๆขึ้นแต่ว่าไข่ของนกยูงเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วก็มีความรีมากกว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟองไข่แล้วก็เปลือกไข่แล้วคราวนี้เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าภายในเปลือกไข่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปเลยค่ะเด็กๆเรามาดูกันข้างในมีอะไรเอ่ย
2: ไข่นกกระจอกเทศ
0: ตู้นี้เนี่ยเขาเรียกว่าตู้ฟักไข่ซึ่งจะมีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมที่จะทำให้ตัวอ่อนที่อยู่ในเปลือกไข่เนี่ยสามารถที่จะถูกฟักกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบต่อไปในอนาคต
3: แล้วเราจะรู้ได้ไงอะคะว่าเวลาส่องแล้วรู้ว่าเนี่ยมันมีเชื้อของพ่อแล้วก็แม่แล้วคะ
0: อ๋อเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะมีไข่บางประเภทที่ไม่ได้รับการผสมจากตัวผู้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเติบโตหรือพัฒนาการกลายเป็นตัวอ่อนได้แต่ถ้ามันได้รับการผสมติดเชื้อกับตัวผู้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาการกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบในอนาคตและเราเนี่ยก็จะใช้วิธีการใช้ไฟฉายเนี่ยส่องดูว่าตัวอ่อนภายในเนี่ยมีพัฒนาการหรือยังเด็กๆเห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีฟองอากาศเราทิ้งไว้ประมาณ14วันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวอ่อนชัดแต่ถ้าการเห็นตัวอ่อนเนี่ยเราเห็นได้อย่างไรเราจะเห็นคล้ายๆเป็นสายเนี่ยนะคะเป็นสายเส้นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวอ่อนที่พัฒนาการนะคะจะอยู่ข้างล่างคือปกติอย่างเช่นไข่นกกระจอกเทศเนี่ยเราจะส่องเพียง2ครั้งเท่านั้นเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระเทือนหรือไปรบกวนฟองไข่มากเกินไปครั้งแรกเนี่ยประมาณ21วันของฟองไข่ของอายุมันและอีกครั้งนึงก็คือประมาณ38วันของฟองไข่นะคะเพื่อที่จะตรวจดูว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วหรือยัง
4: เอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ได้ทราบไปแล้วใช่มั้ยครับว่าไข่ของนกกระจอกเทศนั้นมันหนาและมีความแข็งแรงมากถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องศึกษาโครงสร้างของไข่นกกระจอกเทศนะครับแล้วก็ทำให้มันเนี่ยแตกออกมาให้ได้นะครับพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
4: ครับพร้อมแล้วลองดูครับ
5: ก็ตกยากอยู่เพราะว่าเราต้องใช้ปลายแหลมๆครับแข็งมากครับแล้วก็หนาด้วย

0: ับเนี่ย
1: น่าทึ่งมากเลยนะครับเรื่องของไข่ที่น้องๆได้เรียนรู้ไปทั้งลักษณะของไข่ที่มีความหลากหลายนะครับรวมถึงโครงสร้างของเปลือกไข่เนี่ยที่ถูกสร้างให้มีความแข็งครับเพื่อห่อหุ้มเนื้อไข่ไว้เพื่อรักษาเนื้อไข่ไว้ข้างในนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไข่จะเป็นอะไรติดตามชมกันครับ
2: นี่คือโครงสร้างที่น่าทึ่งภายใต้เปลือกไข่ภายใต้เปลือกไข่ในชั้นแรกนั้นจะมีเยื่อเปลือกไข่ห่อหุ้มเนื้อไข่เอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆไม่เข้าไปทำลายเนื้อไข่และระหว่างชั้นเปลือกไข่นี้ก็จะมีช่องอากาศอยู่เพื่อให้ตัวอ่อนใช้หายใจแลกเปลี่ยนออกซิเจนด้วยจากนั้นก็จะเป็นชั้นของไข่ขาวใสชั้นนอกตามด้วยไข่ขาวข้นชั้นในไข่ขาวมีหน้าที่ปกป้องไข่แดงช่วยพยุงให้ไข่แดงอยู่คงที่รองรับแรงกระเทือนไม่ให้ไข่แดงแตกตัวและยังเป็นอาหารเสริมให้ตัวอ่อนที่กำลังเติบโตด้วยต่อจากนั้นคือขั้วไข่และไข่แดงที่มีจุดกำเนิดชีวิตอยู่ภายในจุดกำเนิดชีวิตนี้จะมีอยู่ในไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจากตัวผู้และจุดเล็กนี้ก็จะเจริญเติบโตกลายไปเป็นตัวอ่อนของสัตว์ภายใต้เปลือกไข่ใบนี้นั่นเองค่ะ
1: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับมอบภารกิจแล้วนะครับภารกิจของเราในวันนี้คือให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับไข่ในวันนี้นะครับมาประยุกต์สร้างเปลือกห่อหุ้มลูกโป่งน้ำไม่ให้แตกเมื่อปล่อยจากความสูงจากจุดที่กำหนดไว
3: ้การที่เราจะกลิ้งลูกโป่งน้ำลงไปตามขั้นบันไดได้นั้นนะครับลูกโป่งต้องมีรูปทรงที่เคลื่อนที่ได้ดีจนสามารถกลิ้งจากขั้นบันไดชั้นบนลงสู่พื้นด้านล่างได้นอกจากจะต้องออกแบบให้เปลือกมีความแข็งแรงทนทานแล้วน้องๆยังต้องคำนึงถึงรูปทรงในการกลิ้งและการรับแรงกระแทกด้วยนะครับ
1: โอ้โหเจอภารกิจที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆต้องผนึกกำลังสู้กันถึงจะสามารถพิชิตภารกิจได้ตอนนี้พร้อมกันหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราก็คิดไว้กันได้เลย
5: ไข่ไอ้แม่เอาสามลีเอาสามลีเอาสามลีมาหุ้มไว้ก่อนแล้วค่อยเอาอันนั้นมาคุม
6: มันตกบันไดนะ
7: แต่ว่าสามลีเราต้องทำให้เบนก่อน
8: ม
7: ัน
8: ก็ขาดใช่ไหมเถอะใช่ไหมเถอะ
9: ใช
8: ่ไหมไหลลงมา
5: ไม่ได้ไหม
8: มัน
5: ต้องใช้ใช้นี่ใช้นี
8: ่อันนี้กิ้งอันนี้กิ้งอันนี้ไม่
5: ปูอันนี้อีกทีนึงนิด
10: แต่เราว่าห่อแต่เราว่าแผ่นกันกระแทกก็ดีสุด
11: เออแผ่นกันกระแทกก็ดีสุดแล้วก็กับฟองน้ำ
12: นิ่มๆ
13: แล้วเราจะทำยังไง
12: ก็ตัดไงตัดมาแล้วก็ห่อ
14: ครึ่งไม่
15: ย
14: ัง
15: เริ่มแล้วครับลูกโป่งน้ำที่ได้รับมามีรูปทรงเป็นวงรีและมีพื้นผิวที่บางมากๆเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆเขาจะสร้างเปลือกแบบไหนมาปกป้องลูกโป่งน้ำใบนี้กัน
16: ยากค่ะคือต้องพยายามหารูปทรงที่ใช่ให้มันกิ้งลงมากันโดยไม่แตะแล้วกิ้งลงมาอย่างต่อเนื่องได้อ่ะค่ะ
17: สงสัยต้องใช้ความลื่นมากโฟมก็น่าจะไม่ไหวไอ้ตรงเนี้ยรู้แล้วที่การกระแทกมันจะมีตุ่มๆใช่ไหมเราอาจจะต้องทำให้มันแบนๆนะให้ตุ่มๆมันแตกก่อน
18: ไอ้ตรงเนี้ยต้องปล่อยแรงๆหน่อยอ่ะ
17: ใช่ปล่อยแรงๆอยู่ตรงนั้นไปเลย
19: เป็นไงบ้าง
17: มันเป็นแข็งมากแต่ว่ามันก็ลื่น
19: เรียบไหม
17: เพราะว่าใช้สกอตเทปนะสกอตเทปน่าจะไม่ไหวอ่ะ
2: เออปอกช่วยกันปอก
16: ทำไม
2: ช่วยกันปอกปอกเข้าไป
5: เราเอามาวางโอเคค่ะก็แบบให้ช่วยกันหยิบของช่วยกันตัดช่วยกันห่อช่วยกันจับอะค่ะนี่ทำแบบลูกกวาดอะอย่างเงี้ยได้ไหมเอาสำลีมาติดกับลูกโป่งแล้วก็เอาแผ่นกันกระแทกห่อไว้ค่ะแล้วก็ทำเป็นลูกกวาดนะคะ
15: แบบที่หนึ่งเปลือกไข่ทรงทอฟฟี
10: ่ลูกกวาดแคนดี้สุดเลิฟเนื้อแรงที่สุดสองยิงมาให้แรงที่สุดเลย
5: ไปได้ไม่เกิน
10: เอามาเปลี่ยน
5: แต่ลองกิ้งมาก็กิ้งไม่ได้อะค่ะมันกิ้งได้แค่สามขั้นอะค่ะมันก็จะหยุดมันไม่ยอมกิ้งต่อค่ะ
10: สู้
5: ตัด
10: สู้
5: ตัด
10: น
5: ้
10: ำตู้สู้
5: ให้แทนแบบเปลี่ยนไปเป็นเอาแผ่นไม้มาติดใต้ลูกโป่ง
10: อันนี้น่าจะได้นะ
15: แบบที่สองเปลือกไข่สเก็ตบอร์ด
10: เดี๋ยวต่อไปขอปล่อย
5: ลองให้ดีมปล่อยดูก่อน สองโอเอาปล่อยลงมาก็ได้ไกลกว่าเดิมค่ะแต่ว่ามันก็ไม่กิ้งต่ออยู่ดี
17: มาเอามา
0: เอามาเรื่อย
17: ๆไม่เราจะเอาดินน้ำมันเสียบไว้แล้วเหมือนมีไม
0: ้
17: เสียบไว้นี่ไงแล้วเดี๋ยวมีเชือกมามัดเดี๋ยวขอพักก่อน
0: เราว่าเอาไม้ออกดีกว่าแล้วแบบเดิมอ
17: ่
0: ะ
17: แบบเดิมมันไม่ไปก็เห็นแล้วนี่ยังไม่ใช้จ้ะ
5: ไม่เฮ้ยอย่าตัด
0: นั่นจะตัด
5: ทำไม
17: ลืม
5: ดีมต้องฟังคนอื่นพูดก่อนอย่าเพิ่งทำ
17: หนูคิดว่าน่าจะต้องใช้ตัวรองค่ะตัวกั้นไว้แล้วเหมือนมีตัวดันลงมาแต่หนูไม่ทราบว่าเพื่อนจะทำแบบหรือเปล่า
5: ไม่มีเลยค่ะคือพวกเราทุกคนช่วยกันทั้งหมดไม่มีใครถ่วงใครถ้าจะถ่วงก็คือทุกคนถ่วงด้วยกันหมดเลยน้องเฟย์ๆคะก็ดีค่ะแบบพยายามช่วยตลอดเลยค่ะถ้ามีอะไรก็แบบให้ช่วยให้น้องเขาช่วยทำค่ะ
4: หนูอะค่ะได้รับหน้าที่ช่วยแล้วก็เป็นคนหยิบอุปกรณ์ให้ค่ะตอนทำหนูไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะหนูตัวเล็ก
0: ไม้ยังไม่ต้องนี่เราช่วยก็เท
6: ปไม่ต้อง
0: ก็กิ้งมันไปอย่างนี้เลย
15: แบบที่3เปลือกไข่แคปซูล
0: เฮ้ยตรง
15: โอ้แย่แล้วล่ะครับผ่านไป3แบบเปลือกไข่จำลองของน้องๆก็ยังไม่สามารถกลิ้งลงมาถึงจุดที่กำหนดได้ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วครับเอาใจช่วยนะครับน้องๆ
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ประสบปัญหากันอย่างมากเลยนะครับน้องๆเขาพยายามที่จะทำให้ลูกโป่งน้ำนะครับมันกลมมากขึ้นโดยการใช้หลายวัสดุเลยนะครับมาห่อหุ้มตอนนี้เนี่ยลุ้นจริงๆครับว่าน้องๆเนี่ยเขาจะสามารถที่จะกลิ้งจากที่สูงนะครับตามจุดที่กำหนดลงมาสู่เส้นสีแดงที่กำหนดไว้โดยที่ไม่แตกได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันจริงๆครับ
15: และในขณะที่น้องๆแต่ละคนกำลังวุ่นอยู่กับการหาวิธีปรับปรุงเปลือกไข่จำลองอย่างเร่งด่วนน้องเฟย์ตัวเล็กสุดของเราก็เข้าไปจุงมือพี่ลูกแพ้มาบอกอะไรบางอย่าง
4: ต้องใช้ฟองน้ำอัดเข้าไปแล้วใช้เทปหมุน
0: มัด
4: จนมันเป็นกลมๆอ่ะเห็นปะฟองน้ำมันดัดอ้ายก็เนี่ยหนักได้ด้วย
5: ถ้าสมมติว่าเนี่ยเอาลูกโป่งมาแบบนี้ทำให้เป็นวงกลมแล้วก็ห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงอย่างเงี้ยจะเป็นวงกลมไหม
0: ได้
5: เป็น
0: เฮ้ยอย่าเดี๋ยวขาดนั่นไงดีมอย่า
17: ก็เทปมันไม่แน่มันหาไม่เจอ
4: ได
17: ้คุณขามา
5: เก็บให้ค่ะอย่าเถียงกันนะคะอย่าเถียงกันช่วยกันหาใครหาเจอก่อนดึงมาก่อนเลย
1: และตอนนี้ครับเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าน้องๆจะสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จหรือไม่น้องๆพร้อมไหม
9: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3โยนและแล้วครับตอนนี้นะครับลูกโป่งน้ำของน้องก็อยู่ที่มือพี่ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันว่าแตกหรือไม่แตกนะครับในลูกโป่งนะครับคิดว่าแตกหรือไม่แตก
9: ไม่แตก
1: มั่นใจไหม
9: ม
1: ั่
9: นใจ
1: เรามาดูพร้อมๆกันนะครับ
17: อุ๊ยขอให้ไม่แตกลงสารทำแผ่นกันกระแทกไว้ตั้งเยอะ
1: อันนี้คือชั้นนอกนะครับ
0: เหมือนแกะไข่
1: แกะมาแล้วนะครับชั้นที่1นะฮะชั้นต่อมานะครับ
17: เจอต่ออีก
1: ผลที่ออกมาตอนนี้ลูกโป่งข้างใน
17: นั้น
9: ไม่แตก
0: แย่มาก
1: มันต้องเอาออกให้หมดนะครับดูกันชัดๆนะครับลูกโป่งของน้องๆไม่แตกครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จนะครับ
2: โครงสร้างของเปลือกไข่เป็นโครงสร้างที่พิเศษมากเรียกว่าโดมเชฟรูฟหรือเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหลังคาโค้ง

0: งโดยส่วนโค้งของเปลือกไข่จะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้เป็นอย่างดีมนุษย์เราลอกเลียนแบบโครงสร้างเปลือกไข่ในการก่อสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นสนามกีฬาหรือท้องฟ้าจำลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าอาคารหลังคารูปโดมนั้นจะไม่มีเสาบังสายตาเลยเพราะอาคารเหล่านี้ได้กระจายน้ำหนักมาตามส่วนโค้งของหลังคาดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าโดมที่เกิดจากการเรียนรูปทรงของเปลือกไข่เป็นหลังคาอาคารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
1: คำถามท้ายรายการวันนี้คือนอกจากสัตว์ปีกกับสัตว์เลื้อยคลานยังมีสัตว์ประเภทไหนอีกที่ออกลูกเป็นไข่และไข่ของพวกมันมีลักษณะอย่างไรส่งคำตอบนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากจะมาสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับใครหน่อย
2: ตาเรื่องใครหน่อยมาใช้เกี่ยวข้อง
1: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: ยอดไหมพี่ท็อปยอดไหมพี่ท็อปเฮ้

อาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่ออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาค

0: พืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้ผมอาร์ศิรินาถนะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
0: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
1: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลครับสวัสดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
3: ต้องรู้
1: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทำไมถึงได้สนใจอะครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
1: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
3: มอดเยอะกว่าข้าว
1: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมเลยทิ้งเลยดีกว่ากลัว
3: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
1: ครับ
3: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
1: แล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
3: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทํายังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกําจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
1: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มีใช่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
3: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
1: ผู้บริโภคผมฟังแล้วผมกลัวมากเลย
3: นะก็จะคิดว่าเอ๊ะเรากินยาด้วยหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันไหม
3: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวละ
1: อ๋อระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
3: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
1: ครับผม
3: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ้ขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
1: ้
3: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
1: ี้ครับอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี้ได้ไง
3: อ๋อโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
1: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
3: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
1: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
3: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
1: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
3: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จันใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
3: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
2: ใช้งานง่าย
3: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
2: ครับ
3: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
2: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
3: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินอยู่เราเห็นได้เลยนะอ
2: ัน
3: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างนึงที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
2: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
3: ใช่ละ
2: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปซึ่งปกติแล้วการลมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
3: การลมควันเนี่ยสิ่งที่กลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการลมควันกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
2: นะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
3: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่
2: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
3: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
2: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเงี้ย
3: แค่ผ่านก็ได้
2: จะง่ายกว่าเนาะ
3: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
2: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
3: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
2: ใช่
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
2: ครับผม
3: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
2: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
3: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
2: ชอบปลูกเยอะ
3: ม
2: ี
3: ท
2: ั
3: ้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค่ะ
2: อาจจะเป็นแบบพวกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถ

0: เก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอ
1: ง
0: ะ
1: ่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: ในอนาคต
0: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
1: ดีค่ะ

0: ครับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วแต่ตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยก็คือตัวเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ยสองส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบทของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดรฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดรฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟข้าวการปล่อยไฟข้าวนี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟมันไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้ solid state เนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี้ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1

0: เป็นตัวที่สองที่สามทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตแต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่ start แล้ว setting อุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้
1: ป
0: เล
1: ุ่ม
0: ย
1: เดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหมือนหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่ม start อย่างเดียว
0: อย่างเดียวก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะเออตัวเมาส์จะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนักอันดับปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
1: ในข
0: ้
1: าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
0: ตัวดีเลยเนาะ
1: เราซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได้
0: สำคัญตรงนี้
1: ค่ะ
0: ไข่มอดด้วย
1: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
0: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
0: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: หลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโรจน์นะครับก็มาจากบริษัทเซบิกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: ใช้คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabix International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลสุริพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้ยั่งยืน
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์และอากาศที่สดชื่นแจ่มใสแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เปรี้ยวเด็กรุ่นใหม่ร่าเริงแจ่มใสก็มารายงานตัวแล้วค่ะมาค่ะวิทย์บอทเดี๋ยวพี่เปรี้ยวช่วยรดน้ำดอกไม้นะ
0: ว้าเป็นอะไรครับพี่เปรี้ยวร้องซะเสียงดังเชียวอ่ะ
1: ไส้เดือนนะคะมันอยู่ตรงดอกไม้นู่นนะคะนี่คนลุก
0: โอ้ไส้เดือนนี่เองเหรอครับไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยครับพี่เปรี้ยวดูสิน่ารักดีออกเรามาดูใกล้ๆสิครับแล้วจะเห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของมัน
1: จะดีเหรอคะตัวมันดูลื่นๆหยุ่ยๆเละๆแปลกๆค่ะมันประหลาดออกน่ากลัวออกค่ะ
0: ถ้ามัวแต่กลัวจะไม่ได้เรียนรู้นะครับพี่เปรี้ยวเพราะวันนี้ยังไงพวกเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องไส้เดือนกันวิทย์บอยวิทย์เกิลทางบ้านล่ะครับมีคำถามเรื่องไส้เดือนกันหรือเปล่า
2: ไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันจริงหรือเปล่าคะ
3: ไส้เดือนนอนกิ้งกือแตกต่างกันอย่างไรครับ
4: ไส้เดือนอาศัยอยู่ที่ไหนและกินอะไรเป็นอาหารครับ
5: ถ้าเราจับไส้เดือนแล้วไส้เดือนจะปรับทิศใส่เราหรือเปล่าคะ
6: ไส้เดือนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ยังไงเหรอคะ
1: เวลาที่เห็นไส้เดือนอยู่ใต้ดินใกล้ๆกับต้นไม้หรือดอกไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวนะคะก็เคยคิดอยากจะจับมันออกเหมือนกันนะคะเพราะกลัวว่ามันจะมาทำลายต้นไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวอ่ะ
0: แต่ความจริงแล้วไส้เดือนนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้นะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมไปดูจากการทดลองเลยครับ
1: เฮ้ยไส้เอาหนอนมาเล่นทำไมอ่ะ
7: หนอนที่ไหนล่ะพี่เปรี้ยวไส้เดือน
1: ไส้เดือนจริงๆด้วยใช่ๆๆเพราะวันนี้เรามาเรียนไส้เดือนนี่เนาะเฮ้ยลืมไปเลย
7: แต่จริงๆดูไปดูมาเนี่ยหนอนกับไส้เดือนมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะ
1: ใช่งั้นเอางี้พวกเราเอาพวกมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยความแตกต่างกันของหนอนกับไส้เดือนที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือ
8: นี่ค่ะ

0: ของลำตัวค่ะแล้วก็สีของมันดูสิแต่รู้สึกว่าไส้เดือนเนี่ยจะมีลำตัวที่นิ่มกว่านะไงไหนลองจับหนอนซิจริงด้วย
1: และที่สำคัญที่ทำให้ไส้เดือนกับหนอนไม่เหมือนกันก็คือขาค่ะไส้เดือนไม่มีขาแต่ว่าหนอนมีขา

0: ึ่งจะกลายเป็นดักแด้และเติบโตเป็นตัวเต็มวัยหรือแมลงต่างๆต่อไปเช่นหนอนผีเสื้อหนอนแมลงวันหรือหนอนด้วงแต่บางครั้งคำว่าหนอนหรือเวิร์มในภาษาอังกฤษก็เรียกไส้เดือนได้เช่นกันซึ่งจริงๆแล้วหนอนกับไส้เดือนนั้นมีความแตกต่างกันนะครับ
1: ต่อไปเราจะมาดูการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของไส้เดือนกันค่ะเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้มาทำรังชั่วคราวให้กับเจ้าไส้เดือนค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ใส่ดินเนี่ยลงไปในขวดโหลประมาณ5เซนติเมตรแล้วเราก็ใส่ทรายลงไปอีก1เซนติเมตรทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะ 3-4 ชั้นนี่แล้วเราก็เอาผักเนี่ยโรยไว้หน้าดินแล้วเราก็ใส่ไส้เดือนไปนะคะใส่ลงไปในกล่องกระดาษที่มีฝาเจาะรูไว้แบบนี้ค่ะ

ไส้เดือนนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังลักษณะลำตัวเป็นข้อปล้องอาศัยอยู่ในดินและกินทั้งพืชและแมลงเล็กๆเป็นอาหารส่วนหนอนนั้นเป็นตัวอ่อนของแมลง

0: ็ดไว้แล้วเราก็ไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเย็นสบายทิ้งเอาไว้4วันเรามาดูกันดีกว่าว่าไส้เดือนของเราจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเศษผักของเราอ่ะหายไปเยอะเลยเนาะแล้วชั้นหน้าดินที่พวกเราทำไว้อ่ะก็ดูสีผสมกันไปหมดเลยอ่ะ
1: อืมใช่แล้ว
0: พี่เปี้ยวตรงนี้มีโพรงด้วยอ่ะ
1: นี่สินี
0: ่รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร
2: ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกไวต่อแสงสว่างมันจึงมักอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้หรืออยู่ในชั้นดินเพราะอยากจะเรียนรู้ชีวิตของมันเราเลยต้องให้ไส้เดือนอยู่ในที่มืดโดยใส่รังของมันที่เราสร้างขึ้นไว้ในกล่องกระดาษแล้วเจาะรูให้อากาศเข้าไปได้และไส้เดือนจะกินเศษใบไม้พืชผักและซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารมันจึงขึ้นมากินเศษผักที่เราโรยไว้หน้าผิวดินกินเสร็จก็กลับลงไปอยู่ในดินแล้วก็ขึ้นมากินใหม่ทำให้ชั้นดินและทรายผสมกันและเกิดเป็นโพรงขึ้นในดินแบบที่เห็นนี่แหละครับ
0: การใช้ของไส้เดือนมีประโยชน์ต่อการปลูกพืชมากๆเลยนะคะเพราะพวกมันเนี่ยช่วยพรวนดินทำให้มีการระบายอากาศภายในดินค่ะและที่สำคัญยังทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะไส้เดือนเนี่ยจะเอาอาหารลงไปในโพรงดินด้วยเยี่ยมเลยเนาะขนาดไส้เดือนตัวเล็กๆยังทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้เด็กตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็สามารถทำสิ่งดีๆให้คนอื่นชื่นชมได้เหมือนกันนะคะ

0: Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียน
1: ถ้าพูดถึงไส้เดือนเด็กๆหลายคนคงจะเป็นแบบนี้ไส้เดือนตัวยาวๆและลื่นๆเหมือนหนอนแบบนี้เด็กๆจะกลัวมันหรือเปล่านะ
2: กลัวค่ะ
3: แล้วมันถึงกลัวล่ะคะ
2: มันขยะแขยงค่ะน่ากลัว
3: น้องกลัวไส้เดือนไหมคะ
4: ไม่กลัวค่ะเพราะว่าไส้เดือนก็ไม่ได้มีพิษหรือมีความร้ายแรงอะไรค่ะและไส้เดือนก็ไม่ได้มากินเราแต่กินเชื้อราในดินค่ะ
5: เพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางของไส้เดือนแล้วไม่มีความน่ากลัวแถมยังให้ประโยชน์แก่มนุษย์เราด้วยครับเราสามารถใช้พื้นที่ที่ไส้เดือนอาศัยอยู่ในการปลูกผักสวนครัวได้ครับ
1: ไปดูกันดีกว่าครับว่าไส้เดือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิบอยวิจิเกิลคนเก่งจากโรงเรียน
6: สวัสดีค่ะ
7: พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียน
8: คลองกระทุ่มราชอุทิศจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
1: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลย
9: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะคือหนูเคยเห็นแต่ยานที่ไปสำรวจนอกอวกาศแต่หนูไม่เคยเห็นยานที่ไปสำรวจใต้เปลือกโลกชั้นนอกหนูก็เลยคิดสร้างยานนี้ขึ้นมาค่ะ
10: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากรู้ส่วนประกอบของเปลือกโลกค่ะหนูก็เลยสร้างยานตัวนี้ขึ้นมาค่ะ
11: แรงบันดาลใจของผมนะครับในปัจจุบันนี้เกิดการภัยพิบัติของธรรมชาติพวกผมและเพื่อนๆจึงคิดประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อไปสำรวจใต้เปลือกโลกครับ
9: เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากสึนามิภูเขาไฟระเบิดและน้ำท่วมและภัยแล้งเราจึงได้คิดสร้างโมเดลยานอวกาศเพื่อไปสำรวจบริเวณใต้เปลือกนอกของโลกซึ่งยานของเราจำลองมาจากสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือไส้เดือนไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังอ่อนนุ่มจะสามารถช้อนชัยลงไปใต้พื้นดินได้และยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้พื้นดินได้อีกด้วยค่ะ
10: ยานของเรานะคะมีความสามารถที่เหมือนไส้เดือนคือมีลำตัวเป็นป้องเหมือนไส้เดือนแล้วก็สามารถสอดชัยไปตามพื้นดินได้และขยับขยื่นอย่างว่องไวค่ะเราสามารถเข้าไปหลบหรือหลบภัยจากการแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้หรืออย่างอื่นได้อีกนะคะเพื่อเราเข้าไปในเปลือกโลกทันทีเพราะว่าเราจะเข้าไปดูว่าดินอันไหนแห้งหรือดินอันไหนสมบูรณ์ค่ะหรือไปหาพวกแร่ธาตุ

อุ๋ยพอเป็นเรื่องของไส้เดือนจริงหรือไม่ไส้เดือนที่ยาวที่สุดในโลกมันมีความยาวถึง 6.7 เมตรกันเลยทีเดียวคำตอบก็คือจริงค่ะมันคือไส้เดือนยักษ์แอฟริกาจริงหรือไม่ไส้เดือนมีจมูกถึง10รูเพื่อช่วยในการหายใจคำตอบก็คือไม่จริงค่ะไส้เดือนหายใจทางผิวหนังต่างหากจริงหรือไม่ไส้เดือนวางไข่ได้ปีละ1ครั้งและพอวางถึง3ครั้งมันก็จะตายคำตอบก็คือไม่จริงค่ะถ้าหากไส้เดือนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันจะสามารถวางไข่ได้ทุกๆ10วันเลยล่ะน่ารักจังจริงหรือไม่ไส้เดือนสามารถย่อยขยะได้คำตอบก็คือจริงค่ะไส้เดือนหนัก1กิโล

0: สามารถย่อยขยะหนัก1กิโลภายใน1วัน
1: จริงหรือไม่ในปีพุทธศักราช2554มีคนติดเชื้อโรคจากไส้เดือนแล้วเสียชีวิตถึง30คนคำตอบก็คือไม่จริงค่ะเพราะไส้เดือนติดเชื้อโรคได้ยากมากและไม่เคยมีรายงานมาว่าไส้เดือนเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงเลยเป็นยังไงบ้างคะใครตอบถูก

0: ได้แล้ว
1: ดูสิ
0: มีคนเลี้ยงไส้เดือนด้วยเหรอคะ
1: มีสิ
2: รู้ไหมครับจริงๆแล้วนี่มีคนเลี้ยงไส้เดือนเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนสุนัขหรือแมวนะครับ
1: พี่สวัสดีค่ะคือพวกเราอยากจะมาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนะคะแล้วที่นี่ก็มีไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ
2: ครับดีจังเลยนะครับนานๆทีจะมีเด็กๆสนใจเรื่องไส้เดือนนะครับ
0: แล้วที่พี่บอกว่าไส้เดือนที่นี่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรเหรอคะ
2: อ๋อเลี้ยงเอาไว้ขายครับ
0: เอาไว้ขาย
2: ครับเอาไว้ขายครับครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าไส้เดือนนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
1: ไม่รู้ค่ะ
3: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้ช่วยพรวนดินได้ค่ะแล้วทำให้ช่วยพืชเพื่อที่อยู่ในดินจะเริ่มเติบโตได้ค่ะ
4: ไส้เดือนมีประโยชน์นะคะนำเอาไปหมักปุ๋ยได้และสามารถเอาปุ๋ยที่เราไปหมักอะค่ะนำไปปลูกต้นไม้ได้ดีค่ะ
5: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
6: ช่วยพรวนดินครับและกินอาหารในดินครับ
7: สามารถนำไปประกอบอาหารได้ครับ
2: ครับจริงๆแล้วไส้เดือนนี่มีทั่วโลก 4,000 ชนิดเลยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเรานี่มีประมาณ 5-6 ชนิดนะครับที่เลี้ยงกันเป็นการค้านะครับก็มีไส้เดือนแอฟริกาไส้เดือนลายเสือไส้เดือนสีน้ำเงินไส้เดือนขี้คูแล้วก็ไส้เดือนขี้ตาแร่นะครับแต่ที่ฟาร์มของพี่นะครับจะมี2ตัวนะครับคือไส้เดือนลายเสือกับไส้เดือนแอฟริกาเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่า2ตัวนี้รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันยังไงนะครับตัวแรกก็คือไส้เดือนลายเสือนะครับตัวจะเล็กๆหน่อยนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับไส้เดือนจะมีลายนะครับที่ตัวนะครับที่ต่างประเทศนิยมกันเอาไว้กำจัดขยะในครัวเรือนนะครับส่วนอีกสายพันธุ์นึงเป็นสายพันธุ์แอฟริกานะครับตัวจะใหญ่หน่อยใช่ครับสายพันธุ์นี้โตเร็วนะครับขยายพันธุ์เร็วนะครับกำจัดขยะก็ได้หรือว่าเอาไว้ผลิตปุ๋ยก็ได้นะครับบางคนก็เอาไว้เป็นอาหารปลาเหยื่อตกปลาได้เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีการเลี้ยงดีไหมครับว่าเลี้ยงไส้เดือนยังไง
0: ดีอ่ะพอดีเลยว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่กันแน
1: ่ดีเลยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงตามบ้านนี่เลี้ยงไม่ยากเลยนะครับหาพลาสติกมาชิ้นแรกนะครับไม่ต้องเจาะรูนะครับเอาไว้เก็บน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับอีกถาดหนึ่งนะครับเจาะรูไว้ข้างใต้สำหรับเป็นที่เลี้ยงนะครับกระบะที่ใช้เลี้ยงนะครับเราจะใส่ดินผสมใบไม้ทั่วไปเราก็เลยต้องเจาะรูนะครับเราจะใช้ดินทั่วไปนะครับแล้วก็ใบไม้แห้งที่หาได้ทั่วไปตามบ้านนะครับเอามาผสมกันอย่างละครึ่งนะครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับนะครับจากนั้นก็จะปล่อยไส้เดือนลงไปนะครับเอาไส้เดือนแอฟริกาแล้วกันพอใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่เศษผักนะครับที่เรามีเหลือจากเวลากินเหลือในห้องครัวอะไรแบบนั้นนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็อาจจะเอาดินในกล่องหรือว่าเอาดินใหม่กลบลงไปนะครับเท่านั้นเอง

0: ครับพอกบเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแบบในครัวเรือนง่ายๆนะครับขั้นพื้นฐานเพียงเท่านี้เราก็มาคอยตรวจดูคอยรดน้ำอาจจะวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้นะครับพอ7วันครั้งเราก็กลับมาดูนะครับว่าอาหารที่เราให้ไปเนี่ยครับมันหมดหรือยังใช่ครับถ้าสมมุติว่าหมดแล้วเราก็เอาอาหารใหม่ให้เพิ่มไปนะครับเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้พี่ก็จะให้ดูบ่อเลี้ยงอีกแบบนึงนะครับเป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนนี่ไส้เดือนจะชอบนะครับเพราะว่ามันเย็นนะครับไส้เดือนชอบร่มๆเย็นๆจะเลี้ยงใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆครับหรือว่าถ้ามีโรงเรือนเก่าๆก็เอามาใช้เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิก็ไม่ควรเกิน30นะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับอากาศถ่ายเทนะครับไส้เดือนชอบนะครับ
1: พี่คะเราไส้เดือนมันมี2เพศจริงเหรอคะ
0: จริงครับไส้เดือนจะมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับแต่ไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยจะผสมพันธุ์ตัวเองไม่ได้ออกไข่ไม่ได้ต้องมี2ตัวนะครับจะสลับหัวสลับหางติดกันนะครับแล้วจะผสมพันธุ์กันนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างปลอกในนั้นก็จะมีไข่นะครับหลุดออกมาทั้งหัวนะครับเป็นไข่ไส้เดือนแล้วก็ในนั้นก็จะมีไข่ใช้ระยะเวลาต่างกันนะครับบางสายพันธุ์ก็2อาทิตย์บางสายพันธุ์ก็1เดือนนะครับไม่เหมือนกันครับอายุไข่อย่างไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาอย่างที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็อายุไข่ก็ประมาณ5ปีนะครับ5ปีหรือว่าอย่างลายเสือที่เห็นตัวเล็กๆแบบเมื่อกี้นะครับก็อยู่ได้ประมาณ3-4 ปีนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ่อเลี้ยงเนี่ยอายุอาจจะสั้นกว่านะครับไม่เหมือนอยู่ตามธรรมชาติตามดินอายุจะยืนกว่านะครับ

0: อกจากแบบพรวนดินได้แล้ว
1: แล้วก็เอาไปเป็นเหยื่อตกปลาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วไส้เดือนมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะ
2: ครับคุณของไส้เดือนเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับเราสามารถเอามาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ได้นะครับที่เห็นในนี้นะคร
0: ับ อันนี้คือมูลไส้เดือน
2: น
0: ะคะ
2: ใช่ครับมูลไส้เดือนแล้วเอามาใส่ในน้ำนะครับทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับน้ำนี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปผสมน้ำฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับครับเป็นทั้งควบคุมศัตรูพืชแล้วก็เป็นปุ๋ยทางใบด้วยบางคนเกษตรกรบางคนก็เอามาใช้เลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับ

0: ไปหมดเลยเนาะเป็นไงคะน้องนิวสนุกไหม
1: สนุกมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไส้เดือนก็ดีนะคะทั้งมีประโยชน์แล้วก็ยังมีชีวิตที่น่าสนใจด้วยหนูไม่กลัวไส้เดือนแล้วล่ะค่ะ
2: ครับงั้นลองเอาไปเลี้ยงสัก100ตัวเป็นไงครับ
0: ขอบคุณนะคะแต่ไม่เป็นไร
3: เอาไว้ดูที่นี่ดีกว่า
0: ค่ะเรามาดูที่นี่ดีกว่า
2: ครับ

0: เกียรติแต่จริงๆแล้วไส้เดือนเนี่ยมีเรื่องราวน่าทึ่งให้พวกเราได้สงสัยและเรียนรู้มากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราได้รู้จักและเข้าใจถึงประโยชน์ของไส้เดือนแล้วพี่เปรี้ยวคงจะรักและสนใจเรียนรู้เรื่องของไส้เดือนมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะและคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ก็คือไส้เดือนมีประโยชน์อย่างไรและพวกมันกินอะไรเป็นอาหารง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะใครรู้คำตอบแล้วรีบส่งมาทางเฟซบุ๊กของรายการของเราได้เลยนะคะ
1: 3คนแรกที่ตอบถูกก็จะได้รับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้นะครับ
0: และคราวหน้าพวกเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแป้งทาตัวค่ะ
1: จริงหรือไม่แป้งทาตัวทำมาจากหินชนิดหนึ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะติดตามกันให้ได้นะครับ
0: แล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงซะแล้ว
1: แต่เพื่อนๆยังสามารถตั้งคำถามและข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์ได้เสมอเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ

การการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

้งแต่มนุษย์เราถือกำเนิดขึ้นมาและเติบมาเป็นผู้ใหญ่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรามานานมากนั่นก็คือความหล่อของพี่นั่นเองครับ ถึงพี่จะหล่อจริงนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความหล่อของพี่เราพูดถึงสิ่งที่มันอยู่กับเรามานานมากกว่านั้นมันอยู่ใต้เท้าของเราและเราเหยียบย่ำมันอยู่ทุกวันน้องๆ อาจจะไม่เคยสังเกตหรือให้ความสนใจและเรียนรู้มันใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับพี่พูดถึงเรื่องของดินครับถ้าพูดถึงเรื่องของดินแล้วเนี่ยนะครับน้องๆ นึกถึงอะไรล่ะครับใช่แล้วครับนึกถึงแผ่นดินใช่ไหมล่ะครับแผ่นดินเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพืชมนุษย์ตึกรามบ้านช่องหรือว่าจะเป็นสัตว์ล้วนจะต้องอยู่บนพื้นดินกันทั้งนั้นแหละครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับดินเนี่ยยังสามารถใช้ปลูกต้นไม้และพืชได้อีกด้วยนะครับลองสังเกตไปหน้าบ้านดูเราจะเห็นต้นมะม่วงต้นใหญ่ตั้งอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10ปีต้นไม้ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆและมีดินยึดให้ต้นไม้เนี่ยตั้งอยู่ได้นะครับใต้สนามฟุตบอลที่โรงเรียนที่เราใช้เตะบอลหรือว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยก็มีพื้นดินที่แข็งแรงที่พอที่จะให้เราวิ่งเล่นได้ใช่ไหมล่ะครับหรือแม้แต่เวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าอ่อนแรงจากการเตะบอลเราก็ล้มตัวลงไปนอนบนพื้นดินมันก็ฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ระวังนะครับน้องๆถ้าเสื้อผ้าของเราเปิดขึ้นมาเราอาจจะโดนคุณแม่ดุได้นะครับน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าดินพวกนี้มันมาจากไหนหรือว่าแม้กระทั่งดินพวกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนตอนนั้นเนี่ยครับโลกของเราเพิ่งเกิดมาใหม่โลกของเราภายนอกเนี่ยเป็นหินแข็งแข็งมากแต่ว่าภายในเป็นของเหลวร้อนจัดเลยนะครับที่ห่อหุ้มไปด้วยแก๊สต่างๆอย่างเบาบางหลังจากนั้นก็เกิดเป็นน้ำและสิ่งมีชีวิตต่อมาครับและทีนี้พอมีพืชเจริญเติบโตบนโลกของเราที่มีพื้นผิวเป็นหินแกร่งพืชเนี่ยก็ค่อยๆช้อนชัยลากไปตามรอยแตกต่างๆของหินนะครับและช่วยทำให้หินเนี่ยผุก่อนในเวลาเดียวกันนะครับต้นไม้ที่ตายกิ่งเอ่ยใบเอ่ยต้นเอ่ยก็ร่วงหล่นลงมาทับอยู่บนพื้นดินหรือว่าจะเป็นเศษซากสิ่งมีชีวิตที่ตายและเน่าเปื่อยผสมกันรวมเข้ากับชั้นดินที่ผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมและผสมกันจนกลายเป็นดินที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครับสรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับดินเนี่ยเกิดจากการผุกร่อนของก้อนหินต่างๆนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากเลยทีเดียวนะครับโดยการผุกร่อนของก้อนหินเนี่ยก็จะไปรวมกับซากพืชซากสัตว์น้ำแล้วก็อากาศจนกลายเป็นดินครับน้องๆลองนึกภาพดูนะครับว่าก้อนหินที่เป็นก้อนหินแข็งๆเนี่ยกว่าจะผุพังและย่อยสลายกลายเป็นพื้นดินได้เนี่ยต้องใช้เวลานาน

0: ขนาดไหนและน้องๆรู้ไหมครับว่าดินที่มีความหนาประมาณ1นิ้วเนี่ยกว่ามันจะใช้กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทับถมหรือว่าการผุพังของก้อนหินต้องใช้เวลานานถึง500ปีเลยนะครับและดินที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 3,000 ถึง 12,000 ปีกันเลยทีเดียวนะครับถึงจะลึกมากพอที่ใช้ในการทำการเกษตรโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าดินเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากพืชที่ฝังรากชอนชัยอยู่ในดินแล้วนะครับยังมีสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นมดตะขาบแมลงสาบกิ้งกือไส้เดือนหรือว่าหอยบกต่างๆนะครับแต่เจ้าชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยน่าขนลุกทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์พวกนี้จะน่าขนลุกและน่าขยะแขยงสำหรับบางคนนะครับแต่เจ้าสัตว์พวกนี้เนี่ยก็มีประโยชน์กับดินมากเลยนะครับอย่างเช่นไส้เดือนนะครับเวลาที่มันกระดึบกระดึบชอนชัยลงไปในดินทำให้ดินเป็นรูมีอากาศถ่ายเทและทำให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังช่วยทำให้ดินร่วนซุยขึ้นอีกด้วยและนอกจากนี้มูลของพวกมันเนี่ยยังเป็นแร่ธาตุสำคัญและเป็นสารอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นพืชและลำต้นของต้นไม้อีกด้วยนะครับมีประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยอย่าไปรังเกียจพวกมันเลยนะครับนอกจากเจ้าตัวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยนะครับยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ภายในดินที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการซูมเข้าไปดูพวกมันอย่างพวกจุลินทรีย์ในดินแบคทีเรียราหรือว่าโปรโตซัวนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้มีหน้าที่คอยย่อยสลายซากพืชหรือว่าซากสัตว์ในดินไปเป็นอาหารให้กับต้นพืชหรือว่าต้นไม้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีอากาศดีๆเราก็ต้องมีต้นไม้เยอะๆและถ้าเราอยากมีต้นไม้เยอะๆเราก็ต้องมีดินที่ดีด้วยนะครับ
1: คำถามดินเกิดจากการสลายตัวของสิ่งใดระหว่างเปลือกโลกลาวาแมกมาหรือหินและแร่ธาตุคำตอบดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุรวมกับการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลานับร้อยๆปีดินมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือสารอนินทรีย์เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุอย่างที่2คืออินทรีย์สารเป็นซากพืชซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆสิ่งเหล่านี้จะทับถมกันแล้วถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจนเน่าเปื่อยอย่างที่3ก็คืออากาศจะแทรกตัวอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดินไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สออกซิเจนปริมาณอากาศในดินจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของดินเพราะดินแต่ละชนิดมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่แตกต่างกันและองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือน้ำน้ำเป็นของเหลวที่แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินดินที่มีปริมาณน้ำพอเหมาะจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วสงสัยกันไหมว่าทำไมหินแข็งๆขณะที่ยังต้องใช้รถแมคโครทุบเนี่ยจะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ยังไงนั่นก็เพราะมีตัวการสำคัญที่ทำให้หินผุพังไปได้นั่นก็คือลมน้ำความร้อนรวมทั้งสภาพภูมิประเทศแถวนั้นด้วยอย่างเช่นภูมิประเทศที่มีความลาดชันมักจะถูกกัดเซาะจนกลายเป็นดินได้เร็วกว่าพื้นที่ราบหรืออย่างในที่ที่อากาศร้อนชื้นแบบในประเทศไทยซากพืชซากสัตว์จะเน่าเปื่อยผุพังเร็วกว่าในที่ที่มีอากาศเย็นและแห้งแล้วเจ้าพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวทับถมกันอยู่ในดินเราเรียกกันว่าฮิวมัสอาจจะฟังชื่อดูแปลกหน่อยไม่ค่อยคุ้นหูแต่เจ้าฮิวมัสนี่แหละจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมากๆเลยฮิวมัสส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลถ้าเราเจอดินสีลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีฮิวมัสมากมีธาตุอาหารเยอะเหมาะกับการปลูกพืชนั่นเองและพอเวลาผ่านไปหลายปีดินที่เกิดขึ้นจะทับถมเป็นชั้นดินสำหรับดินที่เกิดใหม่อยู่ด้านบนสุดปกคลุมผิวโลกอยู่นั้นปกติแล้วจะมีความหนาเพียง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นเองเราเรียกดินชั้นนี้ว่าดินชั้นบนดินชั้นบนมีสารอินทรีย์มากเพราะอยู่ชั้นบนสุดมีซากพืชซากสัตว์ทับถมกันอยู่ในชั้นนี้ทำให้ดินมีสีเข้มเนื้อดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุดส่วนลึกลงไปจากดินชั้นบนเราเรียกว่าดินชั้นล่างมีสารอินทรีย์น้อยกว่าดินชั้นบนทำให้ดินมีสีอ่อนกว่าเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็ก ถ้าอยู่ต่ำลงไป

0: กว่านั้นอีกก็จะเป็นชั้นแข็งนอกจากเราจะแบ่งดินตามความลึกของชั้นดินแล้วเรายังแบ่งดินตามลักษณะของดินได้ด้วยแบ่งเป็น3ชนิดใหญ่ๆก็คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนน้องๆรู้จักดินเหนียวกันไหมดินเหนียวเป็นดินที่พอเปียกแล้วจะมีความยืดหยุ่นอาจปั้นเป็นก้อนหรือคลื่นเป็นเส้นยาวได้เหนียวเหนอะติดมือเหมือนกับเวลาเราปั้นดินน้ำมันเลยล่ะส่วนดินทรายจะมีทรายเป็นส่วนประกอบมากกว่าประมาณ 70% เวลาหยิบดินทรายก็จะไหลๆตกลงไปไม่เกาะติดกันเหมือนดินเหนียวส่วนดินร่วนเป็นดินที่ประกอบด้วยทรายโคลนต้มและดินเหนียวโดยมีปริมาณดินทรายและดินเหนียวไม่มากนักเป็นดินร่วนซุยไม่แข็งจนเกินไปทีนี้เรารู้จักดินแต่ละชนิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติจริงๆอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างคำถามพืชเจริญเติบโตได้ดีในดินชั้นใดคำตอบดินชั้นบนซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเพราะมีความครุ่นและมีฮิวมัสอยู่เยอะ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองทำการทดลองกันนะครับดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยดินทั้ง3แบบนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับสีสันก็แตกต่างกันอีกด้วยนะครับแต่เราจะมาทำการทดสอบว่ามันยังมีคุณสมบัติอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในดินพวกนี้อีกบ้างเราจะมาลองทดสอบโดยการใช้เจ้านี่ครับ
2: ขั้นตอนแรกน้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกไว้3ขวดตัดตรงกลางขวดออกจากกันจากนั้นนำเข็มหมุดเจาะที่ฝาขวดทั้ง3ขวดให้มีขนาดรูเท่าๆกันและมีจำนวนเท่ากันด้วยปิดฝาขวดให้แน่นแล้วคว่ำส่วนบนของขวดใส่ลงในส่วนกลางของขวดที่ตัดไว้แล้ววางเรียงกันแบบนี้ทีนี้เราเอาดินทั้ง3ชนิดที่เตรียมไว้คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนในปริมาณเท่าๆกันใส่ลงไปในขวดเลยตวงน้ำในปริมาณ100มิลลิลิตรและใส่ในดินแต่ละชนิดให้เท่าๆกันครับจับเวลาและคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันครับน้ำจากขวดดินทรายดูมันจะไหลลงมาเร็วที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไป30วินาทีน้ำไหลมาได้1เซนติเมตรแล้วครับส่วนฝั่งดินเหนียวนะครับในเวลาเดียวกันยังคงไม่มีน้ำไหลลงมาเท่าไหร่เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับดินเหนียวล่ะครับเนี่ยส่วนฝั่งดินร่วนพยายามไล่ตามดินทรายให้ทันเวลาผ่านไป1นาที30วินาทีแต่ยังปล่อยน้ำลงมาได้น้อยกว่าดินทรายเล็กน้อยศึกครั้งนี้ใครจะเป็นคนชนะครับ
1: เวลาผ่านไป4นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีน้ำไหลออกมาจากขวดทุกขวดเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าน้ำเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: เดี๋ยวนะก็ใส่น้ำไปเท่าๆกันเป๊ะๆทุกขวดเลยนี่นาทำไมไม่ได้น้ำกลับมาเท่ากันล่ะเนี่ยปริมาณน้ำจากขวดดินทรายมีมากที่สุดรองลงมาคือน้ำจากขวดดินร่วนและน้ำที่ได้น้อยมากที่สุดคือจากขวดของดินเหนียวแสดงว่าน้ำที่ใส่ไปมันถูกดินดูดซับไว้และดินแต่ละชนิดก็เก็บน้ำไว้ได้ไม่เท่ากันด้วยนะ
1: มาต่อกันที่การทดลองที่2เลยครับเราเตรียมดินไว้ทั้งหมด3แบบแบบแรกคือดินปกติส่วนแบบที่2คือดินปกติแต่ข้างบนเนี่ยปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งนะครับและแบบที่3คือดินที่ปลูกพืชคลุมไว้ครับดินที่ใส่อยู่ในขวดทั้ง3แบบนี้นะครับคือดินชนิดเดียวกันครับทีนี้ขั้นตอนการทดลองนะครับเราจะนำแก้วพลาสติกมาแขวนไว้หน้าขวดก่อนนะครับเรามาลองใส่น้ำลงไปในพื้นผิวดินที่แตกต่างกันทั้ง3แบบนี้แล้วน้องๆคอยดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
2: มาดูที่ขวดแรกโอ้โหน้ำไหลออกมาเต็มๆแล้วก็มีดินไหลปนลงมาด้วยดูสิครับกลายเป็นน้ำผสมกับดินไปแล้ว
1: ต่อไปขวดใบไม้แห้งอยู่ด้านบนน้ำไหลออกมาคราวนี้มีเศษดินปนลงมาเหมือนกันแต่น้อยกว่าขวดแรกนะครับแล้วน้ำก็ใสกว่าด้วยนิดนึงมาดูที่ขวดสุดท้ายจะเป็นยังไงโอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยนะครับน้องๆดูสิไม่ค่อยมีเศษดินไหลปนลงมาเหมือนแก้วที่1กับแก้วที่2ด้วยสีของน้ำต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับความลับมันอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหรากของต้นไม้เนี่ยยึดดินเอาไว้ด้วยกันทำให้น้ำไม่สามารถกัดเซาะลงมาได้สุดยอดไปเลยนะครับ
0: จากการทดลองแรกเราได้เห็นลักษณะของเนื้อดินแต่ละชนิดสังเกตได้ว่าดินในแต่ละสถานที่มีลักษณะแตกต่างกันเพราะประกอบขึ้นจากอนุภาคหลายๆขนาดอย่างอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดก็คืออนุภาคทรายอนุภาคขนาดรองลงมาเรียกว่าอนุภาคทรายแป้งส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียวตอนที่เราเทน้ำลงไปในขวดของดินเหนียวนั้นต้องใช้เวลานานมากกว่าน้ำจะซึมลงมาได้นั่นก็เพราะดินเหนียวมีเนื้อละเอียดมากเนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากเบียดเสียดกันไม่มีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านได้ดินเหนียวจึงเป็นดินที่มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีสังเกตได้จากปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากดินเหนียวนั้นมีน้อยมากดังนั้นดินเหนียวจึงเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะสามารถเก็บน้ำไว้ได้นานส่วนดินทรายมีเนื้อหยาบเพราะประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็วอย่างตอนที่เราเทน้ำลงไปน้ำสามารถไหลผ่านดินทรายลงมาได้เร็วที่สุดดินทรายนี้มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำดูได้จากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลงมาเยอะพอๆกับตอนที่ใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าปลูกพืชบนดินทรายพืชก็จะขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำทำให้เจริญเติบโตได้ยากแต่ก็มีต้นไม้บางชนิดที่สามารถปลูกบนดินทรายได้นะอย่างต้นกระบองเพชรเพราะมันไม่ต้องการน้ำมากและสามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำต้นได้ส่วนในขวดดินร่วนจะสังเกตได้ว่ามีน้ำไหลออกมาพอประมาณไม่เร็วเท่าดินทรายและไม่ช้าเท่าดินเหนียวเพราะดินร่วนมีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นอนุภาคขนาดปานกลางน้ำจึงค่อยๆซึมผ่านได้ไม่รวดเร็วจนเกินไปทำให้สามารถเก็บกักความชื้นได้ดีดินร่วนจึงเหมาะในการปลูกพืชที่สุดสำหรับการทดลองที่2เป็นการทดสอบว่าน้ำมีผลต่อการกัดเซาะดินให้พังทลายลงมาได้ถ้าเรามีแต่หน้าดินล้วนๆเวลาฝนตกน้ำก็จะกัดเซาะตะกอนดินให้ไหลลงมาพร้อมๆกับน้ำส่วนขวดที่มีใบไม้แห้งคลุมดินนั้นสามารถลดการกัดเซาะของน้ำได้เล็กน้อยเมื่อน้ำไหลลงมาจะโดนที่ตัวใบไม้แห้งก่อนความรุนแรงของน้ำที่ลงมาโดนเนื้อดินได้แต่เมื่อใส่น้ำเยอะขึ้นดินก็ไหลลงมาตามน้ำอยู่ดีใบไม้แห้งทำได้เพียงชะลอเท่านั้นแต่ไม่สามารถยึดเนื้อดินไว้ได้ส่วนในขวดสุดท้ายที่ปลูกพืชคลุมดินไว้เมื่อน้ำไหลลงมาจะไปกระทบกับต้นพืชก่อนพืชจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำลงและดักเก็บตะกอนไว้น้ำจึงไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างนอกจากนี้รากของพืชยังหยั่งลึกลงดินช่วยยึดเกาะดินไว้ทำให้ดินไม่กระจายแตกหลุดร่วงลงมาน้ำที่ไหลมาก็จะถูกเก็บกักไว้ในดินทำให้ดินชุ่มชื้นและเป็นแร่ธาตุอาหารให้พืชเจริญเติบโตต่อไปได้ดังนั้นการปลูกพืชคลุมดินไว้เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยลดการกัดเซาะของดินได้ป้องกันการสูญเสียดินได้เป็นอย่างดีเวลาฝนตกหนักๆก็ช่วยชะลอไม่ให้ดินถล่มลงมาอย่างรวดเร็วถือเป็นการอนุรักษ์ดินวิธีนึงด้วยนะคำถามลักษณะของดินที่ระบายน้ำได้ดีที่สุดเป็นแบบไหนคำตอบดินทรายเพราะประกอบด้วยอนุภาคทรายขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็ว
1: ถือว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เรามากเลยใช่ไหมล่ะครับและดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งการทำเกษตรกรรมของมนุษย์เราเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นเยี่ยมของมนุษย์และคือสิ่งที่เราใช้กินกันจนทุกวันนี้เลยครับใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าพืชและหญ้าที่ขึ้นอยู่บนดินเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอาหารให้กับพวกวัวเอ่ยควายเอ่ยหรือว่าสัตว์ต่างๆที่กินหญ้าเป็นอาหารนะครับและนอกจากนี้เนี่ยดินยังเป็นบ้านหรือ

0: ่อาศัยของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นงูหนูหรือว่าแมลงต่างๆครับพื้นดินเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของเมืองหรือว่าบ้านที่เราอาศัยกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยดินยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยกักเก็บน้ำเวลาฝนตกใช่ไหมล่ะครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลซึมลงไปในดินและไปเก็บอยู่ใต้ดินเราจะเรียกน้ำนี้ว่าน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องใส่ใจดินกันหน่อยแล้วนะครับโดยการอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือว่าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อช่วยรักษาคุณภาพดินเพื่อให้ดินเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะครับ
1: คำถามเราปลูกพืชคลุมดินไว้เพื่ออะไรคำตอบเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดินเพราะพืชคลุมดินจะส่งรากลงไปในดินและยึดเม็ดดินไว้ทำให้ผิวดินไม่ถูกกัดเซาะได้ง่าย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: SAF เชื้อเพลิงอาคารแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
3: มีอยู่นี่นี
4: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
5: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
4: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นน่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
6: จริงเหรอ
4: พี่ใบฟูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นน่ะ
6: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
4: ของจริงมากเลย
6: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเนี่ย
4: พูอยากรู้ว่ามันนอนหรือยังอ่ะ
6: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะมั้ย
7: ไปเร็ว เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
8: อุ๊ยไปแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
7: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มาแม่ไปทางนู้น
8: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
9: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
8: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
10: ค่ะ
8: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
10: ค
8: ่
10: ะแม่
8: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
10: เหรอคะแม่
8: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
10: ะ
8: โอเคไหมคะ
10: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
4: ใช
10: ่
4: ค
10: ่
4: ะ
8: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
8: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
10: ได้ค่ะ
8: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเอ๊ะมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: ายพันธุ์พืชนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
1: โอเค
2: ยัดมันลงไป
0: นี
2: ่น่ารักมากเลย
0: ตอนเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋วว้าว
2: เป็นไงคะ
0: สวยมากเลยค่ะกล้วยไม้ที่แพลวซื้อมาวันก่อนยังงามอยู่เลย
2: ใช่แล้วค่ะครูเช่เดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มดีไหมคะเพราะเห็นนะมันมีตั้งหลายสีเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลย
0: ว่าแต่แพลวจะซื้อกล้วยไม้สกุลไหนมาเพิ่มหรอคะ
2: กล้วยไม้มีนามสกุลด้วยหรอคะ
0: ไม่ใช่นามสกุลค่ะเขาเรียกว่าสกุลแต่ละสกุลก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันดูหน้าตายังงงอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูรู้จักคุณลุงคนนึงค่ะคุณลุงคนนี้เขาเชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากเลยจนได้ชื่อว่าเป็นลุงกล้วยไม้เลยนะ
2: ลุงกล้วยไม้
0: ใช่ค่ะไปดูกันเลย
2: ไปค่ะ

0: ่วงยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่าในวันนี้ขอหลบร้อนพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสวนที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นยังไงล่ะครับสวยๆทั้งนั้นซึ่งความสำเร็จจากการพลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายมาเป็นอาณาจักรกล้วยไม้กว่าร้อยไร่จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกได้นั้นสำหรับชายสูงวัยผู้อยู่กับกล้วยไม้มากว่า50ปีก็ไม่ลืมที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จกลับคืนสู่สังคมเช่นเดียวกันครับซึ่งปฏิญาณอันแรงกล้าที่มาจากชายผู้นี้แหละครับลุงมานิดแย้มประยูนวัย78ปีเจ้าของสวนแห่งนี้นั่นเองครับ
1: ที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับภายในสวนนี่แบบเราจะเห็นคือถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยได้อยู่ในวงการกล้วยไม้นี่คงจะแบบรู้สึกเหมือนกับผมเลยนะครับลุงว่ามันลานตามากแบบสีสันหลากหลายแล้วก็เยอะมากนี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับลุง
2: แต่ทีแรกก็140ไร่เหลือ120กว่าไร่ตอนนี้ครับ
1: เป็นร้อยไร่เลยเหรอ
2: ฮะเพราะว่ามีสมาชิกแบ่งไปซะมากมีเยอะครับ
1: หลักๆนี้นอกจากมอคคาร่าเนี่ยครับมีพันธุ์ไหนมีกลุ่มมีประเภทสายกล้วยไม้ยังไง
2: ก็1ลุงถนัดมอคคาร่ากับแคทยา
1: ครับ
2: นะแคททําแคทเยอะแล้วมอคคาร่าแล้วก็อนุรักษ์ไม้ป่าฮะเพราะว่าลุงก็มีพี่เลี้ยง
1: คร
2: ับ พอละพีตากริดเนี่ยให้พ่อแม่มาทั้งนั้นล่ะนะแล้วก็ลุงก็มาสานต่อ
1: ครับ
2: ปลูกต่อไป
1: นี่เป็นสิบคนกุฏิจารละพีเลยวะเนี่ย
2: กันก็จะทิ้งไว้ให้ผมอ่ะพ่อไม้แม่ไม้อ
1: ่
2: ะผมก็ได้ไปเยอะ
1: ครับ
2: พ่อไม้แม่ไม้ปลูกไว้เพราะว่าเราปลูกไปแล้วตลาดไม่ต้องการนี่มันก็จน
1: คือมันก็ไม่ตรงความต้องการ
2: ไม่ตรง
1: ปลูกไปมันก็เสียหายด้วย
2: ครับนี่นะครับการทำงานผม
1: แสดงว่าหลักคิดแรกนี่ต้องดูตลาดด้วย
2: ตลาดเป็นหลัก
1: ครับผม
2: ตลาดว่าประเทศไหนชอบสีอะไ
1: ร
2: นะนี่นะครับ
1: แสดงว่าส่งไปหลายประเทศเลยเหรอครับ
2: หลายประเทศครับ
1: ประเทศไหนบ้างครับ
2: ตอนนี้ก็ยุโรปญี่ปุ่น
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็เอเชียเรานี่ก็หลายประเทศพวกจีนพวกอะไรเนี่ยก็คาดไม่ถึงว่าของกินไม่ได
1: ้
2: มันจะทำรายได้ให้กับประเทศไทยนี่มหาศาล

0: นี่พันอะไรครับลุง
1: โอโน่โอโน่ชมพู
0: โอโน่โอโน่ชมพู
1: ครับ
0: อันนี้พิเศษยังไงครับวันนี
1: ้สายละปีนะออกมาเส้นก็ปีนึง
0: เส้นที่เห็นยาวๆย้อยๆเนี่ยแหละครับ
1: ปีนึงครับ
0: ปีนึงนี่เส้นนึง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ปีนึง
1: ปีนึง
0: นี่ก็ปีนึง
1: ฮะตกการนี้ตัวนี้เรา67ปี
0: โอ้โห
1: ใช้เวลา
0: ใช้เวลา67ปี
1: ครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามันมีความพิเศษตรงย้อยๆแล้วก็ใช้เวลานานนี่แหละ
1: ออกทีก็ได้ตั้งเดือนเลยครับ
0: ครับโหแล้วดอกสวยมากเลยนะครับลุง
1: ครับ
0: สีเหมือนเขามีความเล่นความเข้มของสีด้วยนะ
1: ฮะเป็นไม้ป่าครับ
0: เป็นไม้ป่า
1: ครับ
0: อย่างนี้นี่น่าจะแพงน่าดู
1: ตอนนี้แค่6-7 พันหรือ10,000นะ

0: ไม้ต้นนี้ก็ต้องมีใบทันเตสเป็นไม้ป่า
1: อ๋อพอเป็นไม้ป่า
0: สงวนนะฮะเป็นไม้สงวนนะฮะก็ต้องมีทีนี้เราเพาะเราเองติดฝักเองในสวนเรานี่ก็ทำได
1: ้
0: นะเรามีใบทันเตสอยู่ก็ขายได้เลยนะ
1: ครับผม
0: นี่มีการทำงานผม
1: พันนี้ที่ลุงบอกว่าเด็ดๆอีกพันหนึ่งอันนี้พันอะไรครับลุง
0: นี่เข็มแสด
1: เข็มแสด
0: อีสาน
1: คือต้นพันมาจากอีสานเลย
0: อีสานตัวนี
1: ้อยู่ในป่าเหมือนกันไหมครับอ
0: ยู่ในป่า
1: ลักษณะพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างครับ
0: สีมันเข้มกว่าฮะ
1: สีสดเข้มเลยนะ
0: แต่ช่อก็แน่นดีฮะ
1: ช่อแน่น
0: ครับ
1: แล้วก็มันจะเป็นช่อเล็ก
0: ๆครับ
1: เหมือนเข็มเนี่ยนะฮะปกติแล้วนะครับกล้วยไม้ที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับลุงต้นใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นพืชที่เป็นเหมือนแบบติดอยู่กับต้นไม้อะไรบางส่วนเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ทำเป็นโต๊ะ
1: มันก็ต้องอยู่ตามต้นไม้ตามตออะไรเงี้ยฮะ
0: ครับ
1: แต่ที่เราเห็นตัวเนี้ยนะฮะมันกลายเป็นว่านี่คือกล้วยไม้ที่อยู่ในดิน
0: ครับ
1: เหมือนต้นไม้โดยทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสิ่งที่ลุงพัฒนาขึ้นมา
0: พัฒนาครับหนึ่งให้การต้นทุนมันถูกลง
1: อ๋อลุงพัฒนาด้วยฮะ
0: เพราะว่าถ้าเราทำโต๊ะนี
1: ่ไ
0: ร่หนึ่งใช้งบประมาณเริ่ม200,000 กว่าบาทนะอย่างนี้ค่าเสาค่าอะไรก็ไม่เปลืองนะลงดินได้เลยมันก็จบครับชีวิตลุงมีบอกแล้วไม่ทำไม่ตามใคร
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็อยากจะนำร่องไปก่อนนะฮะ
1: นี่คือเราแนวคิดเราคือเราไม่ตามใคร
0: ไม่ตาม
1: เราต้องแหวก
0: แหวกครับแต่นี่คนก็ตาหน้าผมว่าปลูกการดินเนี่ยก็แจ้งอ่ะใครไม่รอดโลกก็เยอะอะไรเยอะก็มาดูสิครับผมลงดินลงดินได้นะเซฟหมดทุกอย่างครับ
2: ร่างไปจิ้มลงไปเนาะ
0: จิ้มลงดินด้วยนะครับ
2: ครับ
0: นะฮะครับ
1: อย่างการปลูกลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคือเราก็หวังผลว่ารากก็จะหากินตรงบริเวณ
0: หน้าดินได้
1: หน้าดินได
0: ้หน้าดินได้ครับ
1: ครับพันธุ์อะไรที่มันปลูกอย่างนี้ได้บ้าง
0: ก็เป็นมอคคาร่าแหละครับ
1: มอคคาร่าม
0: อคคาร่าได้หมดครับ
1: ได้หมดเลย
0: ฮะ
1: ทุกสายพันธุ์เลย
0: ทุกสายพันธ
1: ุ์ของตระกูลมอคคาร่าเนาะคือหนึ่งก็คือพอลงดินแล้วเนี่ยน้ำก็ใช้น้อยลง
0: น้อยลง
1: ในดินมันก็ยังชื้นอยู
0: ่ชื้นอยู
1: ่ได้อยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็การจัดการก็น้อยลง
0: น้อยลงฮะ
1: ยังไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรตีเป็นล้านขึ้นมาเลยก็ไม่ต้องใช้
0: เพราะว่าไร่ตอนนี้ต้องตกแล้วถึงแสนกว่าบาท200,000 บาทต้นทุน
1: เพราะฉะนั้นพอปลูกลงดินเนี่ยต้นทุนมันก็
0: ลดลง
1: ไปเยอะไหมครับลุง
0: เยอะสิครับครึ่งกว่าก้อนเลยครับ
1: โอ้โหครึ่งเลยเนาะ
0: ครับ
1: พอเรามั่นใจแล้วว่ามันได้แล้วก็ทำจริงเลย
0: ทำจริงเลย
1: แล้วก็ขยายผลต่อ
0: ขยายผล
1: แล้วก็แบ่งปันความรู้ต่อ
0: ฮะครับ
1: ไม่หวงเลยครับลุง
0: คนเราลงหูวิชาแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้ไง
1: โอ้
0: จริงไหมฮะ
1: แต่โดยส่วนใหญ่ความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ที่เรา
0: ปิดบังกัน
1: หาเงินได้เยอะไงครับลุง
0: โดยมันโดยมากสังคมโดยมากจะเป็นอย่างนี้กันแหละฮะบอกกันผิดๆของที่กูใช้ดีแล้วไม่บอกนะเอาของที่นั่นๆไปบอกครับมันแค่ไม่ได้หรอกครับ
1: แต่เราไม่อย่างนั้น
0: ไม่เอาผมนี่ได้ถือว่าได้บุญได้ช่วยใครรวยขึ้นดีขึ้นส่งชีวิตมีความสุขอะไรเนี่ยผมว่าได้บุญ

0: านิชนี่เขามีกล้วยไม้สีสวยๆเต็มเลยนะคะเอ๊ว่าแต่เขาใช้วิธีการขยายพันธุ์ยังไงอะคะครูเช่
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
0: ครูเช่คะช่วยเล่าเรื่องของการขยายพันธุ์พืชให้ฟังหน่อยสิคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะก็เป็นกระบวนการนึงค่ะเพื่อจะเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มากขึ้นหลักๆแล้วนะคะเราจะขยายพันธุ์พืชเพื่อที่จะดำรงสายพันธุ์เดิมเอาไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ในการค้าด้วย
0: โอ้โหแล้วแบบนี้การขยายพันธุ์พืชมันมีวิธีไหนบ้างอะคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
0: แบบอาศัยเพศนี่คือเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดหรือเปล่าคะ
1: โอ้ถูกต้องเลยค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่อดีตค่ะ
0: โอ้
1: ก็คือนำเมล็ดของต้นที่เราชอบนะคะมาปลูกต่อเลย
0: ค่ะ
1: แต่ข้อเสียของมันนะคะก็คือว่าต้นที่ได้นะคะอาจจะมีการ

0: การเปลี่ยนแปลงค่ะไม่เหมือนกับต้นแม่ 100%แล้วต้องใช้ระยะเวลานานด้วยนะคะกว่าที่ต้นเนี่ยจะสูงพอเพื่อจะให้ผลผลิตได
1: ้โอ้โห
0: แต่จากข้อจำกัดเมื่อสักครู่นะคะก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาวิธีการในการขยายพันธุ์พืชค่ะให้เป็นแบบไม่อาศัยเพศ
1: แล้วการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันมีวิธีไหนบ้างหรอคะ
0: การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เมล็ดเลยค่ะแต่ใช้ส่วนต่างๆของพืชในการขยายแทนไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักช้ำได้หมดเลยค่ะแต่วิธีพวกนี้นะคะก็จะสามารถทำกับพืชได้แค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้น
1: อ้าว
0: อย่างกล้วยไม้ของลุงมานิดเนี่ยเขาไม่สามารถใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาหรือปักช้ำพวกนี้ได้ค่ะ
1: แล้วทำยังไงอะคะ
0: เขาก็เลยใช้เทคนิคพิเศษค่ะ
1: อะไรหรอคะ
0: นั่นก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะ
1: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟังดูก็น่าสนใจนะคะเนี่ย
0: ถ้าแพลสนใจขนาดนี้นะคะงั้นเดี๋ยวครูนะคะจะพาแพลและน้องๆนะคะไปปลูกห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเรากันค่ะ
1: โหไปค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่มันเป็นยังไงหรอคะครูเช่
0: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเป็นเทคนิคนึงค่ะที่นำส่วนของพืชที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะคะที่ยังคงเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู
1: ่เนื้อเยื่อเจริญ
0: ก็คือยังสามารถแบ่งตัวได้ยังสามารถแบ่งเซลล์ไปได้เรื่อยๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะนำส่วนนั้นนะคะมาเพาะลงในอาหารซึ่งอาหารนะคะเป็นอาหารวิทยาศาสตร์ที่มีการควบคุมเรื่องของสารอาหารที่พืชควรจะได้รับแล้วก็ทำการนำไปเพาะปลูกค่ะโดยจะปลูกอยู่ในห้องที่มีการควบคุมทั้งเรื่องของอุณหภูมิแสงและความชื้นและที่สำคัญนี่คือเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะจะต้องทำในทุกที่ที่ปลอดเชื้อค่ะเพื่อไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์นะคะสามารถไปทำลายต้นไม้ของเราได
1: ้
0: เมื่อเราทำการเพาะเลี้ยงแล้วนะคะก็จะมีการใส่ฮอร์โมนที่สำคัญเข้าไปเพื่อให้เกิดยอดและก็ราก
1: โอ้ต้องมีฮอร์โมนสำคัญด้วย
0: ถูกต้องค่ะเพื่อให้พัฒนาเป็นต้นใหม่ที่นำปลูกได้ในดิน
1: ฟังที่ครูเชษเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะพอคุ้นๆเหมือนกับว่าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี้ยมันน่าจะเคยใช้ในงานอื่นมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อก่อนนะคะเทคนิคนี้นะคะจะพบในงานด้านเภสัชวิทยาชีววิทยาเท่านั้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อใช้ในงานด้านเกษตรและก็อุตสาหกรรมมากขึ้น
1: แล้วแบบนี้พืชที่ได้จากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างหรอคะ
0: ข้อดีมีเยอะมากเลยค่ะข้อแรกนะคะพืชที่ได้นะคะจะเหมือนต้นพันธุ์ทุกประการ 100% เลยค่ะข้อที่2นะคะสามารถเก็บพืชนะคะได้เป็นเวลานานเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถบังคับการเจริญเติบโตของเขานะคะให้อยู่ในขวดเล็ก
1: ค่ะ
0: และข้อที่3นะคะในเมื่อเขาอยู่ในขวดเล็กๆนะคะพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยก็จะน้อยและข้อที่4นะคะเขาสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะโดยการเปลี่ยนอาหารให้เขาทนเค็มหรือว่าทนน้ำท่วมได้ด้วยและข้อที่5นะคะเรายังใช้เทคนิคนี้นะคะในการอนุรักษ์ค่ะพืชพันธุ์ดั้งเดิมนะคะให้สามารถที่จะเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นได้ไม่ให้สูญพันธุ์ไป
1: อู้ยเยี่ยมไปเลยนะคะเนี่ย
0: ยังไม่หมดค่ะ
1: มีอะไรอีกคะ
0: นอกจากนี้นะคะเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างประเทศเราสามารถใช้พืชที่อยู่ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะในการแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย
1: โอ้โหข้อดีนี่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยเราอยากลองทำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ้างจังเลยอะค่ะ
0: ถ้าแพรวอยากทำนะคะและน้องๆก็อยากทำด้วยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
1: ไปค่ะ
0: ในกิจกรรมเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋วนี่เลยค่ะกิจกรรมเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋ว
1: น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องเตรียมอาหารค่ะ
1: ว้าวห้องเตรียมอาหารน่าจะมีของกินเยอะนะคะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค่ะ
0: เพราะอาหารที่พูดถึงนะคะไม่ใช่อาหารของคนค่ะแต่เป็นอาหารของพืช
1: อาหารของพืช
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเราจะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: อย่างที่ครูบอกนะคะอาหารของพืชนะคะก็คืออาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโดยอาหารของพืชนะคะก็จะต้องมีสารอาหารที่จำเป็นก็คือจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองวิตามินเกลือแร่ต่างๆก็จะอยู่ในถ้วยนี้
1: ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองคุ้นๆค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่สำคัญนะคะก็ต้องมีฮอร์โมนค่ะ
1: ฮอร์โมน
0: ซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะก็จะช่วยในการเร่งยอดเร่งรากค่ะทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่าในพืชปกติแล้วนะคะเขาจะมีการสร้างเองแต่ใน

0: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะฮอร์โมนนี้เราจำเป็นจะต้องใส่เข้าไปให้เขาค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: และที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือน้ำตาลค่ะ
1: น้ำตาลนั่นนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีวุ้นค่ะ
1: วุ้น
0: วุ้นในที่นี้นะคะเราจะใช้ในการทำอาหารแข็งแต่ถ้าเราทำอาหารเหลวก็ไม่จำเป็นต้องใส่วุ้นลงไป
1: เราวุ้นเรากินได้ไหมคะ
0: ไม่หิวสิคะทำอาหารในพืชก่อนและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสะอาดค่ะ
1: ได้เลยแล้วพวกนี้ล่ะคะ
0: อ๋อสำหรับสีผสมอาหารนะคะในบางครั้งนะคะเราก็จะเติมลงไปในอาหารด้วยเพื่อใช้ในการจำแนกค่ะว่าขวดนั้นน่ะเป็นพืชชนิดไหน
1: ได้เลยค่ะ
0: อ๋อลืมบอกไปค่ะภาชนะที่ใส่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นภาชนะที่มีความทนความร้อนเพราะเราจำเป็นจะต้องนำไปนึ่งด้วยไอ้น้ำอีกทีหนึ่งก็จะชนะแก้วหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะในที่นี้ครูก็จะมีขวดจิ๋วมาให้เด็กๆนะคะใกล้เคียงก็สามารถทำได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้แพลวนะคะทำการเตรียมอาหารค่ะ
1: ได้เลยค่ะต้องใส่อะไรก่อนคะ
0: งั้นเรามาเริ่มกันที่สารอาหารก่อน
1: ได้เลยค่ะ
0: ใส่ไปหมดเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารปริมาณ200มิลลิลิตร
1: โอเคงั้นใส่หมดนี่เลยนะคะ
0: ใส่หมดเลยค่ะ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: เทเลยค่ะโดยพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีความจำเป็นที่ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นสูตรอาหารของพืชแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันต่อไปค่ะเราก็จะใส่ฮอร์โมนค่ะเราจะใส่ปริมาณไม่เยอะประมาณสัก2หยดก็พอค่ะ
1: อ๋ออันนี้ใส่เป็นหยดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 1 2พอมั้ยคะ
0: ต่อไปใส่น้ำตาลค่ะ
1: ใส่เยอะแค่ไหนคะ
0: ใส่หมดเลยนี่ค่ะการคนให้ละลายค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะละลายหมดแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องทำการปรับปริมาตรค่ะให้มีปริมาตรเป็น200มิลลิลิตรโดยใช้น้ำสะอาดค่ะ
1: เราก็เทน้ำไปให้ถึง200มิลลิลิตรใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่ได้แล้วค่ะ200 ml
0: โอเคค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราได้แล้วแต่ว่าสารที่เราได้นะคะยังมีความเป็นกรดเป็นด่างที่ยังไม่เหมาะต่อการปลูกพืชค่ะ
1: ต้องทำยังไงอะคะทีนี
0: ้ดังนั้นนะคะเราจำเป็นจะต้องทำการวัดความเป็นกรดด่างค่ะโดยความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมนะคะก็อยู่ที่ 5.6 ถึง 5.8ซึ่งในห้องทดลองเองนะคะก็จะมีการใช้ pH meter แล้วก็มีการปรับ pH ค่ะให้เหมาะสมสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะทำการเติมวุ้นลงไปค่ะ
1: ว้าวเติมวุ้น
0: โอเควุ้น
1: ใส่หมดเลยไหมคะ
0: ใส่หมดเลยค่ะเด็ก
1: ๆใส่หมดเลยนะคะฟึบนี
0: ่โอเคค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำสารละลายที่ได้นะคะไปเข้าไมโครเวฟค่ะหรือว่าทำการอุ่นนะคะเพื่อให้วุ้นมันละลายค่ะเดี๋ยวครูนะคะกับพี่แพลวนะคะไปทำการอุ่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำสารอาหารที่ได้นะคะมาเทใส่ขวดค่ะ
1: ได้เลยค่ะไปอุ่นกันอุ้ยนี่ค่ะไปอุ่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าวุ้นที่ได้มาหรืออาหารที่ได้มานะจะมีอุณหภูมิที่สูงนิดนึงเราจะต้องตั้งให้อุณหภูมิลดลงก่อนนะคะประมาณ60องศาเซลเซียสแล้วค่อยนำมาเทเนาะ
1: โอเคค่ะ
0: เพื่อให้พืชในขวดจิ๋วของเรานะคะมีสีสันที่สวยขึ้นคุณครูก็จะทำอาหารนะคะให้มีสีด้วย
1: เย่ yeah.
0: ดังนั้นนะคะแพรวจะต้องแบ่งอาหารนะคะให้ครูหน่อยค่ะ
1: ได้เลยค่ะ okay. เท่าไหร่ดีคะ
0: 20ก็ได้ค่ะ20เอง
1: เดียว20นะคะ
0: ใช่ค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมสีผสมอาหารค่ะตามชอบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็คนนะคะคนไปเลยค่ะ
1: ว
0: ้
1: าว
0: พอเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาเทใส่ขวดค่ะโดยจะใส่ประมาณ1ใน3ของขวดตามชอบได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเทลงขวดก่อนเนาะแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง

0: สร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จเหมือนกันค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำขวดอาหารนะคะไปทำการนึ่งฆ่าเชื้อกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดเชื้อ
0: ว้าวต้องปลอดเชื้อด้วย
1: ใช่ค่ะไว้เตรียมสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆแล้วมาดูกันนะคะว่าอาหารที่ปลอดเชื้อแล้วและเกิดการแข่งจะเป็นยังไง
0: ค่ะ

0: านวุ้นของเราแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณครูก็แอบไปทำมาหลายสีเลย
1: สีสวยมากเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะอาหารเราเตรียมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเตรียมเนื้อเยื่อพืชกันค่ะ
1: เนื้อเยื่อเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หัวหอมด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถใช้ส่วนใดของพืชก็ได้นะคะที่ต้องการมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่อย่าลืมนะคะเนื้อเยื่อส่วนนั้นยังต้องเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณปลายยอดตรงตาก็ได้นะคะมาใช้ได้หมดเลยโอเควันนี้เราก็จะใช้หัวหอมนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้ตัวอย่างพืชมาแล้วนะคะก็จะต้องทำความสะอาดค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะไม่มีเชื้อใดๆปนเปื้อนเลย
1: โอเค
0: ดังนั้นเราจะต้องแกะเปลือกภายนอกออกนะคะหลังจากนั้นก็ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดล้างด้วยน้ำยาล้างจานค่ะเพื่อเป็นการลดแรงตึงผิว
1: น้ำยาล้างจาน
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปแช่ในแอลกอฮอล์ 95% แล้วยังไม่หมดค่ะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของเรานั้นนะจะปลอดเชื้อนะคะเราจะต้องไปแช่ลงในน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทีนึงเดี๋ยวครูนะคะจะทำการล้างเนื้อเยื่ออย่างที่ครูบอกเนาะแล้วไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเนื้อเยื่อที่ล้างแล้วจะเป็นยังไงนะคะ

0: มีเลยค่ะเรามาที่ห้องที่สองนะคะนี่คือห้องถ่ายเนื้อเยื่อค่ะ
1: แพรว
0: ซึ่งในห้องนี้นะคะเราก็จะทำทุกอย่างให้ปลอดเชื้อค่ะดังนั้นเราก็เลยใส่ถุงมือแบบนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะในตู้นี้นะคะก็จะมีการฆ่าเชื้อโดยการใช้รังสี UV ค่ะก่อนที่เราจะมาใช้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเริ่มทำการตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ปลูกถ่ายลงบนอาหารพื้นของเราค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะ
2: ได้เลยค่ะ
0: ครูฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเนาะภายในตู้ปลอดเชื้อนี้นะคะเราก็จะทำการทำให้ทุกอย่างเนี่ยปลอดเชื้อไปด้วยเริ่มจากการทำให้ใบมีดของเรานะคะกับตัวปากคีบของเราเนี่ยปลอดเชื้อค่ะ
2: อุปกรณ์ที่จะปลอดเชื้อ
0: เราก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์กับตะเกียงแอลกอฮอล์ช่วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนเลย
2: ทุกอย่างนี่ต้องปลอดเชื้อหมดเลยนะคะเนี่ย
0: จุ๊ยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำใบมีดนะคะที่เราจะใช้ในการตัดเนื้อเยื่อนะคะจุ่มลงไปขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังอย่างมากเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเครื่องมือเราพร้อมแล้วค่ะเราก็จะทำการตัดเนื้อเยื่อของเรานะคะให้มีขนาดพอดีกับ
2: ภาชนะ
0: ถูกต้องค่ะเริ่มเลยนะ
2: จะเป็นหัวหอมที่เราฆ่าเชื้อเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะโดยเราจะเลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่เราต้องการนะคะ
2: เราต้องหั่นเล็กมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะโอเค
2: ซึ่งถ้าหากว่าขั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะก็คือส่วนที่ครูเลือกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นตาเพราะว่าจะเจริญได้ง่ายสุดครูก็ได้ชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วที่จะใช้ในการนำไปเพาะต่อเนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยเนาะเราก็จะทำการ
2: ปากฝาแล้วก็ใส่ลงไป
0: จิ้มลงไปเลย
2: วางไว้บนอาหาร
0: ใช่ค่ะแล้วก็ปิดฝา
2: ค่ะนี่ได้แล้ว
0: แล้วก็เรียบร้อยแล้ว
2: แบบนี้เองแล้วขวดที่เหลือล่ะคะ
0: ขวดที่เหลือนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะลองทำดูค่ะ
2: โหเล็กกว่าขวดนี้ต้องเยอะเนี่ย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอเบิกชิ้นส่วนต้นไม้ที่ครูเตรียมไว้ให้แพรวค่ะเลยค่ะตัวอย่างพืชนะคะในที่นี้เราจะให้ใช้เป็นต้นไม้ปลอมละกันเนาะให้ฝึกทักษะก่อน
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เหมือนครูทำเลย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นแพรวเลือกเลยค่ะ
2: ค่ะนี่ดีกว่าใช้สีส้มนะ
0: แล้วทำไงต่อคะ
2: แล้วก็ต้องทำการตัด
0: โอเคค่ะใช้กรรไกรแล้วกันจะได้ง่ายหน่อย
2: ซื้
0: อโอเคหลังจากนั้น
2: แล้วก็จะใช้สีฟ้า
0: โอเคค่ะ
1: ปัดไปหมด
2: โอเคยัดมันลงไป
0: โอเค
2: นี่
0: เรียบร้อยปิดฝา
2: ปิดฝา

0: นี่น่ารักมากเลย
1: ใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำขวดที่ถ่ายเนื้อเยื่อแล้วนะคะไปที่ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อกันค่ะ
0: มีห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย
1: ใช่ค่ะโอเคไปกันเลย
0: ไปค่ะ
1: นี่เลยค่ะห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
0: แล้วเราต้องทำยังไงกับขวดนี้ของเราดีคะ
1: เราก็แค่นำขวดนี้นะคะไปวางไว้ตามชั้นค่ะซึ่งในแต่ละชั้นนะคะก็จะมีการควบคุมเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างชั่วโมงไม่เท่ากันอุณหภูมิของห้องนะคะก็มีการควบคุมรวมถึงความชื้นด้วยค่ะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะสามารถช่วยทำให้พืชนะคะสามารถเจริญเติบโตได้
0: อ๋อคือต้องมีเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมคะแล้วก็แสงสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ใช่ค่ะความชื้นด้วย
0: ความชื้นอีกด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาคอยหมั่นสังเกตค่ะว่าพืชของเราเจริญเติบโตดีหรือเปล่าหรือว่าแอบมีเชื้อราเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำขวดนี้นะคะไปทำลายทันทีค่ะนั่นก็คือการทำนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อแล้วรีบออกจากห้องนะคะเพื่อไม่ให้ขวดอื่นนั้นติดเชื้อไปด้วย
0: โอ้โหคือถ้าเกิดติดเชื้อขวดมันจะลามไปหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะอาจจะลามไปก็ได้นะคะเด็ก
0: ๆค่ะงั้นเอาวางไว้ตรงไหนดี
1: ตรงไหนดีนะ
0: มีให้เลือกเยอะเลยน้องๆคะการขยายพันธุ์พืชนะคะก็คือการเพิ่มจำนวนของต้นพืชด้วยวิธีการต่างๆค่ะซึ่งก็แบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศก็จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดค่ะส่วนอีกประเภทนึงคือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเราก็จะขยายพันธุ์โดยการใช้ส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักชำและก็รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยนั่นเองค่ะ
1: โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะถูกพัฒนาขึ้นค่ะเพื่อทำให้เราสามารถขยายพันธุ์พืชได้ในปริมาณที่มากและนอกจากนั้นนะคะก็ยังใช้เวลาอันสั้นด้วยค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้องและเหมาะสมกับไม้ชนิดนั้นๆนะคะก็จะทำให้เราได้ต้นกล้าในปริมาณที่ต้องการด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะการขยายพันธุ์พืชเองนะคะก็มีความสำคัญมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าเองนะคะและรวมถึงงานอนุรักษ์ด้วยค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพรแล้วก็ครูเช่ขอไปขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกันต่อก่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะโหนี่ได้หลายต้นเลยนะคะครูเช
1: ่โอ้ยน่ารักจังเลย

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นขณะที่สคริปต์กำลังทำงานรวมถึงการเริ่มทำงานแล้วก็การหยุดทำงานของสคริปต์นะคะซึ่งบล็อกคำสั่งสำหรับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จะอยู่ในกลุ่มของคำสั่ง Event นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยก็แล้วกันนะคะ
1: เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเราไปที่แท็บโค้ดแล้วก็เลือกหมวดคำสั่ง Event เรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์นะคะคำสั่งแรกเนี่ยเราเคยใช้แล้ว When ธงสีเขียวคลิกก็คือเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะเราก็จะต่อคำสั่งออกมาข้างล่างเหตุการณ์ที่2ก็คืออันนี้ค่ะ when space key place อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการกดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดอะค่ะนะคะกดแป้นพิมพ์หรือเปล่าแล้วกดแป้นพิมพ์อะไรนะอันแรกนะคะค่าที่เขา default ไว้ก็คือ space อันนี้เป็น space bar นะคะถ้ามีการกด space bar แล้วให้ทำคำสั่งนอกจาก Space Bar นะคะก็ยังมีคีย์อื่นๆนะคะที่สามารถตรวจสอบได้อีกนะคะลองคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะคีย์ที่ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์กดแป้นพิมพ์นะก็จะมี Up Arrow ก็คือคีย์ลูกศรชี้ขึ้น Down Arrow คีย์ลูกศรชี้ลง Right Arrow ก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาLeft arrow นะคะก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนอกจากปุ่มที่เป็นคีย์ลูกศรนะคะขึ้นลงซ้ายขวาเราก็ยังสามารถตรวจสอบกับการกดแป้นพิมพ์ที่เป็นอักขระได้ด้วยนะคะอักขระก็จะมี A ถึง Z นะคะ A ถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะที่ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ตัวเลขนะคะก็คือ0ถึง9เราสามารถกำหนดค่านะคะว่าจะกดแป้นพิมพ์อะไรแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะ when space key place ถัดมานะคะก็คือ when this sprite click เมื่อ sprite ถูกคลิก sprite ก็คือตัวนี้ค่ะเจ้าแมวตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสไปรต์ตัวอื่นๆที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะเลือกสไปรต์ขึ้นมาแล้วเราก็มาตั้งค่าสไปรต์นะคะว่าถ้าสไปรต์ตัวนี้ถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรถัดมานะคะนอกจาก when sprite คลิกแล้วนะคะยังสามารถคลิกที่ state นะคะเราลองคลิกที่ state นะคะพอคลิกที่ state อะค่ะจาก when sprite คลิกก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะ when state click นะคะเมื่อมีการคลิกที่ state หรือว่าฉากหลังเนี่ยนะคะแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอันนี้นะคะอาจารย์กลับไปที่ sprite เหมือนเดิมนะคะถัดมาคือเหตุการณ์นี้นะคะ when backdrop switch to เมื่อ backdrop ถูกสลับนะคะไปที่ตอนนี้เรามีแค่backdrop 1เท่านั้นนะคะเพราะว่าสเตทเรามีแค่ backdrop 1ถ้าเราต้องการกำหนดว่าเมื่อมีการสลับ backdrop นะคะหรือว่าฉากหลังเนี่ยแล้วให้ทำคำสั่งเราต้องเพิ่ม backdrop ไปด้วยนะคะโดยการคลิกที่สเตทแล้วก็ไปที่ backdrop ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นอาจารย์คลิกนะ choose a backdrop เนี่ยนะคะแล้วก็เลือกในนี้มาทดสอบก่อนแล้วกันนะคะจะเลือก forest นะคะตอนนี้เรามี backdrop 1กับ forest กลับไปที่โค้ดเราดูซิตอนนี้นะคะจากที่มี backdrop 1อันเดียวเราเพิ่ม

กรอบที่เป็น forest เข้าไปนะคะเราก็จะสามารถสวิชได้แล้วนะคะว่าเราจะสลับไป forest หรือว่าจะไป backdrop 1เพื่อให้ทำคำสั่งถัดไปถัดมานะคะก็คือคำเหตุการณ์นี้ when loudness มากกว่า10คือเมื่อเสียงที่กำหนดมีค่ามากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่ง loudness ตรงนี้นะคะยังมี timer ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะเมื่อ timer หรือว่าเวลานี่นะคะมากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งถัดมานะคะเป็นเหตุการณ์ when I receive message เมื่อฉันได้รับ message หรือว่าเมื่อได้รับข้อความข้อความตรงนี้มาจากไหนนะคะข้อความตรงนี้มาจาก อันนี้ค่ะ broadcast message 1คือการ broadcast นะคะเป็นการส่งข้อความแจ้งโปรแกรมให้โปรแกรมทราบว่าให้ทำอะไรต่อไปยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ message 1ของอาจารย์ยังไม่ได้มีอะไรนะคะอาจารย์จะสร้าง message ใหม่ก็คือสร้างแมสเสจเพื่อแจ้งให้โปรแกรมทราบอะค่ะว่าจะให้เขาเริ่มทำคำสั่ง new message ของอาจารย์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง message the end เมื่อจบแล้วก็โอเคเมื่อนะ broadcast the end ไปอันนี้ก็คือมันก็จะมีคำสั่งต่อๆกันเนี่ยนะคะพอมาถึง broadcast the end ปุ๊บตรงนี้อาจจะทำคำสั่งสคริปต์อะไรมายาวมากเลยจนสุดท้ายจบที่ broadcast the end ก็คือให้ส่งข้อความไปว่าจบแล้วนะคะอันนี้พอหมดคำสั่งนี้จบแล้วนะคะเราก็เริ่มคำสั่งใหม่เมื่อได้รับ message the end นะคะแล้วให้ทำคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกันถัดมาคำสั่งสุดท้ายของกลุ่ม event นะคะก็คือคำสั่ง broadcast message 1 and wait ตัวนี้นะคะอันนี้จะต่างกับ broadcast message ตรงที่เมื่อเราใช้ broadcast message นะคะเขาจะทำคำสั่งทันทีเมื่อเราส่งแมสเสจไปนะคะตัวรับคำสั่งก็ทำคำสั่งทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ใช้ broadcast message and wait ตัวรับคำสั่งจะรอให้ตัวที่ส่งคำสั่งทำงานให้เสร็จก่อนยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ motion ไปนะคะ move 10 step หมายความว่าถ้า broadcast message นะคะ the endเวลาเราไป when I receive message the end นะคะจะยังไม่ทำงานจนกว่าไอตัว sprite 1นะคะหรือว่าเจ้าแมว move ไป10 step ก่อนนะคะแล้วตัว when I receive ถึงจะทำคำสั่งถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัว broadcast ตัวนี้นะคะ broadcast message นะคะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่ง move 10 step อยู่ก็จะข้ามไปเลยนะคะอันนี้คือ broadcast ไปปุ๊บตัวรับคำสั่งก็จะทำคำสั่งทันทีโดยที่ข้าม move 10 step อันนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratchจากคำสั่งที่เราเรียนผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เราลองทำโปรแกรมง่ายๆนะคะสั่งให้เจ้าตัว Sprite 1หรือไอ้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเดินไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์คลิกที่ Sprite 1ก่อนนะคะแล้วก็เลือก When Click นะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกอาจารย์กำหนดค่าเริ่มต้นของเจ้าแมวนะคะให้เขาไปที่ตำแหน่ง x 0 y 0จากนั้นเราก็เริ่มให้เจ้าแมวเดินโดยถ้าเกิดว่า
มีการกดคีย์ up arrow นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นนะเราก็จะขยับเจ้าแมวตามแนวแกน y นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรนะคะก็จะเชน y by นะก็คือให้ขยับเปลี่ยนแนวแกน y ทีละ10สเต็ปเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรที่เป็น down arrow นะคะคีย์ลูกศรลงก็ให้ขยับในแนวแกน y เหมือนกันนะคะแกน y ลงมาก็คือแกน y ก็จะติดลบนะคะดังนั้นเราก็จะลบทีละ10สเต็ปถ้ากดแป้นพิมพ์คีย์ลูกศรไปทางขวาทางขวานี่คือแนวแกน x เราก็จะเชน x by ทางขวาเป็นทางบวกนะคะก็เชน x by ทีละ10สเต็ปแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรไปทางซ้ายนะคะ left arrow นะคะก็จะเชน x by ลบ10คราวนี้นะคะเราลองคลิกที่ธงแล้วก็ลองกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะกดคีย์ลูกศรลงกดซ้ายแล้วก็ขวานะคะจะเห็นว่าเจ้าแมวก็จะขยับไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดอันนี้เป็นโปรแกรมเคลื่อนไหวตัวละครตามที่เรากดแป้นพิมพ์นะคะจริงๆแล้วมีวิธีการเคลื่อนที่ตัวละครตามคีย์ลูกศรหรือว่าการกดแป้นพิมพ์นะคะหรือตามเมาส์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีมันเป็นคำสั่งที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนอาจารย์ก็เลยให้ทดลองใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของหมวดการใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็คำสั่งในการตรวจจับต่างๆนะคะและเราก็จะปรับโปรแกรมของเราโดยใช้รูปแบบอื่นในการเคลื่อนที่ตัวละครอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Control ซึ่งหมวดคำสั่ง Control นะคะก็จะมีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์การทำงานแบบวนซ้ำการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะคลิกที่Sprite 1 นะคะเจ้าแมวแล้วก็คลิกที่ Event เลือก When Click เมื่อคลิกที่ธงสีเขียวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือคำสั่ง Control นั้นเดี๋ยวคลิกไปที่หมวดของคำสั่ง Control นะคะดูมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง WaitWait เราเคยใช้แล้วนะคะ Wait 1 second ตรงนี้นะคะก็คือการหน่วงเวลาไว้1วิแล้วค่อยทำคำสั่งถัดไปตรงเวลานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนต้องการหน่วงเวลานานขึ้นนะคะเราอาจจะตั้งเป็น3วิหรือ5วิก็ได้นะคะถัดมาก็คือคำสั่ง repeat นะคะคำสั่ง repeat อันนี้นะคะเขากำหนดค่า default ไว้ที่10หมายถึงว่าจะทำคำสั่งที่อยู่ในเนี้ยนะคะ10ครั้งด้วยกันจะกำหนดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองค่า default ไว้ก่อนนะคะ อย่างสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะให้เจ้าแมวขยับนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้แมวเคลื่อนที่เนี่ยนะคะเราใช้คำสั่ง motion นะคะอย่างสมมติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมว move นะคะ10 step อันนี้นะ
move 10สเต็ปนะคะเรา

ลาก move มาใส่นะคะคำสั่งนี้หมายถึงว่าจะให้เจ้าแมวเนี่ย move 10 step จำนวน10ครั้งด้วยกันแล้วก็จบคำสั่งแล้วก็ไปทำคำสั่งถัดไปนะคะอาจารย์ลองกดธงนะคะทดสอบนะคะเจ้าแมว move 10 step 10 10เป็น100อันนี้เจ้าแมว move ไปยังแกน x ไปที่ตำแหน่ง100นะคะจากศูนย์เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้ากดธงอีกครั้งหนึ่งเจ้าแมวก็ move ไปอีก100นะคะ10 step 10ครั้งนะคะไปที่ตำแหน่ง200นี่คือลักษณะของการใช้คำสั่ง repeat อ่ะถัดมานะคะถ้าอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะที่เป็น forever นะคะ forever จะต่างกับคำสั่ง repeat ตรงที่ forever เนี่ยจะทำคำสั่งไปตลอดไม่มีการหยุดยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เลือกหมวดคำสั่ง motion นะคะเลือกคำสั่ง move 10 step 10 step เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลากเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะที่ตำแหน่งศูนย์นะคะ10 step นะคะแต่อันเนี้ยเป็น10 step ที่ทำไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนะคะเราดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงกดที่ธงสีเขียวเจ้าแมววิ่งทะลุออกไปเลยนะคะก็คือ move ไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะจนไปต่อไม่ได้แล้วนะคะก็หยุด stop อันนี้คือคำสั่ง forever นะคะโดยมากแล้วเนี่ยนะคะคำสั่ง forever เราจะใช้กับการกระทำที่ให้ทำตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆนะคะขยับร่างกายนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์นะคะอย่างสมมุติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง look นะคะแล้วก็ next costume นะคะสังเกตนะคะเขาก็จะ next costume ไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะขยับอย่างเงี้ยค่ะนะคะขยับไปตลอดเวลาโอเคนะคะ stop แต่นี้ขยับเร็วนะคะถ้าจะให้ดีหน่อยเราก็อาจจะใช้คำสั่ง wait เข้าไปช่วยนะคะ next costume wait 1วิอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็กด start เจ้าแมวก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะให้ทำคำสั่งไปตลอดนะคะเหมือนกับว่าเราจะเคลื่อนเจ้าแมวเนี่ยนะคะเราก็ให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะวนขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยลักษณะนี้นะคะอาจจะลองให้เจ้าแมวขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวลองสต็อปก่อนนะคะนิกคอสตูมเนี่ยนะคะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่มูฟถ้ามูฟ10สเต็ปอาจจะเยอะไปนะคะอาจจะมูฟทีละ5สเต็ปก็ได้จะได้ขยับทีละหน่อยนะคะอันนี้เจ้าแมวก็จะเปลี่ยนท่าทางขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยดูนะคะก็จะเหมือนกับว่าเจ้าแมวเดินไปขยับเดินขยับเดินไปเรื่อยๆนะคะทีละ5สเต็ปแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเห็นว่าเจ้าแมวขยับช้าไปหน่อยนะคะก็อาจจะลดจาก1วิตรงนี้นะคะเป็น 0.5 ก็ได้แล้วก็รันก็จะขยับเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นนั่นเองคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง if then นะคะอันนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขนะคะอาจจะลองเอา forever เก็บก่อนนะคะ if นะคะเงื่อนไข then แล้วให้ทำอะไรนะคะแต่ว่าตรงเงื่อนไขเนี้ยค่ะนะคะมันเป็นคำสั่งที่เราต้องใช้ในส่วนของ sensing เราสามารถเอา sensing นะคะมาตั้งเป็นเงื่อนไขก็ได้หรือเราจะใช้โอเปอเรเตอร์ในการตั้งเป็นเงื่อนไขตรงนี้ก็ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ลากโอเปอเรเตอร์มา if อะไรก็ไม่รู้ล่ะ
มากกว่า50แล้วให้ทำอะไรนะคะถ้าเป็นตัว sensing นะคะก็เช่นเดียวกัน if touching mouse pointer ตรวจจับการสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then นะคะพอ if then ปุ๊บทำคำสั่งแล้วก็สามารถที่จะทำคำสั่งถัดไปได้ถัดมานะคะจากคำสั่ง if then ก็คือคำสั่ง if then elseนะคะอันนี้จะคล้ายๆ if then ก็คือการตั้งเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขแล้วให้ทำคำสั่งอะไรแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จอันนี้คือเงื่อนไขเป็นจริงนะคะ if then เนี่ยนะคะเงื่อนไขเป็นจริงแล้วให้ทำอะไร else ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วให้ทำอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then else อ่ะถัดมาก็คือคำสั่งWait until ก็คือให้รอจนกระทั่งอะไรนะคะก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะจนกระทั่งใช้ sensing ก็ได้นะคะจนกระทั่งไปชนกันอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีก็ได้หรือจนกระทั่งค่าตัวแปรมากกว่า50อย่างนี้นะคะค่าตัวแปรมากกว่า50แบบนี้ก็ได้ถัดมาจาก wait until ก็เป็นคำสั่ง repeat until ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือทำงานซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขนะคะเข้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วนะคะให้ทำอะไรก็คือให้ทำคำสั่งเนี้ยคำสั่งตรงนี้คำสั่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราจะใส่อาจจะเป็นคำสั่ง motion ก็ได้ move 10 step เนี่ยนะคะ move 10 step ไปเรื่อยๆซ้ำไปจนกระทั่งครบกี่ครั้งนะคะอาจจะตั้งเงื่อนไขไปว่าครบ10ครั้งแล้วให้ทำคำสั่งถัดไปหลุดลูปอันนี้คือลูปนะคะพอครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็ให้หลุดลูปออกไปลักษณะนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็น stop all นะคะอันนี้ stop all จะมีข้างในนะคะ stop all คือหยุดคำสั่งทุกอย่างทั้งหมดหรือ stop this script ให้หยุดเฉพาะคำสั่งที่เป็นสคริปต์ชุดนี้เท่านั้นนะคะลักษณะนี้ก็ได้หรือให้หยุด alter script in spiteก็คือให้หยุดสคริปต์หรือว่าคำสั่งอื่นๆที่อยู่ในตัวสไปรท์นี้ค่ะสไปรท์นี้นะคะเราสามารถเขียนคำสั่งได้หลายคำสั่งนะคะเราอาจจะมีคำสั่งอื่นๆวางซ้อนหลายๆคำสั่งก็ได้นะคะฉะนั้นเราก็สามารถให้เขา stop สคริปต์อื่นๆที่อยู่ในสไปรท์อันเดียวกันได้อันนี้คือคำสั่ง stop นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นคำสั่ง when I start as a clone อันนี้นะคะแต่ว่าคำสั่ง when I start as a clone เนี่ยจะต้องใช้ต่อเมื่อมีคำสั่งนี้ค่ะนะคะ create clone of myself นะคะอันนี้ create clone of myself นะคะหมายถึงเป็นการสร้างสำเนาตัวเองอะค่ะ myself นะคะสำเนาตัวเองอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์มีสไปรท์หนึ่งที่เป็นเจ้าแมวนะคะการทำสำเนาตัวเองก็คือจะทำเจ้าแมวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เวลาเราทำสำเนาเจ้าแมวออกมาแล้วนะคะเมื่อสำเนาเจ้าแมวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยก็แล้วกันนะคะใช้ repeat เมื่อทำสำเนาเจ้าแมวมาแล้วนะคะให้ repeat นะคะให้ move ไอตัวเจ้าแมวที่สำเนาขึ้นมาเนี่ย move ไป10 step นะคะซ้ำ10ครั้งฉะนั้นไอเจ้าแมวตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะขยับไป100 step นะคะ
อ่ะเราลองดูนะคะอาจารย์ลอง

กดธงสตาร์ทเห็นไหมคะมีแมว2ตัวนะคะไอตัวที่2ตัวเนี้ยคือตัวที่เราโคลนขึ้นมาแล้วมันก็ขยับมานะคะพอโคลนปุ๊บสร้างมาปุ๊บก็ขยับมา10สเต็ป10ครั้งก็คือเจ้าแมวตัวนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่ง X100 นะคะอันนี้เป็น2ตัวนะคะWhen I start as a clone กับ Create clone of myself นะคะ2ตัวอาจารย์เอาเก็บก่อนคำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือ delete this clone อันนี้นะคะก็คือให้ลบเจ้าตัวที่เราทำสำเนาออกไปอาจารย์ลองดูนะคะนะคะเจ้าแมวที่สำเนาถูกลบหายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคำสั่งนะคะในหมวดคำสั่ง control ทั้งหมดที่มีในนี้นะคะสำหรับคลิปการใช้งาน Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง control นะคะเราก็จะมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Sensing เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปที่หมวดคำสั่ง Event เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง When Click มาใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดลองคำสั่งในหมวด Sensingเราคลิกไปที่หมวดคำสั่ง Sensing นะคะในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจจับหรือว่าตรวจสอบการรับรู้ต่างๆของโปรแกรม Scratch นะคะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสัมผัสเสียงหรือระยะเวลาเดี๋ยวเรามาดูบล็อกคำสั่งแต่ละบล็อกคำสั่งกันนะคะแต่ว่าการใช้บล็อกคำสั่งมาวางต่อเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องไปใช้คำสั่งในหมวด control ที่เราเรียนกันไปในคลิปที่แล้ว อาจารย์ยกตัวอย่างใช้บล็อกคำสั่ง forever นะคะร่วมกับ if then เรานำมาต่อซ้อนกันได้เลยนะคะลากมาวางแล้วปล่อยคราวนี้If then เราไปที่ sensing ค่ะเราจะตรวจจับเรื่องอะไรบล็อกคำสั่งแรกนะคะก็คือ touching mouse pointer อันนี้นะคะอาจารย์ลากมาวางเมื่อเจ้าตัว sprite 1ตรงนี้นะคะ touching ก็คือสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำอะไรโดย forever ก็คือให้ทำเสมอตลอดเวลาคราวนี้ตัวเมาส์พอยเตอร์ตรงนี้ค่ะไม่ได้มีแค่สัมผัสกับเมาส์อย่างเดียวนะคะการทัชชิ่งมีลูกศรเข้าไปเราคลิกนะคะการทัชชิ่งนะคะหรือการสัมผัสมีตรวจสอบ2 อย่างตรวจสอบกับการสัมผัสเมาส์พอยเตอร์หรือตรวจสอบกับการสัมผัสเอจก็คือขอบของหน้าจอแสดงผลขอบหน้าจอแสดงผลก็คือบริเวณนี้นะคะขอบซ้ายขอบล่างขอบขวาขอบบนถ้าเจ้าแมวไปสัมผัสกับขอบแล้วให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลับไปที่เมาส์พอยเตอร์นะคะลองให้เจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ก่อนแล้วให้ทำอะไรคำสั่งง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ให้เจ้าแมวมูฟไป10สเต็ปฉะนั้นสัมผัสครั้งหนึ่งก็มูฟ10สเต็ปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งก็10สเต็ปนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอาจารย์กดธงนะคะจึ๊บอ้าวจึ๊บขยับไปทีละ10สเต็ปนะคะเห็นไหมคะเพิ่มแกน x ไปทีละ10กี่ครั้งก็เพิ่มไปนะคะจนเจ้าแมวหลุดออกไปนอกจอแล้วตั้งค่า0นะคะเอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคอันนี้เป็นคำสั่งTouching นะคะการตรวจสอบการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะคะ

เดี๋ยวอาจารย์ลองคำสั่ง change x by นะคะตรงนี้นะคะ moreover change x by ไปทีละ10 10 10เรื่อยๆนะคะจนกระทั่ง

ลบ10ก็คือให้ถอยหลังกลับมาค่ะนะคะคือถ้าไปชนขอบแล้วเราจะไม่ให้เจ้าแมวทะลุไปนะคะทะลุขอบหน้าจอแต่เราจะให้เจ้าแมวถอยหลังกลับมาก็คือจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นั่นเองอาจจะลองกดธงนะคะเห็นไหมคะเจ้าแมวก็จะไปหยุดคือจริงๆแล้วอะค่ะเจ้าแมวอะไปชนขอบแล้วนะคะพอชนขอบปุ๊บก็กลับมานะคะลบมาที่10สเต็ปนะคะเจ้าแมวก็เลยเหมือนกับว่าติดอยู่ที่ขอบนั่นแหละทะลุออกไปไม่ได้นะคะลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเรามาลองคำสั่งเดี๋ยวจันเอาเจ้าแมวกลับไปก่อน sensing นะคะ sensing ที่2นะคะอันนี้เป็น touching color ค่ะอาจารย์ลองใช้ if then เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรวจสอบการสัมผัสกับสีดังนั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังไม่มีสีให้ตรวจสอบเลยนะคะอาจารย์จะเพิ่มสไปรท์ที่เป็น เส้นตรงของสีเนี่ยนะคะเพื่อให้เจ้าแมวเดินไปชนโดยเวลาเราเพิ่มสไปรท์นะคะเรามาที่แถบเครื่องมือสไปรท์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้สไปรท์ของเขาเราก็ชูดอัดสไปรท์ได้แต่ว่าอาจารย์จะวาดเป็นเส้นสีนะคะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตัวเพ้นคลิกเข้าไปที่เพ้นนะคะแล้วก็เลือกแถบเครื่องมือเส้นตรงนะคะแล้วเราก็เลือกสีนะคะว่าเราจะวาดเส้นอะไรสีอะไรนะคะอาจารย์เอาสีดำปกตินี่เลยนะคะง่ายดีนะคะแต่นี้ความหนาของเส้นนะคะเราอาจจะหนาหน่อยนะคะ10หรือ20ก็แล้วแต่นะคะอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะ20ก็ได้นะคะแล้วก็วาดลงไปเป็นเส้นตรงสีดำจะเห็นว่าเราก็มีแถบเส้นตรงสีดำนะคะเพิ่มขึ้นเป็นสไปรท์2อาจารย์กลับไปที่โค้ดนะคะคราวนี้เราก็มาที่สไปรท์1นะคะเพราะว่าคำสั่งในการตรวจสอบเราตรวจสอบว่าเจ้าแมวสัมผัสกับสีอะไรนะคะฉะนั้นเรากลับมาที่สไปรท์นะคะอันนี้ touching color เนี่ยค่ะถ้าเราคลิกนะคะเขาก็จะสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะไปชนได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจอะค่ะว่าสีที่เราเลือกเนี่ยถ้าเรามาปรับค่าสีเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับสีที่เรากำหนดไว้ก็คือไม่ตรงกับสีเส้นตรงที่เรากำหนดไว้เราใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือคลิกที่แถบเครื่องมือตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราไปเลือกอะค่ะให้เราเลือกว่าสีที่เราจะใช้ในการตรวจสอบคือสีอะไรนะคะอาจารย์ก็เลื่อนไปนะคะตรงแล้วก็คลิกนะเขาก็กำหนดให้เลยนะคะก็จะไปดูดสีเป็นการดูดสีนั่นเองนะคะดูดสีตรงเส้นตรงมาเพื่อที่ว่าจะได้ตรงกันนะคะว่าเนี่ยเราจะตรวจสอบการสัมผัสกับสีดำนะคะที่เป็นเส้นตรงตรงนี้บางทีเฉดสีมีเพี้ยนนิดหน่อยนะคะก็โปรแกรมก็อาจจะเออร์เลอร์ได้นะคะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปดูดสีตรงที่เราจะสัมผัสเลยนะคะก็จะดีกว่าคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้โมชันเหมือนเดิมนะคะ move 10ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีดำแล้วให้ move นะคะก็คือถอยกลับมาลบ10เราลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะกดที่ธงวิ่งไปชนเส้นนะคะแล้วก็ถอยกลับมาคือจริงๆแล้วก็คือเขาก็ถอยนั่นแหละค่ะเขาวิ่งตอนนี้คือทำคำสั่งก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ถอยกลับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนหยุดนิ่งนะตอนนี้อันนี้ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการ touching color เราสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะตรวจสอบได้ตามต้องการเลยอาจจะสต็อปก่อนบล็อกคำสั่งถัดมานะคะก็คือบล็อกคำสั่ง color is touching color บล็อกคำสั่งนี้นะคะเป็นการกำหนดว่าสีของตัวละครที่เรากำหนดเนี่ยไปสัมผัสกับสีที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะ

ยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอา touching color นี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็เอา color is touching อันนี้มาวางแทนนะคะคราวนี้สีของตัวละครของอาจารย์สไปรท์หนึ่งเจ้าแมวเนี่ยมี2สีก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลออกเหลืองๆเนี่ยนะคะอาจารย์เลือกกำหนดใช้สีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสีเหลืองอันเนี้ยไอ้สีเหลืองมันสัมผัสกับสีเส้นตรงนะคะที่เป็นสีดำไหมโอเคนะคะเราดูซินะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก่อนนะคะลองกดธงเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยคือเจ้าแมวไม่ได้ชนเข้าไปที่เส้นนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเรากำหนดว่า move ไปทีละ10สเต็ปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองที่อยู่หน้าสุดก็คือตรงนี้นะคะชนกับสีดำนะคะสีดำก็คือไอ้แถบเส้นสีดำของเรานะคะถ้าชนกันปุ๊บให้ move ถอยหลังมา10สเต็ปเจ้าแมวก็เลยค้างอยู่ที่เสาตรงนี้นะคะติดเสาอยู่อันนี้เป็นคำสั่ง color is touching color เนี่ยนะคะคือการตรวจสอบสีของตัวละครสัมผัสกับสีที่เรากำหนดจะ stop ก่อนนะคะคราวนี้คำสั่งถัดมานะคะจะเป็นคำสั่ง distance to mouse pointer นะคะคำสั่งนี้นะคะเป็นการตรวจสอบระยะห่างของตัวละครกับ mouse pointer นะคะซึ่งอันนี้เราจะไปใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งอื่นๆนะคะถัดมาอีกนะคะก็คือคำสั่ง ask what's your name and wait จริงๆแล้วไม่ต้องเป็น what's your name ก็ได้นะคะเป็นการถามนะกำหนดคำถามแล้วก็รอคำตอบอาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เอาบล็อกนี้ออกนะคะคือถ้าเรา ask นะคะ what's your name แล้วรอนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมลองกดที่ธงนะคะเห็นไหมคะผลก็คือเจ้าแมวก็ถามคำว่า what's your name นะคะแล้วก็รอค่ะรอก็คือเป็นลักษณะให้รอให้คนที่ใช้โปรแกรมนะคะพิมพ์คำตอบนะคะว่าเราจะพิมพ์คำตอบอะไรลงไปนะคะจริงๆแล้วมีการตรวจสอบคำตอบนะคะเพื่อดูว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปเรียนในคลิปถัดๆไปนะคะอันนี้ดูการเบื้องต้นก่อนนะคะอย่างคำว่า what's your name เนี่ยค่ะอาจารย์ถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเดี๋ยว stop คุณชื่ออะไรนะคะลองใส่ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็กดธงคุณชื่ออะไรนะคะแล้วก็รอคำตอบค่ะคนที่ตอบอะค่ะก็สามารถพิมพ์คำตอบได้กันยารัตแต่นี้คำตอบตรงเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบตรงนี้นะคะจะไปเก็บไว้ในตัวนี้ค่ะ answerตัวนี้นะคะก็คือตัวแปรที่ใช้ในการเก็บคำตอบที่รับมาจากแป้นพิมพ์อ่ะถัดมานะคะอาจารย์ลองใช้คำสั่งถัดมานะคะอันนี้เป็น key space place นะคะตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะอาจารย์ไปใช้ร่วมกับ forever แล้วก็ if then เนี่ยนะคะกลับมาที่ sensing นะคะkey space place เมื่อมีการกด space bar แล้วให้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้มีแค่ space bar นะคะเราเข้าไปดูข้างในมีการตรวจสอบทั้งการกด space bar การตรวจสอบการกดคีย์ลูกศรขึ้นคีย์ลูกศรลงคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะที่เป็นกดแป้นพิมพ์ตัว A B C D เนี่ยนะคะไปจนถึง Z นี่นะคะถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะตรวจสอบการกดตัวเลขตั้งแต่
0ถึง9อันนี้นะคะถ้าเราจำคลิปก่อนหน้าได้นะคะคลิปที่อาจารย์ให้ตัวละครเดินตามคีย์ลูกศรอันนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการกำหนดให้เจ้าแมวเดินตามคีย์ลูกศรได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์ if key up arrow เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคีย์ลูกศรชี้ขึ้นถูกกดแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ให้ move นะคะ change คีย์ลูกศรขึ้นก็คือต้องขยับไปตามแนวแกน y นะคะฉะนั้นอาจารย์จะ change y by เพิ่มถ้าทีละ10อาจจะเยอะไปนะคะอาจารย์ทีละ5ละกันนะคะจะได้ขยับขึ้นทีละหน่อยนะคะอันนี้ก็คือทำงานเสมอนะคะเรื่อยๆอาจารย์ลองกดธงนะคะแล้วกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะก็คือเจ้าแมวก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้เอาเจ้าแมวกลับมาที่เดิมอันนี้เป็นการตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะถัดมานะคะอาจารย์เอาเซนซิ่งตัวนี้ออกไปถัดมานะคะเป็นคำสั่งตรวจสอบการคลิกเมาส์นะคะเมาส์ดาวคลิกเมาส์แล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะคะสมมุติว่าอาจารย์ใช้คำสั่งเช่น y by เหมือนเดิมนะคะเรามาดูว่าถ้าคลิกเมาส์แล้วเขาจะขยับตามแนวแกน y ทีละ5จริงไหมนะคะกดที่ธงคลิกเมาส์ค่ะนะคะคลิก1ครั้งก็ขยับไป5นะคะโอเคค่ะขยับไปเรื่อยๆจนสุดอาจารย์เอาเจ้าก่อนโอเคนะคะคราวนี้ตัวถัดมานะคะเป็นเมาส์ x กับเมาส์ y นะคะ2ตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับคำสั่งบล็อกคำสั่งอื่นนะคะตัวเมาส์ x นะคะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน xแล้วก็ตัวเมาส์ y เนี่ยนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบตัวชี้เมาส์หรือว่าไอ้เมาส์พอยเตอร์เนี่ยนะคะตามแนวแกน y นะอาจารย์ลองเอาอันนี้กลับไปเก็บก่อนนะคะคำสั่งถัดมาก็คือคำสั่ง set track mode อันนี้นะคะset track mode เนี่ยค่ะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวโปรแกรมให้สามารถคลิกเมาส์แล้วก็ลากวางได้นะคะอันนี้จะมี2ตัวเลือกนะคะก็คือ dragable นะคะคลิกเมาส์วางได้กับ not dragable ก็คือไม่สามารถคลิกเมาส์ลากแล้วก็วางได้นะคะมี2ตัวด้วยกันอันนี้นะคะถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น loudness นะคะก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดระดับความดังของเสียงในโปรแกรม Scratch อันนี้นะคะถ้าเราคลิกเครื่องหมายนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะความดัง อยู่ที่ลบ1ถัดมาอีกนะคะก็จะมี Timer นะคะอันนี้เป็นตัวนับนะคะตัวนับเวลาก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์คลิกออกนะคะมันเกิดกับหน้าจอลงมาข้างล่างอีกนิดนึงก็คือการ reset timer นะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าตัวนับเวลาเนี่ยให้เป็น0พอใช้คำสั่ง reset ก็คือกลับมาเป็น0ใหม่เสมอแล้วค่อยเริ่มนับใหม่ลักษณะนี้นะคะข้างล่างถัดมาอีกก็คือ backdrop off state ตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกเป็น backdrop name volume แล้วก็ my variable นะคะส่วนด้านหลังนะคะมี2ส่วนก็คือมี state กับ sprite ให้เราเลือกนะคะบล็อกคำสั่งนี้จะใช้สำหรับการบันทึกตำแหน่ง x หรือ y ของ sprite นอกจากนี้ก็ยังสามารถบันทึกหมายเลขของฉากหลัง
หรือว่าชื่อฉากหลังนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นระดับของเสียงก็ได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็น current year นะคะเป็นตัวที่แสดงผลปีปัจจุบันถ้าเราต้องการให้ไปแสดงผลนะคะเราก็ใช้ตัวนี้ไปใส่ไว้ในคำสั่งอื่นๆนะคะถัดลงมาข้างล่างอีกนะคะก็คือ day since 2000นะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ในการแสดงผลจำนวนวันแล้วก็เศษส่วนของวันนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2000ส่วนตัวสุดท้ายของ sensing นะคะอันนี้คือ username ให้แสดงชื่อ username ผู้ที่เข้าใช้ตัวโปรแกรม scratch นี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสั่งในหมวดของ sensing เดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งเหล่านี้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครโดยให้เคลื่อนที่ตามขีดลูกศรเนี่ยแหละค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราใช้ตัวอีเวนต์ในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนนะคะใช้คำสั่งอื่นๆในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครตามการกดแป้นพิมพ์เรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็ใช้บล็อกคำสั่ง forever เพื่อให้สามารถที่จะใช้แป้นพิมพ์กดทำงานได้ตลอดแล้วก็ใช้คำสั่ง if then ในการกำหนดเงื่อนไขอันนี้นะคะเรามีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมดตามคีย์ลูกศรนะคะคีย์ลูกศรก็คือขึ้นลงซ้ายขวาฉะนั้นตรง if then เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมี4ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะบล็อกแรกนะคะอาจารย์ใช้ sensing การกดแป้นพิมพ์นะคะก็คือ key space place นี่นะคะอาจารย์กำหนดเป็น up arrow ก่อนจริงๆแล้วจะตัวไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะคะอาจารย์เลือกเป็น up arrow คีย์ลูกศรขึ้นก็คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y ดังนั้นอาจารย์ใช้ change y by นะคะแล้วก็ใช้ให้เคลื่อนทีละ5พอนะคะ5สเต็ปอันนี้คือลูกศรชี้ขึ้นคราวนี้ถ้าเรามีคำสั่งที่คล้ายๆกันเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะคลิกเมาส์ขวาแล้ว duplicate คือการทำซ้ำนะคะแล้วก็นำมาวางต่อเพิ่มได้เลยนะคะและเราก็แค่เปลี่ยนค่ะอย่างตอนนี้เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะคะ up arrow อาจารย์ใช้เป็น down arrow นะคะลูกศรชี้ลงถ้าเป็นดาวแอโร่ก็เคลื่อนที่ในแนวแกน y เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเคลื่อนที่แบบติดลบอะค่ะนะคะส่วนถัดมานะคะลูกศรซ้ายขวานะคะอาจารย์ดับพิเคทเหมือนกันนะคะดับพิเคทแล้วก็นำมาวางต่อลูกศรที่เป็นไลท์ก่อนก็ได้นะคะขวาไลท์แอโร่ไปทางขวาทางขวาเนี่ยเราใช้เชน y by ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ฉะนั้นอาจารย์จะใช้ change x by นะแต่นี้ไปทางขวาค่ะทางขวาจะเป็นบวกฉะนั้นอาจารย์ใช้ไปทางขวาทีละ5สเต็ปแล้วก็ duplicate เพิ่มนะคะอันนี้เป็น left arrow นะคะไปทางแนวแกน x แต่ว่าไปติดลบนะคะทีละ5เดี๋ยวเรามาลองคำสั่งสั้นๆตรงนี้ดูนะคะว่าเราจะขยับเจ้าตัวแมวตามคีย์ลูกศรได้ไหมอาจารย์กดที่ธง
ลองกดแป้นพิมพ์นะคะ

0: ลูกศรชี้ขึ้นลงซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วเขาก็สามารถใช้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาได้ตลอดเวลานะคะใช้เมื่อไรเพราะว่าเราใช้คำสั่งที่เป็นลูปแบบ forever นะคะก็คือใช้ได้ตลอดเลยอันนี้เป็นคำสั่งสั้นๆนะคะที่เราใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิต

0: เบรกเกอร
1: ์แซงตีโฟโ
2: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ
6: ้โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: อยู่กับน้องเบสนะคะเจ้าของร้านข้าวพันผักงอกแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ข้าวพันมีพิซซ่าด้วย
1: ใช่
0: ขายอะไรบ้างจ๊ะ
1: มีพันครับผม
0: มีพัน
1: พันไม้ครับผม
0: มีพันไม้
1: ใช่ครับแล้วก็ผัดไ
0: ท
1: ยค่ะหลักๆที่ทุกคนมาไม่พลาดก็คือพิซซ่า
0: พิซซ่า
1: ครับ
0: ปกติเนี่ยจะเคยได้ยินข้าวพันผักแต่ว่าอันนี้มันเป็นข้าวพันผักงอก
1: ครับ
0: มันต่างกันไหม
1: เราก็จะทำเป็นพวกงอกทานตะวันงอกผักบุ้งเบบี้ผัก
0: อ๋อเหมือนเป็นผักที่แบบว่าไม่ใช่ต้นโตต้นใหญ่แต่เป็นแบบเหมือนต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อใช้พวกนั้นแหละในการทำข้าวพัน
1: ใช่มันเป็นที่มาของชื่อร้าน
0: ก็เลยข้าวพันผักงอก
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทานนะคะเป็นข้าวพันผักงอกพิซซ่าแล้วก็สลัดด้วย
1: ครับ

0: ข้าเตาไปแล้วนะคะชิ้นแรกเราสั่งเป็นฮาวายเอียนแผ่นนึงใช้เวลานาน
1: การอบไม่เกิน5นาที
0: เนาะ
1: ครับ
0: คือบางคนอาจจะคิดว่าบุกโอเมสมันจะอาจจะรอแบบครึ่งค่อนชั่วโมงอันนี้ไม่เลย
1: ไม่เลยครับ
0: ไม่เลยชมเห็นนี้นะคะเป็นอาหารบางส่วนของทางร้านข้าวพันผักงอกนะคะที่โนสั่งมาก็จะเป็นเมนูเด่นเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะพิซซ่านะคะยืดๆเลยนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะนี่อันนี้เป็นแบบเพิ่มชีสโอ้ยแหมหอมมากแป้งกรอบมากสมก็เป็นบางกรอบดีมากอันนี้จะชิมซอสนะซอสอร่อยมากจะต่างจากซอสขวดเลยคือเขาใช้ตัวมะเขือเทศสดในการทำน้ำซอสมาที่นี่กันบ้างค่ะฮาวายเอียนเป็นแป้งแบบหนานุ่มนี่ยืดเหมือนกันอันนี้เป็นฮาวายเอียนไซส์ M นะคะชิ้นใหญ่ๆเลยพอเราสั่งหนานุ่มเนี่ยตัวแป้งไม่ได้หนาจนเกินไปนะคะหนากำลังดีหน้าคือแบบแน่นเลยแล้วคือถ้าเราไม่เพิ่มชีสนะคะปกติหน้าเขาก็ให้ชีสเยอะอยู่แล้วถ้าเพิ่มไปนี่คือจัดเต็มเลยมาที่อันนี้บ้างนะคะข้าวพันผักงอกซึ่ง เครื่องเนี่ยค่ะเขาจะใช้เป็นผักแล้วก็จะมีเนื้อไก่ด้วยแล้วก็โปะเป็นไข่ออนเซนมาข้างบนเนาะเดี๋ยวกินเป็นน้ำจิ้มอันนี้ก่อนคล้ายๆกับแจ่วอะค่ะแต่ว่าเป็นแจ่วที่คล้ายๆน้ำจิ้มของขนมจีบเนาะนี่มาแววข้าวพันผักงอกจ้ะลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างนะคะชุบข้าวพันผักงอกนี่นะคะพอกินกับสุกี้เนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนเรากินสุกี้แห้งแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าผักที่เขาเอามาใช้มันกรอบมันหวานอะไรแบบนี้เนาะส่วนถ้ากินกับตัวน้ำจิ้มแจ่วอะค่ะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะเนาะว่ามันจะอร่อยคนละแบบเนาะอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยจานนี้ก็อร่อยเป็นอาหารสุขภาพที่อยู่ท้องด้วยนะคะใส่ต้นอ่อนทานตะวันก็อร่อยนะคะมีกลิ่นของมันเฉพาะตัวอร่อยดีมาที่สลัดกันบ้างนะคะสวยมากเนาะมาเป็นแบบเป็นชามมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราราดเลยชูบแบบนี้น่ากินมากแล้วก็เวลากินนี่จะต้องกินกับแป้งพิซซ่าที่เขาอบมากรอบๆแบบนี้คือกินแทนขนมปังกรอบสลัดผักที่บอกเลยว่าผักสดมากเพราะเพิ่งตัดเมื่อกี้นี้เองแป้งจะหอมแบบหอมกลิ่นเตาค่ะอร่อยอร่อยเลยมาดูราคาอาหารที่เราทานนะคะเริ่มจากข้าวพันผักงอกกันก่อนก็จะอยู่ที่ชุดละ50บาทแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีสำหรับซีฟู้ดด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมจะกินเป็นซีฟู้ดก็เพิ่มอีก10บาทเป็น60เนาะส่วนสลัดจานนี้นะคะคุ้มมากบอกเลยชุดนี้นะคะอยู่ที่69บาทเท่านั้นเองผักคือสดกรอบอร่อยมากเนาะตัวแป้งก็อร่อยมากมาที่พิซซ่ากันบ้างพิซซ่าเนี่ยโนสั่งมา2ไซส์นะคะก็คือมี S กับ M เนาะ S เนี่ยถ้าปกติจะอยู่ที่ถาดละ200บาทแต่ว่าเราสั่งเป็นแบบเพิ่มชีสด้วยก็จะเพิ่มราคาอีก50บาทเป็น250บาทนะคะส่วนฮาวายเอียนถาดนี้นะคะจะเป็นไซส์ M จะอยู่ที่ราคา250บาทเป็นแป้งแบบหนานุ่มค่ะร้านข้าวพันผักงอกนี้นะคะวันจันทร์ค่ะนอกนั้นก็คือเปิดหมดเลยนะคะจะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูท่องเที่ยวแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงเย็นนะคะสามารถที่จะโทรมาเช็คก่อนก็ได้ยิ่งโดยเฉพาะเราจะมาเวิร์กช็อปอะไรแบบนี้และที่สำคัญก็คือที่นี่เนี่ยเขามีบริการที่พักด้วยนะคะมานอนรับบรรยากาศเย็นๆของจังหวัดน่านก็ได้นะคะตื่นมาก็มากินผักสลัดอร่อยๆแบบนี้ค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่บอกเลยว่าได้กินพิซซ่าหอมๆอร่อยๆราคาไม่แพงแล้วก็ได้กินผักสลัดสดๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยร้านนี้ข้าวพันผักงอกอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะ เรื่องเด็ดตลอดวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผลไม้โบราณที่มีลำต้นสูงกว่าจะได้กินก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนเนื้อในกลมมนสีขาวขุ่นหน้าตาคุ้นๆคล้ายลูกชิดแต่มักถูกหลายคนเรียกว่าต้นลูกฆ่าแม่เจ้าลูกที่ว่านี้ก็คือลูกหลานนั่นเองค่ะทำไมลูกลานถึงถูกเรียกแบบนั้นแล้วต้นลานสูงๆแบบนี้เขาเก็บกันยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเก็บลูกลานของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกับมืออาชีพในการเก็บลูกลานมานานกว่า20ปีนำทีมโดยเจแอดลูกลานค่ะ
2: ปูผ้าจ้าเนี่ยทางนี้ลูกทางนี้ลานทุกต้นลานกี่ต้นก็ต้องผ่านแม
0: ่ต้นลานนั้นจะออกลูกปลายยอดสุดของลำต้นค่ะเมื่อต้นลานติดลูกใบก็จะเริ่มแห้งจะเห็นแต่ลูกลานที่ดกเป็นช่ออยู่เต็มต้นซึ่งการที่จะเก็บลูกลานนั้นเขาจะไม่มีการโค่นต้นลานค่ะแต่ว่าจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปตัดค่ะลูกลานที่เห็นดกเต็มต้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วจะขึ้นไปเก็บได้ทันทีค่ะจะต้องมีการทดสอบกันก่อนว่าลูกลานบนต้นนั้นมีอายุประมาณเท่าไหร่อ่อนหรือว่าแก่แค่ไหนซึ่งวิธีการก็คือเขาจะใช้หนังสติ๊กยิงให้ลูกลานนั้นร่วงหล่นลงมาจากนั้นก็จะลองทุบเพื่อลองดูเนื้อด้านในค่ะลูกลานที่ยังอ่อนมากๆเนื้อด้านในจะใสนะคะจะยังไม่เก็บแต่ว่าจะรอให้ได้อายุซะก่อนค่ะส่วนลูกลานที่เนื้อด้านในนั้นขาวขุ่นชัดเจนแถมไปตายแข็งๆอันนี้ก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะถือว่าลูกลานนั้นแก่เกินไปแล้วค่ะส่วนลูกลานที่จะเลือกเก็บนั้นจะเลือกเนื้อที่มีสีขาวขุ่นเล็กน้อยไม่แข็งหรือว่าอ่อนจนเกินไปค่ะในการทุบดูเนื้อลูกลานนะคะจะทุบหลายๆลูกค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าลูกลานส่วนใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่กำลังดีเมื่อดูแล้วว่าใช้ได้ปฏิบัติการเก็บลูกลานก็จะเริ่มขึ้นและมือปีนลูกลานประจำทีมก็คือน้านายคนนี้ผู้มีประสบการณ์ปีนต้นลานมานานกว่า16ปีค่ะ
3: ประมาณ 15-16 ปีแล้วโอ้ถ้าเกิดหน้าลานบางทีก็วันนึงก็ถึง5ต้น6ต้นก็มีครับสูงสุดก็รวมๆ30เมตรต่ำสุดก็ประมาณ67เมตรเนี่ยที่สำคัญใจกล้าด้วยสูงก็ไม่ยากแต่ก็เราก็มันแค่อย่างมากก็แค่เสียเวลาผูกองต่อไปแต่มันจัดยากง่ายหมายถึงว่าตรงโคนลานเนี่ยบางทีมันจะลกอะไรประมาณนี้หรือว่าใบโขกเยอะเนี่ยมันจะมายากตรงนี้ที่มันกราบเหมือนใบเลื่อยคมบางทีโดนบาดเลื่อยงูมีทั้งงูทั้งตะขาบทั้งต่อทั้งแตนมดเนี่ยบางทีมดมีถึง 3-4 ชนิดเนี่ยต้องอย่างระวังมันอันตรายหลายอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดคนที่ว่าประมาทนิดหน่อยไม่ได้เพราะว่าอันนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับถ้าเกิดพลาดมา
0: และต้นลานที่น้านายจะขึ้นไปเก็บในวันนี้นะคะความสูงนั้นไม่มากแต่ก็ไม่น้อยอยู่ที่ประมาณ25เมตรค่ะพระองค์นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ในการปลายเพื่อให้ถึงยอดพระองค์ที่ทำจากเหล็กเส้นยาวประมาณ3เมตรจะค่อยๆถูกส่งขึ้นไปเพื่อมัดกับต้นลานและต่อเป็นบันไดขึ้นไปให้ถึงปลายยอดค่ะนอกจากคนปีนต้นลานที่ตอนนี้กำลังไต่ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะคนที่อยู่ด้านล่างเองก็ต้องคอยเตรียมพื้นที่เพื่อรอรับลูกลานที่จะถูกตัดลงมาไม่ให้กระจัดกระจายค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะทำงานแข่งกับเวลาคนปีนก็เริ่มปีนสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งสูงด้านบนลมก็ยิ่งแรงใบลานแห้งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโกรกลานซึ่งก็มีหนามแหลมคมตลอดทั้งก้านนอกจากจะกวัดแกว่งไปตามแรงลมแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับคนที่กำลังปีนลานค่ะตอนนี้นายขึ้นไปยืนบริเวณก้านของทลายลูกลานแล้วนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความเหนียวทนทานแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีและก็เป็นจุดที่ยืนสะดวกที่สุดในการทำงานค่ะเมื่อตั้งหลักได้ที่แล้วนะคะก็จะใช้มีดที่เหน็บเอวขึ้นมานั้นทำหน้าที่ในการตัดทลายลานค่ะซึ่งลานนั้นจะถูกตัดลงมาทีละช่อทีละช่อซึ่งเมื่อตัดก็จะตัดหมดทั้งต้นเลยนะคะและเวลาที่ตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยทิ้งลงมาทันทีค่ะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของลูกลานที่ถูกตัดลงมาค่ะลูกลานจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆประมาณนิ้วหัวแม่มือนะคะตัวลูกเองเนี่ยก็จะอยู่ติดกับช่อลูกลานหรือว่าต้นลานที่เราเห็นนี้นะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับปาล์มหรือว่าตาลค่ะแต่ลานนั้นจะแตกต่างตรงที่ตลอดชีวิตของต้นลานนั้นจะติดลูกเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นค่ะและจะเริ่มติดลูกได้นั้นอายุต้องไม่ต่ำกว่า 30-50 ปีเลยทีเดียวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ลานนั้นแตกต่างจากพืชตระกูลปาล์มบางประเภทก็คือการขยายพันธุ์ของลานนั้นจะไม่สามารถที่จะแตกหน่อหรือว่าแตกกอได้ซึ่งลานจะขยายพันธุ์ได้เฉพาะเมล็ดเท่านั้นค่ะซึ่งเมื่อต้นลานต้นไหนออกลูกเมื่อลูกแก่และเริ่มร่วงหล่นต้นลานเองก็จะค่อยๆยืนต้นตายจนทำให้ได้ฉายาว่าต้นลูกฆ่าแม่นั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพในการเก็บลูกลานนั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่นิยมเก็บลูกลานที่แก่จัดส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของรสชาติแล้วนะคะยังเป็นการปล่อยให้ลานนั้นขยายพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยค่ะลูกลานที่เก็บมาแล้วนะคะต้องผ่านขั้นตอนอีกหลายอย่างโดยเฉพาะขั้นตอนของการกระเทาะเปลือกซึ่งการที่จะนำเนื้อลูกลานออกมานั้นนะคะเขาจะใช้วิธีการทุบค่ะสาวนักทุบของเรานั้นมาพร้อมกับชุดป้องกันค่ะเพราะว่าเปลือกของลูกลานนั้นเขามียางนอกจากจะทำให้คันแล้วนะคะหากเข้าตาเนี่ยก็ยังแสบมากๆด้วยค่ะลูกลานที่ทุบแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทุบแรงแบบนี้เนื้อด้านในจะเป็นยังไงต้องบอกว่าเนื้อของลูกลานนั้นมีความยืดหยุ่นพอๆกับลูกชิดค่ะการทุบแบบนี้นะคะไม่ทำให้เนื้อด้านไหนเละค่ะลูกลานที่เราเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นเพียงลูกลานจากต้นลาน1ต้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าแม่แอดเจ้าของลูกลานทีบอกนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นคนที่มีอาชีพหาลูกลานนั้นจะต้องตระเวนหาต้นลานจะบ้านไหนนาใครหากมีต้นลานที่ดูแล้วว่าอีกไม่นานจะให้ลูกก็จะเข้าไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อทาบทามขอซื้อลูกลานค่ะแม่แอดบอกว่านอกจากจะเดินทางไปรับซื้อลูกลานทั่วประเทศแล้วนะคะไปแต่ละครั้งนั้นก็ยังไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบค่ะ
4: ราชบุรีนครถมแล้วมาสุพรรณผ่านลพบุรีไปนครราชสีมานั่นแหละทั่วแต่คือที่หลังที่สุดคือภาคใต้เราไม่รู้หรอกว่าเขามีตรงไหนมั่งแต่พอเราได้ไปแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ติดตามว่าต้นนี้มันใกล้จะออกนะในสายตาเราว่าปีหน้าเนี่ยออกเราก็ตามไปดูเราไปตรวจดูเนี่ยมันไหลเที่ยวไปคุยกับเขาไปว่าก่อนแล้วเราต้องไปตรวจดูว่าใช้ได้ไหมเมื่อไรมันก็สิ้นเปลืองเยอะ
0: กว่าที่จะเจอต้นลานกว่าจะสุกแล้วก็กว่าจะได้เก็บมากินแบบนี้นะคะคนทำลูกลานนั้นต้องใช้ความพยายามมากๆเลยละค่ะลูกลานที่เม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแสดงว่ายังมียางปะปนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านการล้างการแช่น้ำจนกว่าจะกลายเป็นสีขาวแบบนี้หลังจากที่ได้เนื้อลูกลานสีขาวๆแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการนำไปต้มซึ่งก็จะต้มให้สุกก่อนที่จะนำไปจำหน่ายค่ะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะมารับซื้อลูกลานต้มไปขายต่อนะคะลูกลานนั้นจริงๆแล้วไม่มีรสชาติในตัวเองนะคะมีแต่ความหนึบหนับเคี้ยวเพลินค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะซื้อลูกลานก็มักจะนำไปเชื่อมหรือว่านำไปทำลอยแก้วเพื่อจำหน่ายเพื่อให้รสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะลูกลานนั้นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงฤดูที่ลูกลานให้ผลผลิตเยอะมากๆบรรยากาศในหมู่บ้านเองก็จะคึกคักเพราะเป็นฤดูการเก็บลานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนนี่ก็ไม่มีเงานะคะเพราะเขาก็จะมารับจ้างทุบลูกลานแบบนี้ค่ะ
4: แม่ก็คือยึดอาชีพนี้แล้วคนที่รู้จักแม่ก็คือว่าจะแอดลูกลานแล้วพระคุณลูกลานแม่คิดอย่างนั้นเลยทำมาประมาณ20ปีคนล่อนคนล้างทุกขั้นตอนสร้างอาชีพให้ชุมชนเลยตรงนี้ตรงที่แม่อยู่คือเราเลี้ยงเอามาเลี้ยงทุกคนคือคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้ทำกับเรา
0: เรื่องเดโตโลวันนี้นะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้เห็นอาชีพดั้งเดิมนั่นก็คือการเก็บลูกลานแล้วยังได้เห็นภูมิปัญญาในการนำลูกลานมารับประทานอีกด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วเนี่ยอยากที่จะสั่งซื้อลูกลานแม่แอดมีจำหน่ายลูกลานทั้งแบบดิบแล้วก็แบบเชื่อมค่ะสามารถที่จะติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะหรือถ้าหากบ้านใครนะคะมีต้นลานที่กำลังออกลูกอยากจะให้ทีมงานเจแอดลูกลานไปเก็บก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะ
5: Thank you. วนเด็ดเอตโรวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะม่วงบ้านท่าทองอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเกษตรกรที่นี่นะคะเขามีการรวมกลุ่มการผลิตมะม่วงแบบควบคุมคุณภาพเพื่อการส่งออกเป็นหลักเขาจะมีวิธีการปลูกมะม่วงกันยังไงมะม่วงที่นี่จะเป็นแบบไหนตามมินนี่เข้าสวนกันมาเลยค่ะตอนนี้มินนี่ก็อยู่กับพี่ว่าวประธานกลุ่มแล้วนะคะพี่ว่าวสวัสดีนะคะ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ว่าวเห็นบอกว่าที่เนี่ยของเรานี่คือเป็นวิสาหกิจชุมชน
6: ใช่ครับ
5: แสดงว่าเรามีการปลูกมะม่วงนี่คือกันหลายคน
6: หลายคนครับเราเปลี่ยนพื้นที่จากการทำนาซึ่งวันนี้ครับการทำนาเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของต้นทุนมาในเรื่องของการทำสวนซึ่งเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งทำไมไม่เลือกผลไม้อื่นรุ่นพ่อเรารุ่นแม่เราทำมาแล้วก็มีประสบการณ์และเราทำในลักษณะที่ทำนอกฤดูเนี่ยแหล่งน้ำเนี่ยเรามีทั้งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำธรรมชาติก็ทำให้ตรงนี้ครับเป็นจุดแข็ง
5: อย่างมะม่วงที่เราปลูกที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
6: วันนี้มะม่วงทานสุกนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของความนิยมผู้บริโภคก็คือน้ำดอกไม้สีทอง
5: คือที่ต้องห่อถุงไว้นี่คือรู้เลยเพื่อเรารักษาคุณภาพผิวอย่างนี้ใช่ไหมพ
6: ี่ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำมะม่วงเพื่อการส่งออกเนี่ยครับอันดับแรกครับจะเห็นว่าถุงที่เราใช้นะครับจะต้องเป็นถุงคาร์บอนจะทำให้ในเรื่องของสีผิวเนี่ยมีความสวยขึ้นแล้วก็ในส่วนของสำคัญเลยเนี่ยป้องกันในเรื่องของแมลงวันทอง
5: อย่างนี้คือแก่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
6: ประมาณ 80% ครับการเก็บเนี่ยอาจจะต้องถนอมมากที่สุดเห็นไหมว่าตัวนี้มีข้อครับเรา
5: เ
6: ด็กนี
5: ่ใช้มือได้เลย
6: ได้เลยครับแล้วยางมันจะไม่ไหลแต่ถ้าบางทีเราใช้กรรไกรตัดบางทียางมันจะไหล
5: ยางไหลเลอะผลเสีย
6: ใช่เลอะผลจะเสีย
5: นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสวยแบบนี้เลยอันนี้เกรดส่งออกยังไม่สุกแต่ถ้าเรากินกันในประเทศไทย
6: ไม่อร่อยครับไม่ใช่รสชาตินี้ครับ
5: ซึ่งส่งออกเขาก็จะเน้นดู
6: เน้นผิวเป็นหลัก
5: เลยเนาะ
6: ใช่ครับ
5: โอ้ขั้วเหนียวเหมือนกันนะ
6: โอเค
5: งานเลยปึ๊บโอ้โหช่อนี้
6: อันนี้เพี้ยไฟทำลายนะครับผิวไม่สวยส่งออกไม่ได้แต่ถ้าผู้บริโภคได้ชิมผมคิดว่าความหวานได้แน
5: ่เพราะว่าแก่สุดๆนะคะสังเกตแล้วว่าลูกนี้นี่คืออ้วนกลมกว่าใครเพื่อนแล้วกากคือขึ้นเยอะมาก
6: ก็เป็นจุดนี้ครับบางคนก็เรียกเป็นจุดหวานจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยจุดขึ้นอย่างเงี้ยคือแก่คร
5: ับอันนี้เป็นวิธีการเลือกมะม่วงของผู้บริโภคได้ไหม
6: ก็ส่วนหนึ่งเลยครับก็คือเหมือนกับว่ามะม่วงเนี่ยต่างจากคนคือมะม่วงเขาอ่ะยิ่งแก่ยิ่งติด

0: อันนี้มาอีกแปลงหนึ่งก็คืออยู่ติดกันกับน้ำดอกไม้สีทองแต่ว่า
1: ใช่ครับ
0: ลูกนี่คือใหญ่มาก
1: สายพันธุ์นี้ครับจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างน้ำดอกไม้เบอร์4กับเขียวเสวย
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะรู้จักกันในสายพันธุ์ของมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมหรือบางคนจะเรียกน้ำดอกไม้มันครับผมลักษณะของเขานะครับก็ถ้าผลใหญ่สูงสุด1กิโล8ขีดต่อ1ผลก็ส่งออกในส่วนของทางมาเลเซียตะวันออกกลางจะชอบครับเขาจะทานผลดิบเป็นหลัก
0: เลยนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็มะม่วงขาวนิยมแบบพร้อมกินแล้ว
1: เราจะดูถึงความสุกอันไหนที่สุกมากกว่าเวลาเราจะทานแล้วหวานฉ่ำดูที่ความส้มของลูกครับก็คือว่าเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบหวานชื่นใจครับ
0: ให้ดูเนื้อด้านใน
1: เนื้อจะละเอียดไม่เป็นเสี้ยนแล้วก็จะไม่ช้ำกลาง
0: แล้วเวลาเขาขายเขาทำแบบนี้ค่ะ1 2 3เนื้อเขาจะนุ่มละมุนหวานไม่เละอ่ะหนึบๆแล้วก็ไม่มีเสี้ยนเลย
1: คือการทานมะม่วงสุกที่อร่อยเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการบ่มเพราะว่าการบ่มเนี่ยครับจะช่วยให้เนื้อมะม่วงเนี่ยเสมอในเรื่องของความสุก
0: เขาแบบหวานฉ่ำหอมละมุนเนาะแต่ไม่ได้แบบหวานแหลมหวานจี๊ดอะไรนะ
1: ครับ
0: ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องชิมก็คือมะม่วงขาวนิยม
1: แล้วก็ทานมะม่วงสายพันธุ์นี้ครับมันจะกรอบนอกแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆมีรสชาติที่แตกต่างจากด้านนอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับควรจะเป็นการลักษณะของการชอบผลถ้าเราทานเนี่ยเรากัดไล่มาเนี่ยเราจะได้ความเป็นรสชาติของเขาทุกรส
0: ครบเลย
1: ครบเลย
0: กรอบมันเปรี้ยวนิดๆมันกรอบแบบกรอบมันๆร่วนๆนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ได้กรอบแน่นๆแป้งเยอะๆ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แป้งเยอะไม่ใช่ครับ
0: อร่อยมากอร่อยทั้งคู่นะคะใครชอบกินดิบนี่คือไปขาวนิยมใครชอบกินสุกหวานฉ่ำนี่น้ำดอกไม้สีทอง
1: ใช่ครับ
0: ได้ทั้งคู่การปลูกมะม่วงนอกฤดูนะคะผลผลิตจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนในช่วงฤดูการปกติของมะม่วงนะคะที่นี่จะไม่มีผลผลิตค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรนั้นต้องตัดแต่งกิ่งบำรุงต้นเพื่อให้พร้อมผลิตมะม่วงนอกฤดูในรอบถัดไปค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะกินทำยังไงอ
1: ่ะท่านใดที่ได้ชมรายการแล้วแบบเอ้ยสนใจท่านผ่านกิ่งกลางหาผมตามเบอร์ของกลุ่ม
0: แล้วก
1: ็ใช่ครับแล้วก็ท่านก็แวะมาชิมมาอะไรมีให้ชิมแต่อย่างที่บอกว่าเราเน้นนอกฤดูกาลเนี่ยจะไม่มีผลผลิต
0: ค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อมาทางพี่ว่าวได้เนาะเข้ามาเที่ยวสุพรรณบุรีใกล้ๆก็มาแวะชิมกันในสวนแต่ว่าไม่มีส่งเนาะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับยินดีครับ
0: แล้ววันนี้รายการเรื่องเด็ดเอตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีสวนเนาะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรอะไรก็ตามนะคะเหมือนพี่ว่าวแบบนี้นะคะส่งเข้ามาหาเราได้ผ่านทาง Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะและกลับมาพบกับเรื่องเด็ดเอตโลได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้มินนี่และพี่ว่าวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อร่อยมากจริงๆนี่ความจริงอันนี้คือหนูชอบแล้วนะ
1: นี่

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อน

0: เลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
3: ์แสงตีโฟโอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th